0: มีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
1: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
2: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
1: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท QBS Group AGผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐ ภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
3: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอะไร Arabic ลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
12: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีธาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัชขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากทัศนัท104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1.7 เมตรในเวลา 19:25 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับเพดานกลาง33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 เท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนัก
3: ทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามุฮัมมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
21: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
24: ได้เลยเช็คมา
23: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
24: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
23: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
24: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
21: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทระประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
25: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักงานระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
26: ก็เรียนว่าฝนนับนะช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและทั้งแล้วตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
25: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี้มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
26: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
25: ค่ะตอนนี้ทางสำนักงานระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
26: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
25: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
26: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าเราคาดการครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไปหมดครับ
25: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
26: อ๋อก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
25: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วล่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
26: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
25: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
26: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
25: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
26: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาลักกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอพื้นที่พื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
25: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผู้อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
26: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
25: ค่ะ ที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
26: ครับใช่ครับเขาเรียนว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
25: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
26: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
0: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรคะพอจะบอกได้ไหม
26: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
0: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก็
26: ใช่ครับ
0: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
26: ใช่ครับถูกต้องครับ
25: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
26: ครับผมได้ครับ
25: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
26: สวัสดีครับ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก่อนการใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
5: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท6040เนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพาร์ทมาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ใช้จ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนน้อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60 40ไทยพาร์ทดีฟ้าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมแล้วเป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาร์ทมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้ทั้งระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
4: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามไถ่ปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
8: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายเหลือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวัยโกลกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอผอ.โรงพยาบาลสวัยโกลกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกลับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอส.ของเราเป็นอย่างยิ่ง
7: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
9: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอส.ของเราเนี่ยคืออส.พวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
7: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขิรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
21: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคลูกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
10: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงาม ของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปงไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้น

0: โลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22-26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
1: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
0: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
4: ครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งเราก็ทำอยู่ครับรัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองเนี่ยใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาเลยเห็นว่าในนั้นก็มีทั้งเยาวชนประชาชนรวมๆกันนะครับจากเยาวชนอีกนั้นเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ยุวชนนะฮะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี้
3: ด้านโค้ชออมสินอรณวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026

0: รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
1: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชอมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นไปถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดีเหมือนกันค่ะ
0: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องแรกที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะยังรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐมีคนพูดถึงอัตราภาษี 12.5% บางคนก็พูดถึงเรื่องอัตราภาษี 19% ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าท่านรองโฆษกช่วยอธิบายโครงสร้างภาษีที่เรียกว่าโครงสร้างภาษีของทรัมป์เนี่ยแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าไทยจะเจรจาแพ้หรือเปล่าหรือว่าเรทภาษีอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ 12.5 ไม่ควรจะเกินนี้หรือบางประเทศได้ 10% หรือ 19% ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันโดยโครงสร้างภาษีของสหรัฐเนี่ยนะคะในภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นชั้นๆแล้วนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้นะคะจะเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยใช้ของเล่นเด็กประกอบนะคะ
1: เอาสมมติว่าผมมีสินค้าที่จะส่งไปขายเนา
2: ะ
1: ราคา100ดอลลาร์สหรัฐยังไงครับท่าน
2: โดยในสินค้าตรงนี้นะคะก็จะมีการเสียภาษีชั้นแรกก็คือเป็นภาษีของสินค้าแต่ละตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นเรทหนึ่งสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าก็เป็นเรทหนึ่งรถยนต์ก็เป็นเรทหนึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้านั้นนะคะในลำดับแรกลำดับที่สองเป็นภาษีชั้นที่สองคือเป็นภาษีรายประเทศซึ่งภาษีรายประเทศเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ในมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งในมาตรา301เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นสองขาด้วยกันค่ะขาแรกก็คือจะเป็นขาแรงงานบังคับขาแรงงานบังคับเนี่ยทางสหรัฐได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยไทยถูกเพิ่มภาษีอยู่ที่ 12.5% ค่ะและอีกขาหนึ่งจะเป็นขาเรื่องการผลิตส่วนเกินซึ่งในขานี้ค่ะทั้งทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณารวมถึงไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเรทภาษีในขานี้ค่ะยังไม่ถูกได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องรอในส่วนนี้โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาในส่วนของอาร์ตร่วมด้วยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องอาร์ตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอาร์ตคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนอาร์ตไม่ใช่ภาษีอีกก้อนนึงนะคะแต่อาร์ตเป็นข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนที่จะประกอบไปด้วยการเปิดตลาดอัตราภาษีรวมไปถึงการข้อยกเว้นต่างๆที่ไทยทำกับสหรัฐโดยอาร์ตเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็ในสาระสำคัญและหลักการเนี่ยเรียบร้อยแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสารถะแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะคะอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
2: โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันก็คือ 12.5 10ต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นการมองภาษีชั้นที่2อ่ะเพียงด้านเดียวเพราะภาษีชั้นที่2เนี่ยต้องประกอบไปด้วย2ขาตามที่อธิบายให้ฟังซึ่งทางท่านรองสุภจีเองก็ได้กล่าวว่าต้องรวมภาษีทั้ง2ขาเนี้ยบวกกันไม่เกิน 19% ตามที่เรามีเป้าในการเจรจาเบื้องต้น
1: ครับ
2: ค่ะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนชั้นที่3ที่สินค้าที่จะนำเข้าไปที่ประเทศสหรัฐเนี่ยต้องเสียก็คือเป็นภาษีของเฉพาะของสินค้าประเภทนั้นๆเช่นเหล็กรถยนต์ก็จะมีภาษีท็อปอัพตรงนี้ส่วนเกินขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในชั้นที่4ก็ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็จะอยู่ในขานี้นะคะโดยสรุปก็คือโครงสร้างภาษีสหรัฐเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะดูก็จะต้องดูให้ครบทุกมิติแต่มิติที่สำคัญก็คือในส่วนที่2ซึ่งเป็นภาษีรายประเทศที่เป็น ประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการเจรจาไปแล้ว1ส่วนก็คือในส่วนของขาแรงงานบังคับนะคะในส่วนที่2ก็คือขาของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยถ้าเกิดจะมองเนี่ยต้องมองให้ครบทุกขาไม่ใช่มองแต่ขาได้ขา1แล้วออกมาพูดเพื่อทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนนะคะ
1: ครับวันนี้เราคงได้รับทราบเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐภาษีเก็บตอนสินค้าเข้าสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอาจจะอยู่ในโรงงานคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยภาษีเนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยผู้นำเข้าสินค้านะคะของไทยเข้าสหรัฐซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ผลิตของไทยเนี่ยจะได้ผลกระทบโดยตรงเลยหากผู้นำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐเนี่ยมาต่อรองราคาต้นทุนจากผู้ผลิตในไทย รวมไปถึงถ้าเขาจะเพิ่มราคาขายของเขาที่ตลาดสหรัฐแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยหากเขาเปลี่ยนเลยไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยแล้วเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราภาษีที่นำเข้าค่อนข้างสูงทำให้ของเขาแข่งขันในตลาดสหรัฐไม่ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนประเทศในการซื้อสินค้าซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะกระทบกับผู้ผลิตของไทยผู้ประกอบการของไทยแล้วในทางกลับกันก็จะกระทบต่อการจ้างแรงงานของไทยด้วยค่ะจะกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะในส่วนนี้ค่ะ
1: พอผู้ผลิตได้รับผลกระทบนะครับก็กระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อต้นทุนคนที่ทำงานต่างๆนะครับเป็นลูกโซ่อย่างที่ท่านรองโฆษกว่านะครับแล้วระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการควรจะทำอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยตรงไหนมีคำแนะนำไหมครับท่านรอง
2: ก็อยากจะให้ทางผู้ผลิตผู้ประกอบการของไทยนะคะเช็คอัตราภาษีพิกัดของสินค้าของตัวเองให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทบทวนว่าใครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางสัญญาอย่างไรและในส่วนที่3เนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือในการตามข่าวเนี่ยค่ะก็คือต้องอ่านข่าวให้ครบแล้วต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ถูกดิสแทรกไปจากข่าวว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องภาษีสหรัฐเพราะว่ามีจากแหล่งข่าวหลายข่าวออกมาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐให้ครบถ้วนก่อนค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสหรัฐกำหนดภาษี 12.5% ต่อสินค้าไทยจากผลการไต่สวนกรณีการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301อัตราภาษีที่ว่านี้นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังเหลือผลการไต่สวนอีก1กรณีคือเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโครงสร้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหรือว่า ART หรือ ART เพื่อลดผลกระทบแล้วก็รักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนากับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับอีกเรื่องนึงที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกก็เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs เนี่ยนะครับซึ่งประเทศเรามีถึง3ล้านกว่ารายพูดง่ายๆก็คือ SME นี่แหละครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับท่านรองโฆษกครับปัญหาของ SMEs ที่เป็นเหตุให้เราต้องยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าเขาขายของไปแล้วเนี่ยเขาต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเครดิตเทอมนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรครับเครดิตเทอม
2: เครดิตเทอมก็เหมือนกับว่าเราให้เครดิตออกเครดิตให้คู่ค้าของเราก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนมาในขณะเดียวกันเราส่งของไปแล้วเราเสียการค่าการผลิตไปแล้วค่าแรงงานไปแล้วแล้วก็ค่าขนส่งไปแล้วและเพื่อที่จะส่งของชิ้นนั้นให้กับคู่ค้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องรอระยะเวลา30วัน45วัน60วัน90วันแล้วแต่กรณีเพื่อที่จะได้เงินคืนมาในกรณีที่ผู้ซื้อยื้อการจ่ายเงินไปไกลกว่านี้อีกจะทำให้เราสะดุดทันทีในส่วนของ SME นะคะเนื่องจาก SME เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่จำกัดค่ะการที่ขาดช่วงในการทำให้เงินทุนหมุนเวียนมันโฟลว์เนี่ย จะทำให้เกิดปัญหากับ SME ของไทยเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในจุดนี้รัฐบาลมองเห็น ร
1: ั
2: ฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจาก SME เนี่ยเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของประเทศของเราโดยเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกไว้มีเกือบ3ล้านกว่ารายเลยนะ
1: ครับผม
2: ในจุดนี้เราก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในการทำให้ SME แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: แล้วมีการกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ใช่ไหมครับท่านรองโฆษกครับ
2: ในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็ต้องมีหมวดของสินค้าด้วยค่ะหากเป็นสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ที่ไม่เกิน30วันของเครดิตเทอมนะคะหากเป็นสินค้าทั่วๆไปจะอยู่ที่45วันค่ะซึ่งในกรอบตรงนี้เป็นกรอบที่มีอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อครับแล้วมันต่างยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น
2: ทางสปจมีการผลักดันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยการลงรายละเอียดเลยว่าหากผู้ซื้อรายใหญ่อ่ะต้องการที่จะทำเครดิตเทอมกับผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยต้องมีการแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนนะคะลำดับที่สองคือห้ามประวิงเวลาในการจ่ายเงินและในลำดับที่สามคือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมต้องแจ้งให้กับคู่ค้าของเราทราบนะคะโดยล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด60วันเป็นต้นไปค่ะและในอีกในแง่มุมนึงก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะให้เข้มงวดมากขึ้นมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะโดยหากผู้ใดที่เข้าข่ายกระทําความผิดนะคะทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะต้องถูกปรับทางการปกครองค่ะสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทําความผิดค่ะ
1: ครับแล้วเราจะเห็นการบังคับใช้เรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
2: ก็เมื่อร่างได้ถูกประกาศในราชกิจจานะคะโดยร่างเนี้ยจะมีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้จะรอในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอนะครับการปรับปรุงเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบต่อทางโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆไหมครับ
2: ทางโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าในส่วนนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลเองอ่ะทำให้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยทุกโมเดิร์นเทรดจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ในตรงนี้ค่ะร่างกฎหมายมีการกำหนดมาแล้วว่าโมเดิร์นเทรดที่ต้องเข้ากฎหมายตัวนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีรายได้ต่อปี500ล้านบาทขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเข้าข่ายนี้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็ต้องเกิน500ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ SME เองเนี่ยก็อยากจะบอกเป็นทริคสั้นๆจากประสบการณ์ละกันค่ะว่าในส่วนของเครดิตเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ negotiable ได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเขียนมาว่า30วัน60วัน45วันก็ตามเนี่ยเรา negotiate ได
1: ้
2: เราต่อรองกับเขาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ขายก็อาจจะต้องรีบเซ็นสัญญาไปแต่ในส่วนเนี้ยก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตัวสัญญาให้รอบคอบค่ะเพราะเครดิตเทอมมีความสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของเราในบริษัทของเราเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับแล้วถ้าต้องการรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนได้ครับในระหว่างที่ยังรอประกาศในราชกิจจานะครับ
2: ค่ะก็สามารถอัปเดตได้ในทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอัปเดตในเพจของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซ
2: ึ่
1: งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ
2: เป็นอีกช่องทางนึงค่ะ
1: ขอแถมอีกสักนิดนึงนะครับท่านรองโฆษกเรื่องไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนยังต้องทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไหมครับ
2: ค่ะก็อยากจะขอย้ำค่ะในส่วนนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ทราบนะคะในการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องใช้การยืนยันสิทธิ์เพิ่มด้วยต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโดยสองส่วนค่ะส่วนแรกส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะโดยกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมค่ะในส่วนของร้านค้าค่ะสามารถไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ในแอปถุงเงินค่ะโดยกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการค่ะก็เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรทันทีไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทาง พจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งตอนนี้ก็สามารถฟังรายการได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, X, YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์ของเราและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็อาจจะได้รับโทษจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินแล้วความเสียหายที่เกิดต่อผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาล่ะคะใครจะเป็นผู้เยียวยาหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาท่านสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกท่านต้องยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเป็นคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านช่องทางที่2ท่านสามารถยื่นคำร้องเข้าไปในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาค่ะซึ่งช่องทางที่2นี้ท่านจะสามารถประหยัดทั้งในส่วนของเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะการจัดทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาหรือคำร้องที่เรารู้จักกันในนามว่าคำร้องตามมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นหนึ่งในภารกิจคุ้มครองสิทธิ์ที่สำคัญของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดในคดีอาญาผู้เสียหายนั้นสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อจัดทำคำร้องให้แก่ผู้เสียหายได้ซึ่งคำร้องนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่นหากท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างกายในการกระทำความผิดต่อร่างกายเช่นคดีทำร้ายท่านก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหากการกระทำความผิดนั้นท่านได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจก็อาจจะสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้ค่ะและหากท่านได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะสามารถเรียกค่าขาดรายได้ได้ค่ะสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินที่เสียหายนั้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมค่ะเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้จัดทำคำร้องให้ท่านแล้วให้ท่านนำคำร้องนี้นะคะไปยื่นต่อศาลในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายไปให้แก่ท่านพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาเลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องฟ้องผู้กระทำความผิดเป็นคดีใหม่เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดที่ท่านได้รับแล้วค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ร่งขู่โอนเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

จากที่เราได้พูดคุยเรื่องราวของสิทธิของบุตรนอกสมรสที่จะมีตามกฎหมายนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามีสิทธิ์ในฐานะของผู้เป็นแม่นั้นแบบ 100% แต่ว่าการที่จะเป็นผู้รับสิทธิ์ของพ่อนั้นนะครับจะรับสิทธิ์ได้เฉพาะในส่วนของทรัพย์มรดกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะยังมีปัญหาตามมามากมายในความเป็นสิทธิของบุตรนอกสมรสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเราสามารถจะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายได้อย่างไรนะครับโดยหลักแล้วจะมีอยู่4ประการที่จะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายประการแรกก็คือพ่อกับแม่ไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับก็หมายความว่าเราก็จูงมือกันไปที่อำเภอแล้วครับหรือสำนักงานเทศบาลบอกต่อนายทะเบียนว่าเราประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายซึ่งวิธีนี้จะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกชอบกฎหมายแบบ 100% สามารถรับสืบทอดสิทธิต่างๆของผู้เป็นพ่อได้เต็มร้อยนะครับ2ก็คือไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับวิธีนี้ก็ต้องไปที่อำเภอเหมือนกันครับไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนว่าลูกคนนี้เป็นลูกของเราซึ่งก็จะทำให้ผู้เป็นพ่อนั้นนะครับมีสิทธิ์ในตัวลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับแม่นะครับแต่สิทธิ์ที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิ์ในมรดกอย่างเดียวเช่นเดิมนะครับประการที่3อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้พ่อนั้นเป็นบุตรรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเนื่องจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปก่อนกำหนดหรือแม่ไปร้องขอให้มารับผิดชอบบุตรแล้วไม่ยอมมารับรองนะครับก็ฟ้องร้องกันไปและประการสุดท้ายเป็นวิธีง่ายๆนะครับเรียกว่าการรับรองโดยพฤตินัยก็อย่างเช่นการให้ใช้นามสกุลการไปแจ้งเกิดการไปรับรองต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กคนนี้เป็นลูกนะครับซึ่งประการที่4นี้ก็จะทำให้มีสิทธิ์แค่รับมรดกได้เท่านั้นสิทธิอย่างอื่นไม่มีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ลูกนอกสมรสเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายเป็นอย่างไรนะครับเราก็รับฟังไปครบถ้วนแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตแนะนำเช่นเดิมนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้วิธีแรกนะครับคือการจดทะเบียนกับแม่ของเด็กทำให้เรามีสิทธิในครอบครัวโดยชอบ 100% แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่ก็ขออนุญาตตักเตือนคุณผู้ชายนะครับให้ระมัดระวังการสมรสซ้อนนะครับจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายขอบคุณครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
0: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะ

ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการดำไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop, Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook, Instagram และ X หรือ Twitter เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: นาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
6: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมถอยห่างจากไอ้ทิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กรมประมงและตำรวจน้ำทั้งหมดรีบทำตามคำแนะนำของมิลินอย่างฉับพลันทันทีทว่าไอ้ทิงก็ไม่ยอมให้ศัตรูผู้คิดร้ายของมันรอดไปได้ง่ายๆมันพุ่งเข้าไล่กัดเหยื่อที่อยู่ใกล้ตัวมันทีละคนทีละคนอย่างดุร้ายโดยไม่ได้หยุดกินเหยื่อที่มันฆ่าเลยแม้แต่คนเดียว
0: แบบนี้มันคิดจะเอาเราให้ตายทั้งหมดแน่ๆเลยครับ
1: สารวัตรหนุ่มตะโกนเสียงเครียด
0: แน่นอนค่ะฉลามเป็นปลาที่มีสมองใหญ่ที่สุดดังนั้นความฉลาดและภาวะอารมณ์ของมันจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะดูแคลนได้เลยและการล่าของมันในตอนนี้ก็ไม่ใช่เพื่อหาอาหารอีกแล้วแต่เป็นเจตนาที่จะฆ่าศัตรูที่มันคิดว่าจะทำร้ายมันก่อนที่มันจะถูกฆ่าแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: เขาถามกลับทันทีซึ่งมิลินก็ไม่ตอบแต่ล้วงแท่งพลาสติกทรงกระบอกสีดำออกมาจากเป้ที่สะพายติดตัวอยู่และกดสลักที่ส่วนฐานของมันทำให้แท่งพลาสติกนั้นยืดตัวออกพร้อมกับปล่อยส่วนปลายอันเป็นโลหะที่แหลมคมออกมาทันทีเมื่อสารวัตรหนุ่มเห็นเช่นนั้นเขาก็รีบทำตามบ้างแล้วหยิบแท่งชาร์กบิลลี่แบบเดียวกันออกมาม
0: ีปืนฉีดน้ำอยู่ในเป้กับถังออกซิเจนสำรองขนาดเล็กพร้อมหน้ากากอยู่ด้วยค่ะคุณพบเอามาสวมติดตัวไว้เลยเราจะได้ทิ้งเป้ไปไม่ให้พลุงพลัง
1: หญิงสาวบอกพร้อมหยิบอุปกรณ์ของตนมาสวมแล้วทิ้งเป้ลงในน้ำขณะที่นายตำรวจหนุ่มก็รีบปฏิบัติตามอย่างรวดเร็ว
2: คิดจะเอาตัวรอดกันเต็มที่เลยสินะแต่ไม่มีทางหรอกยังไงพวกแกก็ต้องตายสถานเดียว
1: เสียสนเอ่ยสำทับผ่านทางเครื่องกระจายเสียงออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นความพยายามเอาตัวรอดของมิลินกับสารวัตรก่อนจะกดปุ่มหนึ่งบนแผงบังคับการพร้อมกับตะโกนผ่านไมโครโฟนออกมา
2: เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของกูซะเถอะพวกมึง
1: สิ้นเสียงเสียสนผนังใต้ห้องบังคับการซึ่งบัดนี้ได้อยู่ใต้ผืนน้ำเรียบร้อยแล้วก็พลันเปิดออกอย่างรวดเร็วพร้อมกับฝูงปลาสีเทาดำขนาดราว1เมตรกว่าๆซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลแต่มีส่วนปากที่กลมและไร้ซึ่งขากรรไกรหากเต็มไปด้วยแผงเขี้ยวอันโง้งงอดุดตะขอที่คมกริบพากันแหวกว่ายออกมาจากช่องประตูลับนั่น
3: นั่นมัน
1: ตำรวจน้ำคนหนึ่งซึ่งยังเหลือรอดอยู่เอ่ยเสียงสั่นขณะที่มิลินเอ่ยออกมาด้วยกระแสเสียงเรียบต่ำว่า
4: แลมเร
5: อะไรนะครับ
1: นายตำรวจหนุ่มถามเสียงเครียดพลางกระชับชักบิลลี่ในมือด้วยท่าทีเตรียมพร้อมก่อนที่มิลินจะตะโกนเสียงดังบอกทุกๆคนในอควาเรียสแพลเลสว่า
0: ทุกๆคนระวังตาปากกลมพวกนั้นให้ดีๆนะคะเพราะถ้ามันกัดใครได้แล้วมันจะดูดเลือดเหยื่อของมันจนแห้งตายหรือจนกว่ามันจะอิ่มเลย
1: สิ้นเสียงเตือนของหญิงสาวไอ้ทิงก็พุ่งเข้าหาเธอและสารวัตรหนุ่มอย่างรวดเร็วแต่เอกภพก็ใช้เครื่องป้องกันในมือกระทุ้งที่จมูกของมันจนมันผงะไปชั่วครู่ตามที่หญิงสาวเคยสอนไว้ขณะที่มิลินได้อาศัยจังหวะเดียวกันนั้นใช้ปืนฉีดน้ำในมือยิงใส่เจ้าฉลามร้ายจากใต้น้ำพร้อมกับจูงมือนายตำรวจหนุ่มว่ายถอยหลังออกไปกระสุนที่ออกจากปืนในมือของมิลิน เป็นของเหลวสีดำและแผ่กระจายออกเป็นม่านใหญ่ในสายน้ำอย่างรวดเร็วม่านของเหลวสีดำนั้นสกัดไอ้ทิงให้มึนงงไปชั่วอึดใจก่อนที่มันจะเบี่ยงตัวไหว้พระออกไปอีกทาง
5: อะไรนะครับ
1: พบถามเบาๆทั้งที่มือทั้งสองข้างของเขายังจับชาร์กบิลลี่ไว้แน
0: ่นน้ำหมึกของปลาหมึกยักษ์ยังไงล่ะคะฉันใช้สารละลายพิเศษรักษาสภาพมันไว้เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับสถานการณ์แบบนี้
2: แล้วเราจะรอดไปได้ยังไงครับ
1: เจ้าหน้าที่กรมประมงอีกคนที่อยู่ใกล้ๆเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่บอกชัดถึงความหนักใจระคนสิ้นหวัง
0: เราคงต้องเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับไอ้ทิงแล้วก็แลมเพลพวกนี้แล้วล่ะค่ะถ้าโชคยังเข้าข้างพวกเราก็รอด
2: แล้วสถานการณ์แบบนี้เราควรจะแยกหรือรวมกลุ่มกันดีครับ
1: เจ้าหน้าที่คนเดิมถามขึ้นอีกครั้ง
0: ถ้ามีปัญหาเฉพาะหน้ามีแค่ไอ้ทิงการแยกกันไปคนละทางจะช่วยได้มากกว่าแต่ในตอนนี้ต้องรวมกันเข้าไว้ถึงจะมีโอกาสรอดมากกว่าค่ะ
1: หญิงสาวให้คำตอบด้วยแววตาอันหนักแน่นก่อนที่บุรุษผู้ถามจะกวักมือส่งสัญญาณพร้อมตะโกนบอกให้พวกพ้องที่ยังเหลือรอดเข้ามารวมกันอย่างไม่รอช้าภาพการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของมิลินและเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏอยู่เบื้องล่างชวนให้เสียสนซึ่งยังคงเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ในห้องควบคุมถึงกับแสแยะยิ้มพลางแค่นหัวเราะให้กับสิ่งที่ตนเห็นก่อนจะพูดผ่านเครื่องกระจายเสียงออกมาด้วยความสะใจ
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดิ้นรนกันเข้าไปเถอะยังไงพวกมึงก็ต้องตายอย่างทรมานกันทุกคนเพราะแลมเพของกูน่ะดัดแปลงพันธุกรรมมาอย่างพิเศษเอาไว้สำหรับประหารคนทรยศและศัตรูของกูกับลูกเนตรทุกคนเฮ้ยไอ้ซอนนี่มึงไม่ได้ยินที่กูพูดหรือไงเลิกทำอะไรบ้าๆแล้วปล่อยทุกคนออกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เสียงเกรี้ยวกราดของท่านนายอำเภอดังผ่านวิทยุสื่อสารออกมาอีกครั้ง
2: มึงไม่มีอำนาจอะไรมาสั่งกูทั้งนั้นช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของกูมีไว้เพื่อล้างแค้นไอ้อีทุกตัวที่ทำร้ายลูกเน่เท่านั้นทั้งอีนางลูกครึ่งกับไอ้ตำรวจหน้าโง่ที่ทำร้ายจิตใจลูกกูแล้วก็ไอ้ฉลามเฮงซวยนั่นก็จะต้องตายที่นี
1: ่เสียสนโต้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันบ้าคลั่งก่อนจะปิดเครื่องมือสื่อสารนั้นและโยนทิ้งไปทางด้านหลังอย่างไม่ใหญ่ดีฝ่ายนิโลบนเมื่อมาถึงอควาเรียมและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนก
0: พ่อเถอะค่ะพ่อทำแบบนี้ไปพี่เนกก็ไม่ฟื้นกลับขึ้นมาหรอก
2: นั่งบน
1: เสียสนขานนามผู้ที่อุกอาจเข้ามารบกวนพร้อมกับหันเก้าอี้มาประจันหน้ากับบุตรสาวอีกคนด้วยสายตาเกรี้ยวกราดขณะที่นิโลบนขยับเท้าเข้าไปหาบิดาของตนพร้อมกับพยายามเกลี้ยกล่อมอีกครั้ง
0: บนเข้าใจนะคะว่าพ่ออยากแก้แค้นให้พี่เนตรแต่พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของพี่เนตรนะคะแล้วคุณพบกับคุณมิลินเขาก็ไม่ได้รู้สึกยินดีด้วยเลยที่พี่เนตรตายไป
1: แทนที่เหตุผลของบุตรสาวจะทำให้เสียสนสงบลงได้เสียใหญ่แห่งอควาเรียมกลับแสแยะยิ้มกว้างพลางลุกขึ้นยืนและย่างสามขุมเข้าไปหาฝาแฝดผู้น้องอย่างประสงค์ร้ายพร้อมกับตอบโต้ด้วยเสียงอันเกรี้ยวกราด
2: ใช่สิกูลืมไปเลยว่าต้นเหตุตัวจริง ที่ทำให้ลูกเนตรตายคือมึงอีนางบอลเพราะมึงเพราะมึงกับอีนางมิลินช่วยกันถากถางทับถมความผิดพลาดของลูกเนตรลูกเนตรถึงได้ตายไปเพราะปากของมึง
1: ขาดคำของเสียสนเสียงเพี้ยก็ดังขึ้นเมื่อนิโลบนถูกบิดาตบจนหน้าหันก่อนจะซ้ำด้วยหลังมือเข้าที่ใบหน้าอีกข้างอย่างอำมหิตและเมื่อบุตรสาวเซล้มลงไปกับพื้นเสียสนก็จิกผมขึ้นมาตบซ้ำอีกครั้งโดยไม่ใยดีกับเสียงร้องวิงวอนของนิโลบนเลยแม้แต่น้อย
2: มึงไม่ต้องมาทำสำออยเลยเพราะกูไม่มีทางหลงเล่มารยาของมึงแบบอิสารวัตรนั่นหรอกแต่ในเมื่อมึงห่วงมันจนกล้าบากหน้ามาถึงที่นี่กูก็จะให้มึงได้ไปตายกับมันซะเลย
1: เสียสนกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันพร้อมกับจิกกระชากผมลูกสาวตนเองไปที่ลิฟต์อย่างทารุณซึ่งแม้นิโลบนจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็ไม่อาจสู้แรงของผู้เป็นบิดาได้แต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกร่างของเสียสนก็พลันสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกด้ามหอกที่ทั้งแข็งและหนักฟาดเข้าที่ปลายคางอย่างจังและในจังหวะที่เสียใหญ่ผู้ถูกความพยาบาทครอบงำจะทันได้ลุกขึ้นมาตอบโต้เจ้าของอาวุธนิรนามผู้อยู่ในลิฟต์ปลายหอกด้ามเดิมก็หวดซ้ำเข้าที่ท้ายทอยอีกครั้งจนเสียสนถึงกับหมดสติลงไปในทันที
0: คุณสิน
1: นิโลบนขานเรียกบุรุษผู้มาช่วยเหลือตนด้วยน้ำเสียงแหบเครือก่อนจะทรุดกายลงไปดูบิดาของตนด้วยความเป็นห่วงก่อนที่สินจะเอ่ยปลอบให้เธอสบายใจว่า
3: ผมแค่ฟาดให้สลบเท่านั้นครับแต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะผมเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะบนเข้าใจ
1: หญิงสาวตอบพลางพยุงร่างที่ถูกบิดาทำร้ายจนสะบักสะบอมของตนลุกขึ้นยืนขณะที่เสียงของเด็กหนุ่มอีกคนที่อยู่ในลิฟต์ได้เอ่ยขัดจังหวะเสียก่อน
4: แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะครับคุณบนเพราะขืนปล่อยไว้แบบนี้พี่มิลินกับพี่สารวัตรแล้วก็ทุกๆคนในนั้นได้ตายกันหมดแน
3: ่ปล่อยคอรีนลงไปดีไหมครับ
1: สินออกความเห็นพลางช่วยพยุงร่างของฝ่ายหญิงไว้ก่อนจะได้รับคำตอบจากเธอ
0: ถ้าทำแบบนั้นคุณพบกับคุณมิลินก็จะตายไปด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทางดีมไลท์ไม่ได้ใช้คอรีนในการบำบัดน้ำเสีย
4: แล้วถ้าเราลดระดับน้ำลงอีกครั้งล่ะครับ
1: เกษมเสนอความคิดของตนบ้าง
0: ทำนะทำได้แต่ฉันก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่ากว่าน้ำจะหมดคุณพบกับคุณมิลินและทุกๆคนในนั้นจะเอาตัวรอดจากแลมเพทั้งฝูงนั้นได้จนถึงตอนนั้นหรือเปล่า
3: ถ้าใช้วิธีทำให้ปลาพวกนั้นช็อกน้ำล่ะครับ
1: สินออกความเห็นอีกครั้งก่อนที่นิโลบนจะตอบว่า
0: บนไม่แน่ใจว่าไอ้ทิงกับแลมเพจะต้านทานภาวะช็อกน้ำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ความคิดของคุณก็ทำให้เบิร์นพอจะเห็นความหวังแล้วค่ะ
3: ความหวังอะไรครับ
1: สินและเกษมถามขึ้นพร้อมกัน
0: เบิร์นจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิใน Aquarius Palace ให้ลดลงก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนค่า pH ของน้ำด้วยเพราะอุณหภูมิกับค่า pH ของน้ำจะมีผลโดยตรงกับปลามากกว่ามนุษย์ถ้าอุณหภูมิต่ำลงจนเหมาะสมพวกมันจะขยับตัวไม่ได้ไปชั่วขณะแต่พวกเราจะยังคงพอเคลื่อนไหวได้ส่วนค่า pH แทบจะไม่มีผลอะไรกับคนเราเลยแต่จะทำให้ปลาเกิดอาการเกร็งแข็งหรือช็อกตายได้หลังจากนั้น
4: บนจะตั้งเวลาให้ระบบทำการปล่อยโอโซนลงไปจัดการกับไอทิงและแลมเพลพวกนั้นในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงและก่อนที่โอโซนจะถูกฉีดลงไปในอควาริสเพลสเราก็จะใช้เรือดำน้ำจิ๋วไปรับคุณพบกับทุกๆคนแล้วพาพวกเขาไปในที่ที่ปลอดภัยจากโอโซนค่ะ
6: โอโซนเป็นก๊าซอันตรายเหรอครับผมเคยได้ยินเขาพูดกันว่าควรไปสูดโอโซนบ่อยๆไม่ใช่เหรอครับ
1: เด็กหนุ่มถามอย่างไม่เข้าใจด้วยสีหน้างุนงงขณะที่สินช่วยพยุงนิโลบนไปที่โต๊ะบังคับการเธอจึงหันไปอธิบายสั้นๆกับเกษม
4: จริงๆแล้วโอโซนคือก๊าซที่เป็นเหมือนกับดาบสองคมนั่นแหละค่ะเนื่องจากมันจะมีคุณกับเราในฐานะผู้ปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์เมื่ออยู่ในบรรยากาศชั้นโอโซนโนสเฟียร์อันเป็นที่ทางของมันแต่ถ้ามันยังอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่านั้นลงมามันก็จะเป็นภัยต่อชีวิตทั้งหลายบนโลกได้ด้วย
1: นิโลบนบอกแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปปรับอุณหภูมิและตั้งระบบการปรับค่า pH ของน้ำและในจังหวะเดียวกับที่หญิงสาวหันหน้ากลับมาประตูลับที่อยู่ขนาบคู่กับประตูลิฟต์ซึ่งมิลินและคนอื่นๆใช้โดยสารลงไปก็ถูกเปิดออกเมื่อทั้งสองเพ่งสายตามองเข้าไปก็เห็นเรือดำน้ำสีเขียวขนาดย่อมๆจอดอยู่ภายใน
4: เรือดำน้ำจิ๋วพวกนี้มีไว้สำหรับช่วยลูกค้าในกรณีฉุกเฉินปกติมันจะถูกเก็บอยู่ในคลังสำรองใกล้ๆกับห้องควบคุมและห้องตรวจการซึ่งเราสามารถใช้ระบบสายพานลำเลียงมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านทางลิฟต์แก้ว2ตัวนั้นได
1: ้นิโลบนอธิบายเรียบๆก่อนจะหันไปถามเด็กหนุ่ม
4: คิดว่าพอจะขับมันได้ไหม
1: เด็กหนุ่มพยักหน้ารับแทนคำตอบหญิงสาวจึงบอกให้เกษมและสินขับเรือที่ถูกลำเลียงขึ้นมาไปช่วยมิลินกับพวกก่อนขณะที่เธอจะตามไปสมทบด้วยเรือลำที่สาม
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
1: จุดจบแห่งวังใต้น้ำอุณหภูมิของน้ำเย็นลงจนรู้สึกได้แต่มิลินและสารวัตรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ยังเหลือรอดอยู่ในอควาเรียสเพลสก็ยังต้องพยายามเอาตัวรอดกันสุดชีวิตเพราะทั้งฉลามและปลาปากกลมล้วนเป็นปลาโบราณที่มีความทรหดอดทนกว่าปลายุคใหม่ที่มีความเป็นสัตว์เลือดเย็นอย่างสมบูรณ์หลายเท่าชาร์กบิลลี่ที่หญิงสาวเคยถือไว้เปลี่ยนไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำอีกคนเอาไว้ใช้สำหรับรับมือไอ้ทิงและปลาปากกลมแทนขณะที่มิลินมีหน้าที่ในการใช้ปืนน้ำหมึกคอยสกัดการจู่โจมของบรรดามัจฉาร้ายที่ว่ายเข้ามาใกล้เท่านั้นปืนแบบเดียวกันซึ่งเคยอยู่ในมือของสารวัตรหนุ่มถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ประมงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียบร้อยแล้วเช่นกันอาวุธในมือของเอกภพในตอนนี้จึงมีเพียงแท่งชาร์กบิลลี่ซึ่งส่วนปลายอันคมกริบของมันก็สามารถใช้ต่อกรกับพวกปลาแลมเพลได้พอสมควร แต่ถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่ว่ายน้ำเข้ามารวมกลุ่มไม่ทันก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับคมเขี้ยวของไอ้ทิงและเหล่าปลาปากกลมที่โหดร้ายพวกนั้นซากของผู้ที่ถูกไอ้ทิงทำร้ายและถูกเหล่าแลมเพลรุมดูดเลือดจนแห้งตายได้จมลงสู่พื้นอควาเรียสแพลเลสศพแล้วศพเล่าขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ยังเหลือรอดอยู่ก็พยายามใช้ปืนลูกดอกของตนตอบโต้ทั้งไอ้ทิงและปลาปากกลมอย่างจนตรอกแลมเพลจำนวนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกดอกจนจมลงไปณพื้นเบื้องล่างขณะที่ปลาอีกหลายๆตัวก็โดนอุณหภูมิของน้ำที่ลดลงเล่นงานทำให้เกิดอาการช็อกน้ำจนขยับตัวไม่ไหวแต่ปริมาณที่มากมายมหาศาลของพวกมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหมดลงสักทีไอ้ทิงพุ่งตัวเข้าหาศัตรูที่จับกลุ่มกันลอยคออยู่เหนือน้ำอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งโดยมีปลาแลมเพล 3-4 ตัวว่ายติดตามมาด้วยอาการหิวกระหายแต่ก่อนที่ไอ้ทิงจะเข้าถึงตัวมิลินส่วนปลายอันคมกริบของชาร์กบิลลี่ในมือของเอกภพก็ปักเข้าที่ดั้งจมูกของมันเต็มเหนียวจนเจ้าฉลามร้ายถึงกับสะดุ้งเฮือกด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะพุ่งเข้าซ้ำอีกครั้งทว่าไอ้ทิงก็พลันถูกสกัดให้ผงะถอยไปเมื่อปลายหอกโลหะที่คมกริบได้พุ่งแหวกอากาศเข้าปักที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับแผลแรกของมันดังสวบใหญ่และแล้วเหล่าปลาแลมเพลที่ว่ายตามหลังไอ้ทิงมาติดๆก็ฉวยโอกาสปราดเข้าถึงตัวเหยื่อบาดเจ็บที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะช่วยกันฝังวงเขี้ยวรูปตะขอของพวกมันลงบนลำตัวไอ้ทิงอย่างดุร้ายจากนั้นเสียงดิ้นรนสะบัดตัวของไอ้ทิงก็ดังลั่นไปทั่วผืนน้ำระคนกับเสียงป้องปากตะโกนของศิลซึ่งกำลังคุมเรืออยู่ณเบื้องหลังของมิลินและทุกๆคนที่ยังเหลือรอดอยู
2: ่รีบขึ้นเรือเร็วๆครับ
1: ขาดคำของชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของหอกที่ยังคงปักคาอยู่ที่ดั้งจมูกของไอ้ทิงเจ้าหน้าที่กรมประมงและตำรวจน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับมิลินที่สุดก็ช่วยข้อมือของหญิงสาวและพาเธอว่ายไปขึ้นเรือของศิลป์อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนแลมเพลย์ใหญ่อีกตัวซึ่งกำลังพยายามพุ่งเข้าทำร้ายเอกภพจากทางด้านหลังก็ถูกตำรวจน้ำใช้ชาร์กบิลลี่ของมิลินแทงสวนเข้าเสียก่อนนายตำรวจน้ำมัวแต่พวงช่วยเอกภพโดยไม่รู้ว่ามีแลมเพลอีกตัวพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างกระหายเลือดทว่าเกษมก็ขับเรือเข้าชนมันเต็มแรงก่อนจะรีบเปิดประตูรับพี่สารวัตรของเขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆขึ้นเรือจนเต็มพิกัดไม่นานนิโลบนก็ขับเรือดำน้ำมาสมทบและรับตัวเจ้าหน้าที่กรมประมงและตำรวจน้ำที่เหลือทั้งหมดขึ้นเรือของเธอไปแล้วหญิงสาวก็ขับนำเรืออีกสองลำที่เหลือไปยังประตูทางออกฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับห้องพยาบาลของริมไลท์อย่างรวดเร็ว
7: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: เคาะข่าวดังตามกระแส
15: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
14: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
15: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
14: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
15: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
14: กับสุรเชษสุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
16: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
1: หลังจากเรือดำน้ำจิ๋วทั้งสามลำลอดผ่านเข้าไปในช่องทางดังกล่าวแล้วประตูลับนั้นก็เลื่อนปิดเข้าดังเดิมโดยอัตโนมัติขณะที่ไอ้ทิงซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังกำลังพยายามดิ้นรนต่อสู้กับบรรดาปลาปากกลมที่พากันรุมดูดเลือดมันจากทุกทิศทางอย่างสุดชีวิตหลังจากรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเสียสนก็รีบลุกขึ้นและเหลียวมองหานางลูกสาวตัวร้ายและผู้ที่ลอบเข้ามาทำร้ายตนอย่างหัวเสียไปรอบๆแต่เมื่อไม่พบอะไรเสียใหญ่แห่งอควาเรียมจึงพยุงตัวลุกขึ้นไปที่จอสังเกตการอย่างเครียดแค้นครั้นเห็นผืนน้ำ ซึ่งขุ่นเป็นสีแดงไปด้วยเลือดของไอ้ทิงและเหล่าผู้คนที่ถูกมันเล่นงานอยู่ในสภาพอันว่างเปล่าและปราศจากวี่แววของมิลินกับพวกเจ้าหน้าที่ที่ลอยคอกันอยู่เมื่อครู่แล้วเสียสนจึงหันหลังกลับไปที่ลิฟต์เสียสนพบเรือดำน้ำจิ๋วลำหนึ่งจอดอยู่ในประตูลับทางขวาสุดเสียใหญ่เจ้าของอควาเรียมมรณะจึงสำคัญว่านิโลบนกับบุคคลนิรนามซึ่งเข้ามาทำร้ายตนเมื่อครู่ได้ใช้เรือดำน้ำไปช่วยพวกมิลินและคงจะใช้เรือดังกล่าวหนีออกไปจากอควาเรียสแพลเลสแน่ๆเขาจึงรีบขึ้นเรือลำที่เหลืออยู่เพื่อจะตามไปสังหารศัตรูของเนตรดาวทุกคนที่เหลืออยู่ให้สมแค้นหน้าประตูทางเข้าของดรีมไลท์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งได้รับการติดต่อด่วนจากท่านนายอำเภอกำลังช่วยกันลำเลียงเจ้าหน้าที่กรมประมงและตำรวจน้ำที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไอ้ทิงและฝูงปลาแลมเพลทำร้ายขึ้นรถพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากนั้นอีกไม่กี่นาทีถัดมารถตำรวจหลายสิบคันก็ได้แล่นเข้ามาสมทบเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่ในอควาเรียสแพลเลสหลังจากรอจนแน่ใจว่าก๊าซโอโซนในอควาเรียสแพลเลสแปรสภาพไปเป็นออกซิเจนแล้วนิโลบนจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายนิติเวชเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้ขณะที่มิลินได้แนะนำให้เอกภพพานิโลบนที่ถูกบิดาทำร้ายร่างกายเมื่อครู่ไปพักที่เซฟเฮาส์ของเขาก่อนโดยเธออาสาจะส่งข่าวความคืบหน้าต่างๆให้ในภายหลังซึ่งสารวัตรหนุ่มก็เห็นดีด้วยกับข้อเสนอแนะของหญิงสาวทุกประการเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเต็มๆบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายนิติเวชก็ช่วยกันนำศพของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตออกมาจากดรีมไลท์ก่อนที่หญิงสาวหัวหน้าหน่วยนิติเวชจะเข้ามาบอกกับมิลินว่าเราพบศพของเสียสนอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
17: อะไรนะ
1: หญิงสาวถามกลับอย่างไม่เชื่อหูขณะที่สินและเกษมเองก็อยู่ในสภาพตกตะลึงพอๆกันเราพบร่างของเขาอยู่ในเรือดำน้ำที่จมอยู่ข้างใต้อควาเรียสแพลเลสค่ะคาดว่าเขาคงจะตามไปเล่นงานไอ้ทิงหรือไม่ก็พวกคุณในจังหวะที่ระบบควบคุมได้ทำการปล่อยโอโซนเข้าไปในนั้นพอดีก๊าซโอโซนเลยแทรกผ่านเข้าไปในเรือระหว่างที่เขาอยู่ในนั้นซึ่งกว่าเขาจะรู้ตัวก็สายเกินไปซะแล้ว
3: แล้วไอ้ทิงล่ะครับ
1: สินเอ่ยถามขึ้นบ้างนอนตายอยู่ใต้พื้นน้ำกับพวกปลาปากกลมทั้งฝูงค่ะบทสรุปของโศกนาฏกรรมที่ได้รับจากฝ่ายนิติเวชทำให้มิลินสินและเกษมซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพากันถอนหายใจออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายด้วยความรู้สึกหดหู่ก่อนที่หญิงสาวจะบอกกับตัวเองเพียงเบาๆว่าม
17: ันจบแล้วล่ะ
1: ข่าวร้ายที่มิลินโทรมาบอกทำให้เอกภพรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมากว่าจะบอกเรื่องดังกล่าวกับนิโลบนอย่างไรดีและในขณะที่เขากำลังอ้ำอึ้งอยู่นั้นเองหญิงสาวก็เดาได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเอ่ยถามเขาตรงๆ
17: ค
1: ุ
17: ณพ่อ เสียแล้วใช่ไหมคะ
1: นายตำรวจหนุ่มพยักหน้ารับแทนคำตอบทว่าสิ่งที่เอกภพคาดคิดไว้ก็ผิดพลาดไปเสียหมดเพราะแทนที่นิโลบนจะโผล่เข้ากอดและซบหน้าลงร้องไห้กับอกของเขาหรือเป็นลมล้มพับลงไปหญิงสาวกลับสะอื้นเพียงเล็กน้อยพร้อมกับหยาดน้ำตาที่ไหลรินออกมาก่อนที่หญิงสาวจะหักใจเอ่ยปากกับเขาด้วยเสียงที่สั่นเครือ
17: บนก็คิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้
1: ทว่าคำพูดสั้นๆจากปากของนิโลบนทำให้เอกภพตัดสินใจโอบร่างของเธอเข้ามาพร้อมกับลูบหลังหญิงสาวเบาๆเพื่อเป็นการปลอบใจการกระทำของเขาทำให้นิโลบนถึงกับปล่อยโฮและซบหน้ากับอกของเขาง านศพของเสียสนและเนตรดาวจบลงไปในวันเดียวกันและในขณะที่นิโลบนกำลังนั่งคุยอยู่กับท่านนายอำเภอซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่คนสุดท้ายที่พึ่งพาได้อยู่นั้นเองเอกภพซึ่งอยู่ในฐานะเพื่อนคนเดียวของเธอเดินเข้าไปหามิลินและศิลป์ที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดของบรรดาแขกผู้มาร่วมงานและเอ่ยปากกับหญิงสาวว่า
3: คุณมิลินครับจากนี้ไปผมอาจจะไปช่วยงานคุณบ่อยๆไม่ได้แล้วนะครับ
17: ค่ะฉันเข้าใจเพราะคนที่จะให้ที่พึ่งพิงทางใจแก่คุณบนในตอนนี้ได้ก็มีแต่คุณเท่านั้น
1: หญิงสาวตอบด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปรไปจากวันแรกที่เขาและเธอได้พบกันก่อนที่นายตำรวจหนุ่มจะชายตามองไปทางเจ้าของร่างกำยำที่นั่งอยู่ข้างๆมิลินและเอ่ยกับอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ
3: ดูแลคุณมิลินให้ดีๆนะและอย่าทำให้เธอเสียใจเด็ดขาดไม่งั้นฉันเอานายอ่วมแน
1: ่ๆสินพยักหน้ารับพลางยิ้มแห้งๆแทนคำตอบก่อนที่สารวัตรหนุ่มจะเดินกลับไปที่เดิมของตนเงียบ
17: ๆคุณพบเขาเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาดีนะคะ
1: มิลินเอ่ยเบาๆก่อนจะแซงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงที่เรียบเป็นปกติว่า
17: ฉันล่ะชอบคนแบบนี้ที่สุดเลย
3: ผมเองก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับ
1: สินรีบออกตัวอย่างชัดถ้อยชัดคำทันทีพอมิลินได้ยินก็หัวเราะขึ้นเบา
3: ๆขำอะไรครับ
17: ก็ขำคุณนั่นแหละ
1: หญิงสาวตอบตรงๆพร้อมกับหยุดหัวเราะเพื่อรักษามารยาท
3: ผมทำอะไรผิดเหรอครับ
17: ก็ผิดที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรมาแล้วไม่ยอมบอกฉันยังไงล่ะ
1: มิลินรีบกลบเกลื่อนด้วยสายตาทีเล่นทีจริงขณะที่ศิลป์รีบชี้แจงอย่างใสซื่อว่า
3: ผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเลยนะครับไม่ได้เจตนาเลยจริง
1: ๆคำพูดดังของศิลป์ทำให้มิลินต้องแอบกระซิบกับตัวเองภายในใจว่า
17: ฉันเชื่อแล้วล่ะว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไม่แพ้คุณพบจริง
16: ๆฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำ โดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
1: รุ่งเช้าวันถัดมาณผืนน้ำเนื้อแนวปะการังจังหวัดชลบุรีเรือยนต์สีขาวที่มิลินและศิลป์ใช้โดยสารมากำลังลอยลำอยู่บนผืนน้ำที่ปราศจากคลื่นลมชายหนุ่มและหญิงสาวกำลังช่วยกันปล่อยปลากล่องสีเหลืองที่ได้รับมาจากนิโรบนคืนสู่ท้องทะเลด้วยกันยังมีความสุขและหลังจากปลาตัวสุดท้ายถูกปล่อยกลับสู่แนวปะการังซึ่งเป็นเสมือนบ้านของมันเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็เอ่ยกับคู่หูและผู้ดูแลคนใหม่ของเธอว่าคุณเชื่อไหมว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกจะสวยงามและมีค่ามากที่สุดหากได้อยู่ตามที่ตามทางที่เหมาะสมของมัน
3: ครับ
1: ชายหนุ่มพยักหน้ารับพร้อมกับตอบด้วยยิ้มอันร่าเริงสินค้าหญิงสาวเอ่ยชื่อเขาโดยไม่มีคำว่าคุณเป็นครั้งแรกและพออีกฝ่ายตอบรับด้วยการหันหน้ามาสบตากับเธอมิลินจึงพูดต่อว่าอาจารย์ปริกเคยบอกว่าคุณชอบร้องเพลงลับหลังฉันบ่อยๆฉันเลยจะขอฟังเพลงนั้นหน่อยได้ไหมคะแทนคำตอบชายหนุ่มรีบขับขานบทเพลงดังกล่าวออกมาทันทีสายชนแม่กลองเหมือนดังละอองน้ำตกใสดังกระจกเปรียบดังจิตใจเจ้าของพี่ลอยรักให้ฝากไปในสายแม่กลองขอเชิญให้น้องครองความรักไว้เถิดหนาสายชนเชี่ยวนักแพ้ใจรักจริงของพี่

0: หน้าบ้านหลังหนึ่งในมหานครกรุงเทพภาพและเสียงจากจอโทรทัศน์ในห้องนอนของสตรีผู้เป็นภรรยาเจ้าของบ้านคือภาพของนักวิชาการหนุ่มในชุดกาวสีขาวกำลังกล่าวบรรยายกับผู้ชมรายการว่ามนุษย์เราทำลายธรรมชาติมากมายและผลกระทบจากการกระทำนั้นก็คือสภาวะโลกร้อนซึ่งหากเราไม่รีบช่วยกันแก้ไขมันก็จะสายเกินชายหนุ่มในจอโทรทัศน์ยังไม่ทันพูดจบปุ่มเปลี่ยนช่องบนรีโมทก็พลันถูกกดเปลี่ยนเป็นละครน้ำเน่าประโลมโลกที่คนไทยนิยมดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้านหนึ่งหน้าผืนน้ำในเขตป่าชายเลนแห่งหนึ่งร่างอันใหญ่โตซึ่งมีสันฐานคล้ายตอร์ปิโดมีชีวิตขนาดราว2 เมตรเศษๆกำลังแหวกว่ายผ่านเขตน้ำเค็มไปยังผืนน้ำกร่อยข้างหน้าอย่างช้าๆและเงียบกริบจบบริบูรณ์ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: นางสาวลลิตาเพลิดพึงวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 102,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงหฤทัย ขวัญสันสุขรายงาน
1: เมื่อเวลา 9:22 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครชั่วคราว หลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสันรางสูงกว่า7เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำท่วมสันรางบริเวณระหว่างสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครระดับน้ำสูงประมาณ7เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าตรวจสอบสภาพทางและเร่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำลดลงและทางมีความปลอดภัยจะรีบเปิดการเดินรถตามปกติทันทีผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟกองเรือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สระบุรีปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
7: ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกองเรือน้ำพองจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของภูมิภาคล่าสุดทีมกองเรือน้ำพองได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กู้ภัยครบชุดเข้าปฏิบัติการลุยน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะรับภารกิจต่อเนื่องเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับ พบกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับกับผมสัญชัยคณานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่จะมาแชร์กันเป็นประสบการณ์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่26 กันยายนนะครับแล้วก็ เป็นวันต่อเนื่องนะครับหลายท่านน่าจะเจอกันนะครับก็ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่เมื่อวานวันที่25นะครับที่ฝนก็ตกนะครับตกแบบเขาเรียกว่าตกทั่วนะครับตกทั่วแล้วก็ทำให้น้ำนะครับท่วมหลายๆที่นะครับงานที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องหยุดเพราะว่าน้ำนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำขึ้นน้ำเข้าน้ำมาน้ำไหลนะครับก็เยอะกันจริงๆนะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนั้นก็อยู่ในสภาวะที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับก็คือฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะน้ำเข้าบ้านหรือไม่เข้าบ้านนะครับน้ำท่วมถนนรถติดฝนลุยนะครับเมื่อวานเนี่ยจริงๆหลายคนบอกว่ารถติดกันบนท้องถนนนะครับไปนู่นก็ติดไปนี่ก็ติดนะครับแต่ว่าผมก็ไปนะครับเมื่อวานผมก็ไปไม่ไกลเนื่องจากว่ามีงานที่ทําอยู่นะครับแล้วเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่ผมก็เลยแวะไปดูว่าไอ้จุดนั้นนะครับน้ํามันมีท่วมหรือน้ํามันมีรั่วหรือไม่รั่วจากการที่เราซ่อมบางจุดหรือเปล่านะครับก็เลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปดูกันนะครับปรากฏว่าอ่ะนะครับส่วนใหญ่ที่ทํานะครับก็จะไม่รั่วนะครับมีบางจุดที่รั่วซึ่งอันเนี้ยครับเวลาเราหาจุดรั่วเนี่ยตอนที่ฝนตกเนี่ยอันเนี้ยดีนะครับตอนที่ฝนตกหรือน้ําขังเนี่ยดีเพราะว่ามันจะทําให้เรามองเห็นนะครับจุดรั่วนะครับหรือว่าจุดสําคัญที่มันจะต้องแก้ต่อได้นะครับอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาไม่ได้บอกว่าแก้ครั้งเดียวแล้วหายขาดหรืออาจจะแก้ครั้งเดียวแล้วหายขาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่หายขาดนะครับแล้วเรารู้จุดรั่วเนี่ยการซ่อมหรือการแก้ไขก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับได้ดีได้ครบแล้วก็จบปัญหาได้แน่นอนนะครับเพราะวันนี้ครับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับที่ท่านติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังหรือว่าติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ครับส่งเสียงพร้อมภาคนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีนัดจะเข้าไปทำงานกันต่อนะครับแต่ว่าด้วยความที่ฝนมันตกนะครับก็เลยคุยกับเจ้าของบ้านอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้เป็นเจ้านายเก่าผมนะครับบ้านเจ้านายเก่าผมบ้านเจ้านายคนแรกตั้งแต่ตอนที่เข้าไปทํางานอยู่ที่ SCG นะครับแล้วก็ไว้ใจนะครับให้ไปทําจริงๆผมไม่ค่อยแล้วก็ไม่ได้รับนะครับงานผู้ใหญ่นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยชอบรับงานผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบรับงานเจ้านายเพราะว่าเวลาทํางานเนี่ยบางทีมันทำงานลําบากนะครับบางทีความคือยิงวันนี้สมมติวันนี้เราลาออกไปแล้วนะครับเราออกจากงานไปแล้วนะครับหรือไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ความเป็นเจ้านายนะครับในอดีตนะครับมันอาจจะยังคงหลงเหลือนะครับก็คิดว่าเขาคือลูกน้องนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับการเป็นเจ้านายและลูกน้องนั้นนะครับมันเป็นณวันที่เราอยู่ในสํานักงานในองค์กรแต่เมื่อเราออกนะครับหรือเราเลิกงานนะครับจริงๆพอเลิกงานแล้วนะครับชีวิตเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากแต่ความเป็นเจ้านายลูกน้องนะครับทุกคนมักจะยึดติดโดยเฉพาะสายข้าราชการนะครับได้กับพี่ดีกับผมเหมาะสมกับท่านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพออย่างผมเนี่ยนะครับต้องบอกจริงๆว่าผมไม่ค่อยยึดติดกับเรื่องพวกนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ยึดติดกับลูกน้องเก่านะครับไม่ยึดติดลูกน้องเก่าไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้คิดว่าคนที่เคยเป็นลูกน้องเราแล้วจะต้องเป็นลูกน้องตลอดไปนะครับเมื่อไหร่ที่เราเลิกงานนะครับชีวิตเขาก็เป็นอิสระชีวิตเราก็เป็นอิสระในเวลาทํางานเท่านั้นที่จะเป็นลูกน้องหรือว่านายลูกน้องกันนะครับผมออกมาจริงๆผมก็ไม่ค่อยจะกลับไปเขาเรียกว่า คลุกคลีกับหน่วยงานเดิมนะครับเท่าไรคุยกันนะครับกับเพื่อนฝูงนะน้องๆที่เคยทํางานร่วมกันนะครับหรือร่วมกันนะครับแต่ก็คุยกันนะครับส่วนเจ้านายนะครับยิ่งเจ้านายเนี่ยยิ่งไม่ค่อยได้คุยเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับคนเราพอเติบโตขึ้นเป็นเจ้านายเนี่ยนะครับมักจะรู้สึกว่าคนที่เป็นลูกน้องนะครับเขาก็คือลูกน้องจะอยู่ที่ไหนนะครับออกไปแล้วหรืออะไรก็เคยเป็นก็เป็นลูกน้องนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับอันนี้คุยเรื่องงานนะครับที่ทํางานก่อนที่จะมาเรื่องนี้นะครับอย่างที่ SCG เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนทุนนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าลูกน้องเรานะครับได้ไปเป็นนักเรียนทุนนะครับเวลากลับมานะครับมันจะมีข้อดีนะครับเวลากลับมาข้อดีคือเขาจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับแนวคิดการจัดการต่างๆเขาจะเก่งขึ้นแต่มีข้อเสียคือเมื่อไหร่ที่กลับมาทําที่หน่วยงานเดิมความเป็นนายลูกน้องนะครับมันจะมีมากการยอมรับความคิดของคนที่ไปเป็นนักเรียนทุนนะครับจะน้อยเพราะข้าคือเจ้านายแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อวันหนึ่งเราส่งเขาไปเป็นนักเรียนทุนเวลากลับมานะครับต้องให้โอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาคิดและทําและถ้าดีคือย้ายหน่วยงานเลยเพราะอะไรครับเพราะการย้ายหน่วยงานเขาจะได้ไปเปิดความคิดนะครับปล่อยสมองปล่อยพลังปล่อยความสามารถได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็หลายคนในนี่ผมก็พูดถึงหน่วยงานเดิมนะครับหลายคนใน SCG นะครับไปเรียนกลับมาแล้วนะครับมาอยู่ในงานเดิมนะครับไม่สามารถปลดปล่อยความสามารถที่ได้เรียนมาเต็มที่เพราะมันมีความเป็นเจ้านายลูกน้องเก่าค้ำยันอยู่แล้วก็มีหลายคนที่มาอยู่หน่วยงานเก่าแต่ปลดปล่อยได้เต็มที่เพราะเจ้านายเป็นคนเปิดนะครับก็จะมีหลายรูปแบบแล้วยิ่งบางคนไปอยู่หน่วยงานอื่นนะครับการปลดปล่อยพลังความก้าวหน้าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นนะครับนานๆที่เป็นนักเรียนทุนกลับมาเดี๋ยวจะแป๊กนะครับส่วนใหญ่นักเรียนทุนกลับมาแล้วก็จะเติบโตอ่ะอันนี้ขอพูดถึงนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับท่านที่ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ท่านฟังเสียงนะครับและพร้อมชมภาพฟังเสียงทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็ฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com แล้วก็ชมภาพได้ที่เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพ2เพจทาง Facebook นะครับช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ QFM สถานีข่าวคุณภาพรวมทั้งนะครับทาง Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวผมก็จะเป็นสัญชัยขนานนะครับตอนนี้ผมใช้ชื่อสั้นลงแล้วนะครับถ้าเป็นส่วนตัวเลยก็คือคำว่าสันชัยขนานแต่ถ้าเป็นเครือข่ายเช่นเพจก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่ผมชื่นชอบผมก็จะใส่เป็นAmulet by สันชัยขนานนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความชื่นชอบเพิ่มเติมใส่เข้าไปนะครับก็ติดตามกันนะครับหรือจะเป็น YouTube นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับนั่นก็เป็นหลักๆนะครับส่วนหลักเลยก็คือสันชัยขนานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสันชัยขนานช่างรู้คู่บ้านหรือช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานก็จะพัวพันพันพัวนะครับกลับไปกลับมากลับพันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าคือคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับกับผมสันชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับก็คงอยู่ในสภาวะนะครับฝนตกน้ำขึ้นน้ำท่วมน้ำขังนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับหรือว่าสอบถามนะครับปรึกษากันมาได้นะครับทางไลน์ผมนะครับที่ ID line @สันชัยนะครับท่านเข้าไปใน ID line @สันชัยนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนสอบถามปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากน้ำนะครับน้ำมาน้ำท่วมนะครับแล้วก็หลายคนหลายจุดนะครับอยู่พื้นที่เสี่ยงจริงๆหน้าบ้านที่ผมอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากข้างฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องเช่านะครับแล้วก็มันก็จะมีซอยเล็กๆซึ่งซอยเข้าบ้านผมจะแคบและเล็กมากนะครับรอบรถก็จะเป็นรอยหมดแล้วนะครับมีมอเตอร์ไซค์มีนู่นมีนี่จอดอยู่นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ถุงขยะทั้งขยะเต็มนะครับพรหลบไปหลบมาก็ไม่พ้นก้อนหินก้อนอะไรนะครับก็ปกติเวลาฝนตกแบบนี้นะครับน้ำมันจะต้องขึ้นแต่วันนี้แปลกครับน้ำไม่เยอะเห็นไหมกลับตาลปัดนะครับน้ำไม่เยอะ แต่ที่น้ำเยอะนะครับคือบ้านพี่สาวบ้านหลานแล้วก็บ้านช่างพลนะครับอ่ะวันนี้ครับขออนุญาตครับท่านที่ติดตามแล้วก็ชมรายการกันอยู่นะครับวันนี้ครับก็ขออนุญาตว่าวันนี้ครับถ้าเกิดบ้านใครที่น้ำยังไม่ท่วมนะครับก็ควรที่จะเตรียมรับมือนะครับแนะนำว่าเตรียมรับมือกับน้ำนะครับเตรียมรับมือกับน้ำนะครับที่นะครับกำลังขึ้นน้ำกำลังขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับก็จะค่อนข้างเยอะนะครับน้ำที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมรับมือนะครับไม่ว่าจะน้ำนะครับสำรองน้ำไว้นะครับสำคัญนะครับว่าน้ำดื่มน้ำใช้น้ำกินเนี่ยนะครับ สำรองไว้นะครับเพราะว่าเราอยู่น้ำท่วมอย่างนี้นะครับยังไงเนี่ยมีน้ำพอประทังนะครับมันก็จะช่วยได้เพราะไม่ว่าจะน้ำเป็นขวดหรือน้ำใส่ กรองน้ำไว้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่มีอาหารแต่มีน้ำดื่มนะครับก็ยังพอที่จะบรรเทากันได้นะครับหรือใครที่อยู่ในสภาวะที่เดือดร้อนนะครับก็ลองส่งข่าวมานะครับถ้าหาทางนะครับที่จะช่วยส่งและบรรเทาจะได้หาทางช่วยส่งบรรเทากันได้นะครับเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องอาหารนะครับอาหารการกินนะครับก็เตรียมเป็นพวกอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปรุงเพราะเผื่อว่าถ้าน้ำท่วมนะครับไฟใช้ไม่ได้ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับท่านก็จะหุงข้าวหุงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารแห้งหรือนะครับรวมทั้งอาหารที่อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าปรุงเช่นขนมปังเอ่ยแต่ว่าขนมปังมันก็จะมีอายุนะครับก็จะหาเป็นของขนมที่ของกินนะครับที่ประทังชีวิตได้นะครับที่เป็นมาม่านี่ก็ได้นะครับมาม่าก็ได้เพราะต้มก็ได้ไม่ต้มก็ได้นะครับนะครับอันนั้นคือเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของยานะครับสำคัญยานะครับบางท่านก็จะมีโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นยาทั่วๆไปนะครับหรือยาที่อาจจะทำให้เกิดแผลแล้วก็ยาที่จะป้องกันนะครับไว้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของไฟฉายเทียนพวกนี้นะครับก็เก็บไว้เผื่อถ้าเกิดว่าไฟมันดับหรือโดนตัดไฟนะครับมันก็จะได้มีไฟฉายนะครับหรือเทียนนะครับถ้าตามเทียนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวว่าฝนกำลังตกอยู่แต่ก็มีไฟไหม้นะครับก็มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับอันนั้นก็ฝากทุกท่านไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ำยังมาไม่ถึงแล้วเรายังออกไปเตรียมได้นะครับก็สามารถเตรียมไว้ได้นะครับเช่นพวกกระสอบทรายนะครับหรือวัสดุที่จะป้องกันน้ำท่วมนะครับพวกวัสดุอุดรอยต่อนะครับที่ป้องกันแต่เวลากั้นแล้วนะครับอย่ากั้นจนคิดว่าน้ำมันเข้าไม่ได้นะครับระวังน้ำมันจะขึ้นมาจากพื้นกระเบื้องจากท่อห้องน้ำนะครับจากจุดท่อระบายน้ำจุดต่างๆนะครับบางทีเรากั้นรอบบ้านเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในส่วนของท่อระบายน้ำจุดต่างๆนะครับมันก็อาจจะทำให้น้ำขึ้นมาจากแนวนั้นได้เหมือนกับปี54นะครับที่ผมกั้นไว้รอบบ้านแล้วก็น้ำไม่เข้าแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับน้ำมันดันพื้นคอนกรีตแตกนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้น้ำมันขึ้นมาในระดับหนึ่งดีกว่านะครับที่มันจะไม่มีเลยถ้าน้ำมีอยู่นะครับมันก็จะประคับประคองนะครับก็ช่วยได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วนะครับเราอยู่ในบ้านนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือควรจะปิดเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กนะครับยิ่งถ้าเกิดบ้านเราปลั๊กมันต่ำน้ำท่วมนะครับถ้าที่บ้านท่านแยกแสงสว่างนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟเนี่ยก็จะถือว่าป้องกันได้ดีเพราะเราสามารถนะครับสับสวิตช์นะครับปลั๊กไฟชั้น1ชั้น2แสงสว่างชั้น1ชั้น2มันก็จะยังสามารถใช้สมมติชั้น1น้ำท่วมชั้น2เราก็ยังคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือว่าใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่อาจจะช่วยหรือบรรเทาแบบนี้ได้นะครับก็จะพอช่วยได้นะครับเพราะว่าเผื่อใครที่กำลังมองอยู่นะครับเรื่องของความระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังนะครับอาจจะลื่นนะครับอาจจะลื่นได้อะไรได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้ามันลื่นมาอะไรขึ้นมานะครับก็จะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่โดนน้ำมานะครับมันอาจจะลอยขึ้นหรือบางอันอาจจะจมร้อนถ้าเราจะเดินไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าน้ำท่วมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าเพิ่งเดินไปไหนโดยเฉพาะออกไปนอกบ้านบางทีเราคิดว่าเราเดินประจำ แต่บางครั้งไอ้ที่เราเดินประจํานะครับเดินไปเดินมามันอาจจะมีหลุมนะครับหรือลื่นไปสะดุดนะครับถ้าหกล้มนะครับมันก็จะเป็นจุดอันตรายได้หรือบางครั้งมันอาจจะมีสายไฟที่ไปหลุดไปจมอยู่ในน้ําถ้าเราเดินเข้าไปเดินช้าๆนะครับถ้าเมื่อไหร่เดินไปแล้วมันมีเหมือนกับมีเกิดการกระตุกนะครับอย่าเดินต่อเพราะกระแสไฟนะครับมันจะออกรัศมีออกไปจากจุดที่มันเป็นกระแสนะครับประมาณเม็ดถึง2เม็ดเนี่ยนะครับมันก็จะทําอาการให้เรารู้หรือสัมผัสได้นะครับก็ควรระวังนะครับที่จะระมัดระวังในการที่จะเดินไปไหนนะครับในกรณีที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าถ้าสายไฟมันตกลงมามันพาดลงมาก็อันตรายสมัยก่อนนะครับเราจะมีทําเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับว่าเวลาเดินไปปั๊บนะครับเราจะเอาอุปกรณ์นะครับจุ่มลงไปก่อนแล้วเราก็ใช้ท่อ PVC เพราะท่อ PVC มันก็จะไม่นำสื่อจากกระแสไฟนะครับเราก็จุ่มลงไปถ้าไอตัวที่เราจุ่มลงไปนะครับซึ่งอันนั้นตอนสมัยนั้นเนี่ยนะครับปี54เนี่ยครับทางท่อเขาเป็นคนทําให้เพื่อไปใช้นะครับเวลาเดินไปสำรวจน้ําท่วมเขาจะใช้เนี่ยจุ่มไปก่อนซึ่งไม้ก็จะยาวประมาณสัก2เมตรนะครับเวลาจุ่มลงไปปั๊บมันก็จะรู้แล้วว่าอ่ะถ้ามันมีกระแสปั๊บเราก็จะไม่เดินต่อถ้าไม่มีกระแสเราก็สามารถเดินไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้องประยุกต์นะครับต้องระมัดระวังนะครับเวลาน้ําท่วมเข้าบ้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาเรื่องของปลั๊กไฟนะครับส่วนใหญ่ปลั๊กไฟนะครับจะเป็นจุดอันตรายมากเพราะว่าปลั๊กไฟนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันคือตัวที่จะปล่อยกระแสไฟออกมาจากตามสายน้ํานะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็เรื่องของสัตว์มีพิษต้องระวังนะครับเพราะน้ํามันมานะครับไม่ว่าจะเป็นตะขาบนะครับขาบตะขาบเนี่ยมันบางทีมันมาปุ๊บเราไม่เห็นแล้วมันก็จะไปหลบอยู่ตามผ้าตามซอกตามที่มีความชื้นตามมุมนะครับพอเราไปโดนปุ๊บมันก็จะวิ่งแล้วมันจะกัดเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือพวกงูแต่ละชนิดนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอยู่ไม่เห็นนะครับแต่วันนี้พอน้ําขึ้นมานะครับควรจะระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันก็จะสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้นะครับมันก็จะหลบหนีน้ําเช่นเดียวกันนะครับต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าคนในครอบครัวนะครับต้องระวังเรื่องของคนในครอบครัวว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับก็เตรียมนะครับระมัดระวังหรือถ้าเป็นบ้าน2 ชั้นก็อาจจะต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น 2เผื่อกันไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยตกเยอะแล้วก็ตกทั้งคืนนะครับวันนี้นะครับจริงๆทีมผมเองนะครับทีมช่างพลเราก็จะมีงานที่ทําอยู่นะครับแต่ด้วยสภาวะเจอปัญหาเรื่องฝนนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนแรกว่าจะมากันนะครับแต่ว่าตอนหลังตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้ามาแล้วมันจะทํางานต่อได้ไหมนะครับก็เลยไม่มานะครับปรากฏว่าเมื่อวานนะครับจนถึงเมื่อคืนนะครับบ้านช่างพลก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้องน้ําบุกทะลุยนะครับเข้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับอันนั้นคือข้อควรระวังนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังนะครับฟังพร้อมชมพร้อมฟังรายการนะครับแล้วก็มีคำถามหรือมีข้อปรึกษานะครับก็สามารถที่จะทักทายมานะครับแอดไลน์ผมได้นะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ ID line คือ @สันชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI นะครับ @สันชัยนะครับชื่อไลน์ผมก็จะเป็นสันชัยบ้านโฟมนะครับเผื่อท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนๆเป็นทางไลน์นะครับแล้วก็สอบถามหรือว่าปรึกษาเจอปัญหานะครับก็สามารถที่จะปรึกษาได้หรือมีต้องการความช่วยเหลือที่จะประสานไปที่ไหนอย่างไรต่อนะครับถ้าสามารถช่วยได้ผมก็จะประสานให้นะครับหรือถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะต้องช่วยอย่างไรก็สามารถที่จะส่งข่าวกันมาได้นะครับวันนี้ครับไหนๆก็นะครับน้ํามันท่วมนะครับเราก็ต้องอยู่กับสภาพของน้ํานะครับเมื่อวานก็ตกเมื่อคืนก็ตกนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าตลับปัดนะครับปกติตกไม่เยอะตกไม่เท่าไหร่นะครับที่หน้าบ้านผมนะครับจะท่วมก่อนเลยนะครับแต่วันนี้หน้าบ้านตรงตลิ่งชันนะครับกับน้ำน้อยนะครับกับน้ำน้อยหรือการระบายดีหรืออะไรดีไม่รู้ครับแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้เป็นบ้านนะครับบ้านหลังนี้จริงๆเป็นบ้านหลังแรกนะครับที่พี่สาวผมนะครับมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นบ้านหลังแรกนะครับที่พี่สาวผมพี่สาวคนโตนะครับทั้งหมดผมมีพี่น้องก็9คนนะครับพี่ชายคนโตพี่ชายคนรองแล้วก็พี่สาวคนโตพี่สาวคนรองนะครับพี่สาวคนโตเนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับท่าน ไปอยู่บนสวรรค์นะครับหลายปีแล้วนะครับแต่ว่านะครับบ้านหลังเนี้ยนะครับเป็นบ้านที่พี่สาวผมตอนนั้นทํางานนะครับเปิดร้านเสริมสวยนะครับหลังจากที่เราเช่าบ้านอยู่กันหลายปีนะครับแล้วก็ตอนที่เช่าบ้านอยู่นะครับลาดพร้าว34เนี่ยครับตอนที่ผมจบนะครับจบนะครับจบการศึกษาปั๊บสมัครงานวันที่เขานัดสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็คือวันที่น้ําท่วมใหญ่กรุงเทพจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นปี29หรืออะไรสักอย่างนะครับน่าจะปี29 28 29ประมาณเนี้ยครับที่พอเรียนพระผมมาอยู่กรุงเทพปีแรกเลยคือปี26นะครับ26 27 27 28น่าจะปี28 29ประมาณเนี้ยน่าจะปี29นะครับเพราะจบปั๊บนะครับก็สมัครงานนะครับบริษัทที่เรียกไปสัมภาษณ์แถวสีลมนะครับแล้ววันนั้นนะครับตื่นเช้ามาจะไปสัมภาษณ์น้ําท่วมนะครับก็ไปสัมภาษณ์นะครับออกจากบ้านตั้งแต่ไม่เจ็ดยังไม่เจ็ดโมงเลยนะครับเช้าเลยแหละจำไม่ได้ว่าออกแต่เช้าเลยนะครับนั่งรถเมล์ไปนะครับจากลาดพร้าวซอยลาดพร้าว34นะครับไปถึงสีลมนะครับที่บริษัทนะครับประมาณบ่าย2เกือบบ่าย3นั่งรถเมล์ครับสมัยนั้นนั่งรถเมย์ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีอะไรครับนั่งรถเมย์นะครับก็ไปครับไหนๆก็มาแล้วก็ไปครับคิดดูนะครับแค่ลาดพร้าวไปสีลมนะครับตั้งแต่ประมาณเช้า6-7 โมงนะครับไปถึงนู่นก็เกือบบ่าย3นะครับซึ่งกรรมการสัมภาษณ์ยังมาไม่ถึงเลยเพราะติดเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะครับเขาก็ให้ทําแบบฟอร์มกรอกแบบสอบถามนะครับแล้วก็ผ่านด้วยนะครับก็ได้ทํางานที่นั่นปีนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านที่พี่สาวผมซื้อนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กๆนะครับที่พี่สาวผมทําร้านเสริมสวยกัดฟันตอนนั้นนะครับก็ซื้อบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นทาวน์เฮ้าส์เล็กๆอยู่ที่ลาดพร้าว87สมัยก่อนนะครับซอยลาดพร้าว87นะครับก็เรียกว่าเป็นแหล่งที่ฝนตกน้อยมากท่วมตลอดนะครับน้ําท่วมตลอดแต่ในท้ายซอยนี่นะครับที่บ้านที่อยู่เนี่ยน้ําไม่ค่อยท่วมนะครับสมัยก่อนคือซอยน้ําท่วมครับพอเลยไปปั๊บนะครับในหมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ค่อยท่วมนะครับจะมีบางปีหลังๆที่น้ําท่วมแต่ตอนนี้นะครับรอบๆหมดแล้วครับมันไม่มีที่เพราะเมื่อก่อนนะครับหลังบ้านนะครับมันเป็นทุ่งหญ้าเพราะงั้นเนี่ยมันมีที่รับน้ําเยอะปัจจุบันไม่มีครับปัจจุบันด้านหลังก็เป็นบ้านนะครับออกมาก็เป็นตรงนั้นก็เป็นของCDC นะครับที่ก็ถมเป็นหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วครับไม่มีตรงไหนที่เป็นพื้นต้นไม้นะครับคลองเคลิงก็ระบายไม่ทันเพราะฉะนั้นนะครับหลังๆก็น้ําท่วมแต่ปีนี้นะครับพี่สาวส่งรูปมาเมื่อคืนก็ไม่ทันได้ดูไลน์นะครับน่าจะตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนกลางคืนเนี่ยปรากฏว่านี่ครับน้ําเต็มบ้านนะครับเจอปลาตีน2เจอปลาตีน2ตัวไม่รู้จะนะครับก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนเช้าทักทายกันนะครับก็เรียกว่าน้ําก็ขึ้นท่วมขนาดนี้นะครับตู้เตอร์นะครับเตียงแล้วก็คือเป็นทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆนะครับเราก็มาสมัยก่อนก็อยู่หลายคนนะครับพี่สาวผมนะครับหลานเราก็อยู่กันนะครับแล้วก็หลานมาจากบ้านก็มาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเรียนหนังสือเราก็อยู่ที่นี่นะครับห้องเล็กๆบ้านเล็กๆเราสามารถอยู่ได้หลายคนอันนั้นคือวิถีชีวิตจากคนต่างจังหวัดที่เรามานะครับมุ่งมั่นในการเรียนการหางานทำงานนะครับอ่ะก็อยู่นะครับเมื่อคืนนะครับส่งมาก็นี่ครับน้ำขึ้นมาประมาณนี้อันนี้คือณบ้านหลังแรกที่พี่สาวซื้อให้น้องๆได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับซึ่งวันนี้พี่สาวผมมีคนหนึ่งก็อยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ประจําที่นี่ก็อาเกษียณแล้วนะครับตอนนี้บ้านผมพี่น้อง9คนก็ถือว่าเกษียณหมดแล้วนะครับเพราะผมเป็นคนที่9ก็เกษียณมาแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องของเกษียณเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาเล่านะครับอย่าเสียสิทธิ์ความเข้าใจผิดบางอย่างนะครับซึ่งผมบางทีอาจจะบางอย่างอาจจะไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นักนะครับอ่ะอันนี้คือน้ําท่วมณลาดพร้าว87แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้หลานอยู่นะครับลาดพร้าว98นะครับซึ่งไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับที่นี่นะครับก็เป็นร้านเสริมสวยนะครับเป็นอาคารพาณิชย์ห้องเล็กๆนะครับที่พี่สาวผมอยู่เช่าเขาอยู่ตั้งแต่สมัยที่เป็นเพิงเป็นร้านเล็กๆนะครับจนเจ้าของที่เขาสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ขึ้นมานะครับเราก็เลยได้ซื้อไว้ห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องแรกแล้วก็ใช้เป็นสถานที่เสริมสวยนะครับที่พี่สาวผมพี่สาวคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ใช้ที่นี่นะครับในการสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้เลี้ยงน้องนะครับส่งเสียน้องนะครับหรือผมแม้แต่ผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ ที่อยู่กับพี่สาวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพี่นะครับที่นี่นะครับก็พักนะตอนทํางานแรกๆก็อาศัยนะครับไปกลับไปกลับไปมาอยู่เนี่ยครับลาดพร้าว87ลาดพร้าว98ก็วนอยู่ที่นี่นะครับจนมีครอบครัวถึงมาอยู่ที่ตลิ่งชันอันนี้นะครับเมื่อคืนหลานส่งมาเรียบร้อยนะครับคิดดูนะครับลาดพร้าว98เนี่ยนะครับมีการยกถนนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อาคารพาณิชย์ก็สูงกว่าถนนนะครับน่าจะขึ้นมาประมาณบันได2ขั้นหรือ3ขั้นด้วยซ้ำไปนะครับจากถนนก็เป็นบันไดจากบันไดก็จะเป็นตัวบ้านนะครับก็ถือว่ามีความสูงอยู่พอสมควรนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับน้ำนะครับน้ำมารอบนี้นะครับเข้าไปในบ้านเรียบร้อยถนนเพราะถนนลาดพร้าววันนี้ผมว่าเมื่อวานหรือวันนี้ใครไปแถวนั้นนะครับเป็นอัมพาตแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นมาขนาดนี้นะครับอันนี้ก็น้ำท่วมก็เป็นความเสียหายนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่เจอผมก็เชื่อว่าก็คงเจอสภาวะนะครับหรือปัญหานะครับแบบเดียวกันแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้แหละครับคือน้ำท่วมปี69ปัญหาหลักคือเรื่องของการระบายน้ำผมเชื่อว่าวันนี้นะครับระบบระบายน้ำนะครับของท่อต่างๆนะครับระบายน้ำไม่ทันพอมันระบายน้ำไม่ทันมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ครับท่วมตรงนั้นท่วมตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมตอนนี้นะครับผมมาจัดรายการอยู่ที่บ้านที่ตลิ่งชันยังไม่ได้ออกไปนะครับฝนก็ตกพรำๆเพราะเดี๋ยวจะต้องออกไปซื้อของเพราะจริงวันนี้นะครับมีกำหนดที่จะไปทำงานต่อแต่เมื่อเช้านะครับคุยกับช่างพลนะครับก็เลยตัดสินใจบอกนะครับเจ้านายว่าวันนี้ไม่เข้าเพราะบ้านช่างน้ำท่วมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จต้องไปเอาของไปซื้อของนะครับไม่รู้ว่าจะพัวพันพันพัวกันไปถึงไหนนะครับต้องคอยติดตามกันนะครับนะครับอันนี้ครับบ้านช่างเองนะครับช่างพลนะครับช่างพลก็จะเป็นช่างที่ทำงานนะครับรับงานแล้วก็ทำนะครับใช้วัสดุที่ผมทำอยู่แล้วก็ผมก็ตอนนี้ก็อาศัยการทำงานของช่างพลนะครับก็ไปถ่ายคลิปนะครับก็จะเป็นแฟนรายการที่ท่านถามมานะครับหรือบ้านเจ้านายวันนี้ผมก็พาช่างพลไปทำนะครับไปแก้ปัญหานะครับก็จะช่วยก็เรียกว่าช่วยกันทำนะครับช่วยกันแก้ปัญหาก็หลายๆจุดนะครับวันนี้ครับใครที่เจอปัญหาเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาที่ผมได้นะครับมีอะไรที่ช่วยได้นะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานจะช่วยเต็มที่เลยนะครับก็ช่วยตามกำลังที่จะช่วยได้หรือทำได้นะครับก็เป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านช่างพลที่รังสิตอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานน้ำก็ขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนน้ำคงท่วมนะครับเช้านะครับในบ้านหลังบ้านเต็มไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของช่างพลที่รังสิตนะครับก็นะครับอันนี้แหละครับคือปัญหาใหญ่นะครับที่เราเจอกันในวันนี้นะครับก็วันนี้ฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ครับน้ำมานะครับเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับรอจนกว่ามันจะลดนะครับแล้วก็สาหัสสากันนะครับท่านลองดูนะครับเหมือนกับน้ำท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยมันไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยนะครับมันขึ้นมาพรึบๆๆๆนะครับวันนี้นะครับน้ำท่วมกรุงเทพนะครับถึงมีการเตือนนะครับแต่การเตรียมตัวก็จะไม่ได้เท่าไหร่เพราะครับเพราะฝนจะตกตลอดวันนี้นะครับน้ำจากฝนที่มันตกต่อเนื่องมันคือปริมาณน้ำที่ค่อยๆขึ้นการระบายน้ำนะครับมันก็ไม่สามารถระบายได้ทันท่วงทีมันก็เลยทำให้น้ำที่ขึ้นนั้นนะครับมันก็จมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลายที่หลายถิ่นนะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนะครับแถวนี้ผมว่าทุกนะครับพื้นที่นะครับเจอสภาวะที่เหมือนกันอ่ะนะครับน้ำมาเราก็ต้องอยู่กับน้ำนะครับน้ำไปเราก็คงยังต้องอยู่กับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะดูแลบ้านเราจะดูแลบำรุงรักษากันอย่างไรนั้นก็ติดตามกันนะครับอ่ะเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เราพูดคุยกันพอประมาณเดี๋ยวช่วงที่สองครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของอ่ะเดี๋ยวนะครับก่อนไหนๆเอาเรื่องนี้ให้จบแล้วก็เดี๋ยวไปพักกันสักกันแล้วกันนะครับก็เรื่องบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผมใช้ภาพจากของรถนะครับ BYD นะครับถ้าลองเข้าไปดูนะครับก็เป็นคำเตือนนะครับว่าท่านที่ใช้รถนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันนะครับให้ระวังนะครับบางท่านนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากขับรถไปไหนเพราะครับหนึ่งรถที่ผมใช้นะครับอายุมันค่อนข้างนานเพราะอายุของรถนานนะครับเวลาเราขับไปไหนมาไหนถ้าไปเจอน้ำเนี่ยมันอันตรายนะครับทั้งเรื่องของเบรกเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับเขามีคำเตือนนะครับบางท่านอย่าชะล่าใจคิดว่าโอ้ยเนี่ยลุยมาครึ่งคันรถไม่เป็นอะไรเลยอย่าดีใจครับ การที่ลุยมาครึ่งคันแล้วรถไม่เป็นอะไรเลยนะวันนี้แต่หลังจากที่เราไปจอดหรือไปแล้วมันเกิดเสียในภายหลังนะครับเราจะมารู้สึกว่ารูนี้ไม่น่าลุยเลยนะครับก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของรถนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากทาง BYD ที่เขาเตรียมว่าทำไว้นะครับก็แชร์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันนี้ก็ขออนุญาตทาง BYD นะครับที่เขาทำไว้นะครับผมก็ขออนุญาตนำมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถนะครับนอกจากเรื่องบ้านแล้วนะครับเรื่องรถก็สำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นภาพจากของใครทำไว้นะครับก็เตือนนะครับเรื่องของระวังเรื่องรถเนี่ยแหละครับก็ขออนุญาตผมก็อันนี้เป็นภาพจากที่แชร์กันในสื่อออนไลน์เลยครับแต่ว่าก็วันนี้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามไม่ว่าจะฟังทางวิทยุนะครับหรือทางเพจนะครับก็ระมัดระวังนะครับอย่าชะล่าใจนะครับการขับรถลุยน้ำท่วมนั้นไม่ใช่สิ่งดีนะครับอันตรายนะครับมันมีอันตรายทั้งเกิดแต่หนึ่งอันตรายก็เรียกว่าต่อเกิดการเสี่ยงที่น้ำมันอาจจะพารถไปนะครับลื่นถลายเบรกไม่อยู่นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถเสียหายนะครับมากมายนะครับถ้าระมัดระวังได้นะครับหรือว่าไม่ไปไหนได้ก็ระมัดระวังแล้วก็หยุดนะครับอยู่ก็จะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้เรื่องรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาช่วงที่สองครับเรามาเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาอันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วว่าขอนำมาเป็นกรณีศึกษาในการที่จะแชร์หรือพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะครับจากการที่เกิดปัญหาแล้วไปปรึกษาแล้วได้วัสดุมาผิดประเภทนะครับก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรามาคุยกันต่อช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.เช้านะครับเจ้านายปูนปูน
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ติดตามฟังรายการ ช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับวันนี้ช่วงแรกเราคุยกันเรื่องน้ำไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าก็อยากฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ให้เห็นนะครับซึ่งถ้าไปดูนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าในภาพในการโพสต์นะครับทุกคนก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอาจจะรู้แต่ก็เตรียมตัวอาจจะเตรียมตัวแต่ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาขนาดนี้นะครับ อย่างวันนี้ที่ร้านผมนะครับก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะยกปูนหนีน้ำดีไหมนะครับหรือไม่ยกนะครับก็เคยยกแล้วปรากฏว่าโอ้ตอนนั้นนะครับมันก็ยังขึ้นไม่ถึงนะครับแต่เวลายกปูนเนี่ยมันหนักนะครับหายาลายถุงเนี่ยมันหนักนะครับมันหนักแล้วก็มันเยอะนะครับก็เลยเอ๊ะนะครับก็ยังไม่ได้ยกก็รอดูอยู่นะครับแต่ยิ่งถ้ามันมากระทันหันนะครับก็คงเอาไปขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็รอดูนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี54นะครับ54จนถึงปัจจุบันนะครับตรงนั้นก็ยังไม่เคยท่วมแต่ไม่มีอะไรนะครับที่มันจะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เกิดอาจจะเกิดสิ่งที่เคยเกิดนะครับก็อาจจะไม่เกิดนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยกนะครับก็ติดตามนะครับฝากติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะมีผมสัญชัยกนานแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับแล้วก็ฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเรื่องราวได้ทางเพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านกันติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นวันทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับเผื่อท่านใดที่จะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีได้นะครับร่วมบุญกันได้นะครับแล้วก็ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีนะครับสามารถร่วมบุญผ่านทางเดี๋ยวนะครับนะครับก็สามารถร่วมบุญนะครับท่านที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีกับช่างรู้คู่บ้านนะครับสามารถโอนเงินร่วมกองกฐินช่างรู้คู่บ้านนะครับได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี216-3844-926นะครับ216-3844-926นะครับก็จะเป็นเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีจะเป็นชื่อบัญชีผมสัญชัยขนานเพื่อทำบุญนะครับเป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้สำหรับรวบรวมเงินสำหรับไว้ทำบุญนะครับกองกฐินโดยเฉพาะจริงๆส่วนหนึ่งนะครับช่วงทอดกฐินเนี่ยก็จะเป็นการร่วมบุญนะครับสะสมบุญร่วมกันรวมเงินเพื่อไปทอดกฐินแต่ถ้าเกิดนอกจากเทศกาลเขาเรียกว่านอกเหนือจากช่วงเวลาของการทอดกฐินนะครับบัญชีนี้ผมก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นเงินที่ผมก็อาจจะจากการรายได้จากการขายสินค้าหรือจากการทำงานต่างๆนะครับก็จะค่อยๆเกียรติทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยสะสมไว้ในบัญชีนี้เพื่อทำบุญเป็นครั้งคราวหรือนะครับวัตถุมงคลที่เป็นการว่าจองวัตถุมงคลเพื่อร่วมทำบุญนะครับก็แล้วแต่อย่างตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าอาจจะร่วมบุญที่ของพระบุญศิลป์นะครับก็มีทำบุญนะครับก็จะเดี๋ยวดูนะครับก็จะดูอีกทีนึงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับซึ่งปีนี้นะครับทางพระอาจารย์เกื้องก็จะใช้เขาเรียกว่าจตุปัจจัยนะครับสมทบทุนนะครับจะซื้อที่ดินนะครับเพื่อที่อยู่ข้างหน้าที่พักสงฆ์นะครับก็จะได้รวมเป็นพื้นเดียวกันนะครับซึ่งชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าขายให้กับที่พักสงฆ์นะครับก็เก็บไว้เป็นพื้นที่นะครับก็จะได้เป็นพื้นที่ที่เวลาท่านไปกราบไหว้นะครับแม่นางกวักทองมาก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับสิ่งนี้ที่ผมอยากจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมได้มาจากทางเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของอาคารนะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านไว้แล้วนะครับว่าขออนุญาตนะครับที่จะนำภาพเนี้ยนะครับมาแชร์เป็นกรณีศึกษานะครับผมให้ดูคลิปนี้ก่อนครับเดี๋ยวนะครับคลิปไม่ได้ผมไม่ได้เอาคลิปเข้ามาใส่อ่ะจริงๆมันจะมีภาพนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มได้ไหม เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าผมเพิ่มคลิปวิดีโอได้ไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อคือคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าผมขออนุญาตทางเจ้าของนะครับเจ้าของภาพแล้วนะครับว่าขออนุญาตนำภาพเนี้ยนะครับมาเป็นกรณีศึกษานะครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้นะครับวัสดุแล้วก็เป็นการแนะนำวัสดุนะครับผิดประเภทนะครับเป็นการแนะนำวัสดุนะครับผิดประเภทของคนขายนะครับต้องบอกว่านี่ครับเดี๋ยวนะครับให้ดูใหม่นะครับนะครับอันนี้คือจุดที่น้ำมันรั่วลงมานะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมทักไปว่าตอนเนี้ยฝนกำลังตกเนี่ยนะครับลองสังเกตดูก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเนี่ยครับตอนเนี้ยนะครับนี่คือจุดที่น้ำมันรั่วลงมาแต่ทีเนี้ยนะครับผมกำลังจะบอกทางเจ้าของอาคารที่เจ้าของบ้าน

ของน้ําที่รั่วนะครับน้ําที่มันลงมานะครับไม่ได้หมายความว่าน้ํารั่วจากจุดนี้นะครับน้ําที่มันหยดจากจุดเนี้ยนะครับมันคือรั่วจุดนี้นะครับน้ําที่มันรั่วนะครับบางครั้งเนี่ยมันไหลนะครับเช่นไหลอยู่บนแผ่นฉนวนไหลอยู่ตามแปไหลอยู่ตามจันทันแล้วถึงไปหยดในจุดที่มันไม่มีที่อะไรแล้วนะครับเพราะข้างบนนะครับมันจะเป็นปัญหาหลักข้างใต้เนี่ยนะครับเมื่อไรหลังคาที่มีฉนวนพวกนี้นะครับมันจะสำรวจยากมากไม่ใช่ว่าฉนวนนะครับต่อให้หลังคามีติดด้วยอีพีดีมอนบอลนะครับก็จะสำรวจยากแล้วเพราะน้ํามันจะมีโอกาสไหลบนแผ่นพวกนี้ก่อนที่จะไปหาจุดน้ําที่จะออกได้นะครับทีนี้มาดูรูปนี้ครับภาพนี้นะครับอันนี้คือภาพด้านใต้ที่น้ํารั่วเปิดฝ้านะครับอันนี้คือภาพด้านบนนะครับภาพด้านบนเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เจ้าของบ้านส่งมาแล้วพูดคุยนะครับคือด้านบนนะครับชั้นสองเนี่ยเป็นระเบียงเป็นระเบียงที่ไม่มีหลังคาคลุมด้านใต้ระเบียงคือที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใต้ระเบียงที่จอดรถเนี่ยจอดไม่ได้เพราะปัญหาคือน้ำมันรั่วซึมลงมาไอ้ตอนที่น้ำรั่วซึมลงมาและหยดตามปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ปัจจุบันน้ำที่หยดนะครับมันหยดลงมาพร้อมกับวัสดุที่ไปแก้ปัญหาด้านบนมันทำให้รถเกิดความเสียหายได้และน้ำที่หยดลงมานะครับมันก็ก็เรียกว่าหาจุดไม่เจอเพราะบางทีมันหยดแล้วมันก็ขยายมาดูด้านบนครับด้านบนที่ท่านเห็นภาพเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่านะครับระเบียงส่วนบนเนี่ยครับมีการปูกระเบื้องไว้นะครับระเบียงที่ปูกระเบื้องไว้เนี่ยนะครับตรงปลายส่วนนี้นะครับที่เห็นสีขาวๆเนี่ยนะครับมันก็คือจุดส่วนที่ติดกับกำแพงแล้วด้านใต้นะครับก็คิดว่าน้ำมันซึมลงไปนะครับแล้วข้างบนนะครับเวลาเจอน้ําเยอะๆฝนตกเนี่ยน้ํามันก็จะขังเพราะพอน้ํามันขังบริเวณนี้นะครับรันจดลงไปนะครับท่านเจ้าของบ้านไปหาซื้อวัสดุมาให้ช่างทํานะครับช่างนะครับผมไม่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับช่างนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าอธิบายจริงๆนะครับผมเชื่อว่าช่างเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหาแต่พอท่านเจ้าของบ้านไปซื้อวัสดุในนะครับขออนุญาตไม่พูดชื่อนะครับเดี๋ยวจะมีความเสี่ยงต่อโดนการฟ้องนะครับในโมเดิร์นเทรดนะครับไปซื้อวัสดุในการแก้ปัญหาในโมเดิร์นเทรดหรือร้านที่ขายวัสดุขนาดใหญ่นะครับเป็นร้านที่ขายวัสดุขนาดใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการขายเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเนี้ยเราไม่รู้การสื่อสารแต่ผลที่ได้รับมาคือคนขายแนะนำให้ใช้ PU มายาแนวรอยต่อของกระเบื้องคนขายแนะนำให้ใช้อะคริลิกนะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตพูดชื่อเลยนะครับพูดชื่อนะครับอันที่หนึ่งคือเขาแนะนำให้ใช้ PU ของ TOA อันที่สองให้ใช้อะคริลิกของ TOA คือ TOA 201รูปซิลนะครับเอา PU นะครับอันนี้ผมพูดยี่ห้อนะครับที่ขออนุญาตพูดยี่ห้อเพราะว่าเป็นการป้องกันให้กับยี่ห้อด้วยนะครับไม่ใช่สินค้าไม่ดีไม่เกี่ยวกับสินค้านะครับแต่เป็นการแนะนำให้ใช้วัสดุมาใช้ผิดประเภทนะครับผิดประเภทยังไงนี้ครับ 1. น้ำมันรั่วตามร่องยาแนวของกระเบื้องให้เอา PU นะครับมายิงตามยาแนวเนี่ยนะครับซึ่งร่องยาแนวเล็กใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ขูดออกไหมไม่ได้ขูดออกหรือไม่รู้แล้วเอานี้ไปยิงนะครับมันจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง PU นะครับมันใช้สำหรับซ่อมรอยร้าวป้องกันน้ำรั่วซึมได้แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับการที่เอามาซีลตามร่องยาแนวที่เป็นปัญหานะครับอันที่สองแนะนำให้ใช้อะคริลิกมาทาบนกระเบื้องและจุดนี้เป็นจุดที่เวลาฝนตกมันมีน้ำขังเพราะฉะนั้นนะครับอย่าโทษวัสดุอันนี้ผมพูดตรงๆก่อนนะครับว่าอย่าโทษวัสดุว่าวัสดุไม่ดีที่แท้จริงคือการแนะนำให้ใช้วัสดุมาใช้ในตำแหน่งเนี้ยมันผิด 1. อะคริลิกไม่เหมาะกับการทาบนกระเบื้องอันที่2อะคริลิกไม่เหมาะกับการทาบนจุดที่มีน้ำขังเพราะอะคริลิกไม่สามารถรับน้ำขังได้แล้วยิ่งไปทาบนกระเบื้อง

0: แล้วทาบางส่วนแล้วทาจุดที่มันมีรอยต่อและในขณะที่ข้างใต้มันมีน้ำความชื้นอยู่อีกมันมีปัญหาที่พร้อมจะรุมเร้าทั้งอะคริลิกและโพลิยูรีเทนที่เจาะไม่อยู่สุดท้ายพอทาไปมันยังไม่แห้งฝนตกน้ำที่มันขังมันก็เลยเอาสีของอะคริลิกนะครับเนื้ออะคริลิกครับผสมไปกับน้ำหยดลงไปด้านใต้นะครับถ้าเอารถมาจอดอะคริลิกที่มันละลายมากับน้ำมันก็จะไปทำความเสียหายกับรถยนต์เห็นไหมครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมบอกว่าบางครั้งนะครับการที่เราไปซื้อวัสดุนะครับหลายปัจจัยนะครับวันนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ผิดนะครับช่างก็ไม่ผิดส่วนคนขายผมก็ยังบอกว่าไม่ผิดเพราะอะไรครับหนึ่งเราไม่รู้ว่าการอธิบายของเจ้าของบ้านให้กับคนขายชัดเจนขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับคนขายคือทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์และทำความเข้าใจกับจุดตำแหน่งที่สามารถใช้ได้และเมื่อไหร่ที่มีคนมาถามหาวัสดุที่จะต้องไปแก้ไขให้ถามก่อนว่าปัญหาของพี่ตำแหน่งพื้นผิวต่างๆนะครับเป็นแบบไหนนะครับแล้วถึงจะแนะนำนะครับให้ถูกจุดบางครั้งหลายคนโทรมาถามผมนะครับสุดท้ายผมไม่ได้ขายเพราะนะครับเพราะผมบอกว่าปัญหาแบบนี้มันไม่เหมาะกับการใช้วัสดุแบบนี้นะครับและการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับควรจะรื้อกระเบื้องออกแล้วก็ทําระบบกันซึมนะครับอ่ะวิธีคือหนึ่งต้องรื้อกระเบื้องออกทั้งหมดเลยแล้วก็สํารวจดูว่าถ้าพื้นมันมีรอยร้าวซ่อมรอยร้าวตั้งแต่การใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นหรือใช้อีพ็อกซี่โป๊ตามรอยร้าวแล้วก็ทําระบบกันซึมเต็มพื้นที่2รอบแล้วค่อยปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์อันนี้แหละครับเราเรียกว่าเสียเงินครั้งเดียวครบจบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ท่านเมื่อไหร่ว่าโอ้เสียรายตังมันแพงนะครับท่านบอกว่าแพงปุ๊บซ่อมครั้งแรก5,000ซ่อมครั้งที่สอง3,000ซ่อมครั้งที่สาม8,000ซ่อมครั้งที่สี่11,000ซ่อมครั้งที่ห้า12,000เพราะหลังจากนี้เวลาซ่อมขึ้นไปนะครับมันจะไม่ถูกลงแล้วมันจะมีแพงขึ้นแพงเพิ่มขึ้นมันจะถูกลงกรณีเดียวครับคือท่านทำนะครับขอไปทีขอแก้ปัญหาแค่นี้ก่อนนะครับท่านก็จะรู้สึกว่ามันไม่แพงแต่สุดท้ายครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและก็เป็นปัญหาที่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมมีภาพมีคลิปท่านติดตามเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้นะครับแล้วก็อธิบายผ่านคลิปผ่านภาพนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับการใช้วัสดุในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเพราะอันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วว่าขออนุญาตนําภาพนะครับกับคลิปเนี้ยมาทําวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับแฟนรายการหรือผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ขายว่าเวลาแนะนําวัสดุนะครับให้ทําความเข้าใจกับปัญหาสักนิดก่อนที่จะแนะนําว่าวัสดุแบบไหนที่จะนําไปแก้ปัญหาได้แล้วก็หายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับก็ฝากติดตามรายการนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันนี้ฝนยังตกอยู่ก็ระมัดระวังนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังอย่าลุยน้ํานะครับติดตามรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับวันนี้นะครับ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาพรุ่งนี้ครับเรากลับมาพบกันเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50 เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
10: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
11: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 นหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: ปร ประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอีสเตอร์กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟหรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในวันเสาร์นี้นะคะพูดถึงสภาพภูมิอากาศก็ยังต้องเฝ้าระวังกันในเรื่องของฝนฟ้าต่างๆนะคะก็อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าเป็นช่วงที่มีพายุเข้าต่างๆนะคะแล้วก็ทั่วประเทศของไทยถ้าจะออกเดินทางไปไหนก็ให้เช็คสภาพภูมิอากาศด้วยและพื้นที่ไหนมีน้ำขังหรือน้ำระบายไม่ทันหรือก็น้ำท่วมนั่นเองนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆนะคะส่วนในประเทศไทยเราพูดถึงรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองเนี่ยก็พยายามที่จะประชุมภาคเอกชนในเรื่องที่จะหาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะคะที่ประกาศไปในเบื้องต้นแล้วตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมที่จะใช้ระบบนำมาจัดเก็บเพื่อที่จะให้ได้เงินประมาณ7,000 ล้านนะคะเดี๋ยววันที่29กันยายน ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะเปิดกระทรวงระดมความเห็นจากภาคเอกชนทั้งประเทศเลยนะคะก็มารอฟังเพราะว่าเงิน 7,000 ล้านที่ต้องการนี่ก็จะมาชดเชยกับหนี้ที่สูญไปตอนที่ไปช่วยนักท่องเที่ยวเรื่องการดูแลเรื่องอุบัติเหตุต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะนี่ก็น่าจะเป็นไม่เป็นภาระของคนไทยแล้วก็นำเงินมาใช้ได้ด้วยส่วนในรายการของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์พิเศษคุณเสาวนีคนกล้านะคะก็เป็นการทำโปรเจกต์ส่งท้ายที่การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนครพนมนะคะก่อนจะย้ายไปที่สำนักงานจังหวัดตราดจะได้เตรียมเรื่องของการจัดมหกรรมที่ใหญ่ระดับประเทศที่จะก้าวไปสู่ตลาดโลกนั่นคือมหกรรมไหลเรือไฟช่วงออกพรรษาในเดือนตุลาคมนี้ใครที่จะไปเที่ยวงานไหลเรือไฟซึ่งยกระดับเป็นงานระดับโลกนะคะก็รอฟังได้เลยเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลต่างๆมานำเสนออย่างครบถ้วนนะคะแล้วในส่วนของข่าวในช่วงต้นชั่วโมงก็มีข่าวของกลุ่มบริษัท King Power เตรียมแล้วนะคะสำหรับการฉลอง37ปีเปิดให้โครงการแรกก็เป็นการช็อปแล้วก็ลุ้นรับรางวัลเป็นรางวัลเซอร์ไพรส์คอนโดมิเนียมหรูนะคะใจกลางเมืองราคา8ล้าน 1 แสนบาทรอฟังนะคะว่าใครที่ช็อปแล้วจะได้ลุ้นรับของรางวัลเป็นที่พักอาศัยหรูด้วยนะคะและก็ที่ King Power สุวรรณภูมิเขาก็มีการจัดวีคเดย์แจกต่อในเรื่องของคูปองฟรี500บาทผนวกกับการช้อปสินค้าและก็ลด 35% ต่อด้วยอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ King Power ออนไลน์เขาจัดลดแบบเบอร์แรงๆ 25% ใครที่ชอบมีทริปเดินทางในช่วงปลายปีแล้วจะช้อปสินค้า King Power ซึ่งเป็นแบรนด์เนมระดับโลกและแถมยังได้ความคุ้มค่าเงินในหลายต่อด้วยรอฟังได้ในแต่ละโปรโมชั่นเลยนะคะส่วนทางด้านของคุณถาปนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำทีมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยไปเปิดกูหาในงานใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นงานมหกรรมเทรดโชว์นะคะ Tourism Expo Japan หรือ TJ นะคะที่ญี่ปุ่นก็มีการนำเสนอหลากหลายมิติในเรื่องของสินค้าท่องเที่ยวแล้วก็มีการจับมือกับทางด้านของภูฏานด้วยนะคะที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวตลาดญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยหรือเที่ยวภูฏานได้และก็ยังมีบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในเสาร์นี้เราจะมี2ข่าวเลยนะคะเป็นข่าวแรกของบางจากก็คือการนำการที่บริษัท BFPL ที่ได้ส่งแผนให้กรมธุรกิจพลังงานถึงเรื่องการซ่อมแซมปรับปรุงท่อรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันตรงบริเวณสะพานพระราม3และอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องที่บางจากได้เข้าไปหนุนสวนสัตว์เขาเขียวนะคะต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วงนี้เราไปฟังการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนครพนมเปิดไฮไลท์เที่ยวปลายปีโครงการซิกเนเจอร์ไทยแลนด์ยกระดับงานประเพณีไหลเรือไฟสู่ตลาดโลกเป็นงานบุญออกพรรษาจัดเต็ม12วัน16ถึง27ตุลาคมนี้ที่ริมแม่น้ำโขงและก็สามารถเช็คอินโดยมีเรือรำพิเศษของททจัดเพิ่มมาในงานไหลเรือไฟด้วยก็จะนำสร้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอด12วันไฮไลท์ก็จะอยู่วันที่26ตุลาคมเปิดตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11จะมีพิธีรำบูชาพระธาตุพนมและ

0: ก็ตื่นตากับขบวนไหลเรือไฟ12อำเภอต่อเนื่องไปถึงการปักหมุดให้เที่ยวจังหวัด3สนุกนะคะมีทั้งงานแห่ปราสาทพึ่งสกลนครงานไหลเรือไฟงานแข่งเรือแห่งประจำปีมุกดาหารแล้วปลายฝนต้นหนาวต้นหนาวก็เปิดเมืองสกลนครจัดงานคราฟงานครามแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่และมุกดาหารก็มีเที่ยวธรรมชาติมากมายในนครพนมปิดท้ายเป็นวินเทอร์เฟรสรับลมหนาวรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณสวนีคนกล้าหรือผอ.อ้อยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
1: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
0: สวัสดีค่ะผอ.อ้อยสวนีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะช่วงใกล้เดือนตุลาคมใกล้ออกพรรษาก็จะมีงานใหญ่ของนครพนมงานไหลเรือไฟอะค่ะตอนนี้พูดถึงในทุกภาคส่วนของททด้วยอะค่ะเราจะมีการจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนบ้างนะคะ
2: ค่ะในช่วงเนี่ยค่ะนครพนมพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะอย่างเต็มที่เพราะว่างานประเพณีไหลเรือไฟถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของเราด้วยนะคะแล้วอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ยกระดับกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างเช่นไหลเรือไฟเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์นะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นจากเดิมบ้านเราอะค่ะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นฤดูกาลที่เปิดการท่องเที่ยวพอดีในช่วงนี้นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีการจัดงาน12วันเต็มเลยนะคะระหว่างวันที่16ถึงวันที่27ตุลาคมนะคะมีทั้งหมด12วันนะคะค่ะ
0: แล้วเรื่องของช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมตกแต่งประดับเรือความอลังการจะขนาดไหนกิจกรรมมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์บ้างอะคะ
2: ในปีนี้เนี่ยความพิเศษมีหลายกิจกรรมนะคะแล้วก็ความพิเศษที่เราอยากให้คนได้มาชมความงามของเรือไฟโบราณนะคะแล้วก็เป็นเรือไฟประยุกต์นะคะโดยใช้ตะเกียงเนี่ยค่ะในการประดับอยู่บนโครงเรือไฟที่ออกแบบอย่างสวยงามนะคะซึ่งมีความเขาเรียกว่าปราณีตเนาะแล้วก็อยากให้ท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมเรือเนี่ยไม่เฉพาะในช่วงที่เขาสวยงามแล้วค่ะจริงแล้วเราอยากให้มันเดินทางก่อนล่วงหน้ามาชมการทำเรือไฟและขั้นตอนการทำเรือไฟแม้กระทั่งได้ทำกิจกรรมหยอดเรือหยอดตะเกียงนะคะกิจกรรมหยอดตะเกียงเพื่อที่จะเป็นอยู่ในบนเรือไฟนะคะก็จะไปแขวนอยู่บนเรือไฟนั่นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาร่วมกับเรานะคะแล้วก็ร่วมประสบการณ์กับเรานะคะแล้วอีกอันนึงก็คือไฮไลท์ที่วันเรือไฟเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือเรือไฟจาก12อำเภอของจังหวัดนครพนมปีนี้อลังการสวยงามมากนะคะจากนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะไปชมแต่ละพื้นที่ริมโขงทั้งหมดนะคะนับตั้งแต่จากโบสถ์นักบุญอานานะคะยาวเรื่อยไปเลยไปจุดที่ลานพญาศรีสัตนคราชนะคะนี่ก็เป็นที่จอดเรือที่จะสร้างเรือไฟนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนที่เป็นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเป็นเรือโชว์ปีนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมก็คือทำเป็นเรือไฟโชว์ให้หนึ่งลำสถานีเรือเนี่ยท่าเรือตัวนี้ค่ะเรือไฟจะอยู่หน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมเลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้สามารถที่จะมาชมได้แล้วก็จะเราจะมีไลท์อัพตึกของททสำนักงานนครพนมที่สวยงามนะคะตึกซึ่งเพิ่งจะปรับปรุงเสร็จอันนี้ก็เป็นอีกจุดเช็คอินนึงที่นักท่องเที่ยวได้มาที่จะต้องมานะคะแล้วรายละเอียดในงานก็จะมีเรื่องของงานกาชาดด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีการออกบูธขายของทั่วงานค่ะที่เป็นงานโอท็อปงานที่เป็นของร้านค้าร้านรวงต่างๆของท้องถิ่นอาหารการกินเยอะๆมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆนะคะค่ะอันนี้ไฮไลท์สำคัญที่มีแล้วก็ในวันที่เปิดคือวันที่26นะคะก็จะมีการไหลใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยของททก็จะเป็นลำแรกในการเปิดให้กับขบวนเรือใหญ่ทั้งหมดที่จะมีการแข่งขันกันนะคะ12อำเภอเนี่ยเขาจะแข่งขันกันอันนี้เป็นความลับก็คือแบบของเรือแต่ละลำเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยกันนะคะต้องไปรอตอนที่เขากำลังสร้างถึงจะรู้ว่าแบบของเรือเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปชมกิจกรรมการแสดงร้านค้าท้องถิ่นในแต่ละซุ้มด้วยนะคะนี่ก็เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเยือนได้ในทุกๆวันตั้งแต่16จนถึงวันที่27นะคะ27เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เป็นวันตักบาตรนะคะ26นี่คือวันที่ไหลทั้ง ้งหมดเลยเรือทั้งหมดที่มีก็จะไหลทุกวันนะคะแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีเรือที่เรือโชว์ค่ะก็จะมีเรือของทางมหาวิทยาลัยนครพนมอันนี้เป็นเรือโบราณนะคะแล้วก็ตุตะเกียบอันนี้ก็จะไหลเฉพาะวันคู่ค่ะ16 18 20 22 24แล้วก็26ค่ะอันนี้ก็จะไหลแล้วก็27อีก1วันที่เขาไหลนะคะก็จะมีของทอทอที่ไม่ไหลทุกวันแล้วก็จะเป็นของทางอำเภออีกจุดนึงที่ไหลโชว์ทุกวันคือมาวันไหนใน12เนี่ยคือสามารถได้ดูทุกวันแต่ว่าวันที่ได้ดูแบบเซตใหญ่ที่สุดก็คือวันที่26ค่ะคือวันออกพรรษาจริงๆนั่นก็คือไฮไลท์ทุกปีทุกคนต้องมาแล้ววันนั้นคนจะเยอะมากค่ะนี่ก็อยากให้ทุกคนเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะ
0: อย่างในการที่จะมีวันไหลเฉพาะวันคู่หรือว่าไหลทุกวันอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาช่วงยังไงบ้างนะคะ
2: ค่ะพอในช่วงที่จะเริ่มปล่อยเรือนี่เขาจะปล่อยประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งค่ะไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็จะไหลไปจนถึงถ้าวันธรรมดานี่จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2ทุ่มครึ่งค่ะก็จะหมดเพราะมีแค่3ลำหลักๆนะคะที่ไหลโชว์แล้วสามารถดูได้ถ้าใครไม่ได้มาวันจริงคือวันที่26แต่วันที่26เนี่ยเขาน่าจะไหลอยู่ที่ประมาณเอาในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะคะประมาณเวลาที่ใกล้เคียงก็คือประมาณ6โมงครึ่งถึงทุ่มนึงประมาณนี้ค่ะที่เริ่มพบคล่ำอะค่ะเริ่มค่ำหรือมืดแล้วอย่างเงี้ยพอเวลาแสงไฟจากเรือมันอยู่บนแม่น้ำเนี่ยมันก็จะแสงสว่างก็จะสวยงามค่ะนี่ก็เป็นช่วงที่เราสามารถเข้ามาดูได้ค่ะช่วงกลางวันก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วพูดถึงมีการแสดงอื่นๆที่จะเพิ่มเสริมเป็นพิเศษที่กำลังเตรียมหรือว่าอยู่ในขั้นตอนต่างๆด้วยไหมคะ
2: ในปีนี้นะค่อนข้างหลากหลายเช่นกันนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมการแสดงหมอลำร่วมสมัยโปงลางนะคะจะมีตลาดมหาดไทยสินค้าโอทอปคาราวานสินค้าการแข่งขันเรือยาวนะคะพิธีลำบูชาพระธาตุพนมสามารถที่จะชมได้ในช่วงเช้าของวันที่26นะคะนี่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นไฮไลท์ก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยจะไปร่วมเหมือนงานบุญก่อนนะคะงานบุญก่อนที่วัดพระธาตุพนมเสร็จปุ๊บก็ตอนเย็นเนี่ยถึงจะมามีพิธีปล่อยเรือไฟในวันที่26อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้านักท่องเที่ยวจะเห็นอีกอันก็คือกระทงสายการปล่อยกระทงสายที่เป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็จุดไฟคล้ายๆเขาเรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียกไข่พญานาคเนาะก็จะปล่อยเป็นนำร่องมาก่อนที่จะมีการปล่อยเรือไฟค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอันนึงที่ถ้านักท่องเที่ยวอยากสัมผัสใกล้ๆดูใกล้ๆแล้วก็ได้ทานอาหารไปด้วยเราก็มีทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะได้จัดงานพาข้าวแรงนะคะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งชมแล้วก็จะมีการเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาแล้วก็มีดนตรีมีการแสดงนะคะอยู่ใกล้ๆเรียกลิงไซในการดูนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เปิดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาจับจองนะคะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะจีนนะคะก็แต่ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอะนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้นักเที่ยวได้มาถ้าไม่อยากจะเดินดูทั่วไปก็สามารถที่จะมานั่งแบบชิวๆแบบนี้ได้ริมแม่น้ำโขงเลยค่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมค
0: ่
2: ะ
0: ตุ้งพาข้าวแรงอะค่ะถ้านักท่องเที่ยวจะจองนี่เขาจองโดยตรงกับช่องทางการจองจองยังไงคะ
2: จะมีโทรเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเราจะมีในเพจของติดตามที่เพจของทรท.สำนักงานนครพนมได้ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามค่ะเราจะมีรายละเอียดของตัวกิจกรรมนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วก็ถือไม่ก็ติดต่อค่ะทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะในเพจของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมได้เลยเขาก็จะมีโปสเตอร์ PR แล้วก็มีรายละเอียดจะจองยังไงบ้างค่ะแต่ว่าในตัว PR ตัวนี้เราแปะไว้ที่เพจของทรท.สำนักงานนครพนมด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ด้วย
0: ประมาณการไว้ไหมคะว่าพื้นที่ในตลอดเทศกาลไหลเรือไฟจะมีคนสนใจเข้าไปหมุนเวียนตลอดงานเลยได้สักประมาณเท่าไหร่นะคะ
2: โอ้ได้ปีที่แล้วเกือบเป็นหลายแสนคนมากค่ะเกือบ800,000คนได้ค่ะประมาณนั้นในทั้งตลอดงานเนี้ยค่ะมีการหมุนเวียนโดยเฉพาะวันที่เป็นไฮไลท์เนี้ยคนจะเยอะมากค่ะแล้วก็การเข้าถึงเนี้ยเรามีบริการนะคะอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแอปพลิเคชันที่เป็นห้องน้ำในระหว่างนักท่องเที่ยวริมโขงจะมีหน่วยราชการที่เปิดให้เข้าฟรี ีก็มีค่ะแล้วก็จะเป็นในโรงแรมหรือว่าในร้านอาหารต่างเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ว่าสามารถเข้าห้องน้ำฟรีหรือบางที่เขาอาจจะคิดตังค์นะคะนี่ก็เราทำเป็นแอปพลิเคชันไว้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของจังหวัดนครพนมค่ะจะมีลิงก์หรือของททสำนักงานนครพนมเราก็ปิดแปะลิงก์นี้ไปด้วยค่ะแล้วอีกสิ่งนึงก็คือเราจะมีการอำนวยความสะดวกสำหรับนักเที่ยวที่ขับรถมาก็จะมีผังของการจอดรถอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งด้วยเช่นกันก็คือในเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของจังหวัดนครพนมนะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเช็คได้ว่าจุดไหนที่สามารถจอดรถได้แล้วก็มีรถเวียนในแอปพลิเคชันก็จะมีรถเวียนสามารถที่จะนั่งจากที่จอดรถในนอกเมืองหน่อยนึงแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางได้ยากไม่หรือหาที่จอดรถยากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้ามาในตัวเมืองได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแออัดเพราะว่าถนนมันเล็กค่ะแล้วก็มีในระยะทางเดินทางผ่านมาก็จะมีร้านรวงตามซอยต่างๆมันค่อนข้างจะคับคั่งก็เลยจัดเตรียมสถานที่จอดรถแล้วก็มีรถเวียนบริการตลอดทั้งคืนค่ะก็จะสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้รถเวียนเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะใช้รถเนี้ยค่ะเวียนไปมาระหว่างที่จอดรถกับสถานที่จัดงานนี้ก็เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะก็สามารถติดตามได้จากเพจททหลักเลยค่ะททสำนักงานนครพนมหรือเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมค่ะมี2เพจหลักที่เป็นเพจออฟฟิเชียลของเรานะคะอันนี้ก็อยากให้ท่านติดตามไว้นะคะ
0: ค่ะแล้วอันนี้ในส่วนของงานนี้ที่เตรียมไว้ก็คือประมาณนี้ใช่ไหมคะครั้งน
2: ี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนที่วันปีนี้เนี่ยเราใช้ธีมของงานแห่ประเพณีไหลเรือไฟเนี่ยเราใช้คำว่าแสงไฟศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงนะคะนี่ก็เป็นธีมของปีนี้เราอาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นในการนำเสนอเรือไฟของจังหวัดนครพนมค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าในช่วงก่อนที่จะถึงวันเทศกาลไหลเรือไฟเองเราจ
2: ะ
0: กระตุ้นหรือส่งเสริมให้คนไปเที่ยวที่ไหนก่อนได้บ้างไหมคะ
2: ในช่วงเดียวกันเนี่ยค่ะด้วยความที่ทรทนครพนมได้ดูแล3จังหวัดนะคะภูมิจังหวัดสนุกอะค่ะสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารเนี่ยเราในช่วงดังกล่าวช่วงออกพรรษาเนี่ยแห่ปราสาทพึ่งก็มีอีกกิจกรรมหลักที่ทางทรทนครพนมได้ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปก่อนที่มางานไหลเรือไฟนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางมาครั้งเดียวสามารถที่จะแวะที่สกลนครได้นะคะวันที่25เนี่ยจะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานแห่ปราสาทพึ่งนะคะแล้วก็26นี่ก็เป็นงานไหลเรือไฟแล้วก็วันที่27เนี่ยค่ะ27 28จะเป็นงานที่มุกดาหารเป็นงานเรียกว่างานสูงเหือคืองานแข่งเรือใหญ่ของเป็นประเพณีที่สำคัญของมุกดาหารซึ่งเป็นจุดเด่นทั้ง3พื้นที่สามารถเชื่อมโยงท่องเที่ยวด้วยกันได้นะคะแล้วก็ในแต่ละในช่วงที่เดินทางมาก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมงานประเพณีตามวัดต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่สกลนครเนี่ยช่วงก่อนที่จะเดินทางมาที่นครพนมก็สามารถที่จะแวะดูการดูความสวยงามของปราสาทพึ่งก่อนที่จะมีการแห่ปราสาทพึ่งในวันที่25คืนวันที่25นะคะก็สามารถที่จะชมที่นั่นได้ก่อนนะคะแล้วก็26ก็มาชมไหลเรือไฟที่นครพนมได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปไหว้นะคะเราก็ทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างเอาไว้นะคะเส้นทางแรกก็เป็นศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขงอะไรเงี้ยค่ะไหว้พระธาตุพนมไหว้พระธาตุ8 7อีก7พระธาตุก็ได้ถ้ามีเวลานะคะก็คือ8พระธาตุหลักแล้วก็องค์พญาศรีสัตนคราชนะคะก็เป็นในเรื่องของเส้นทางของศรัทธานะคะแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นอีกอันนึงก็คือนครพนมแบบสโลไลฟ์นิดนึงก็จะแบบดูแวะเมืองเก่านครพนมบ้านนาจอกที่เป็นบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นะคะของท่านโฮจิมินห์นะคะที่เป็นบ้านเดิมของท่านที่มาพำนักก่อนหน้านี้นะคะเพื่อลี้ภัยนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ต่างๆมากมายค่ะอาหารท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะหรือกิจกรรมปั่นจักรยานริมโขงก็ได้ค่ะชมพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ให้อยากมาให้ใช้ชีวิตในแบบคนนครพนมอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มาสัมผัสสโลไลฟ์คนเมืองนครพนมเป็นเมืองที่สงบเงียบแล้วก็มีความเขาเรียกว่าได้มาชาร์จนะคะรีชาร์จให้กับตัวเองได้นะคะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เรานำเสนอนอกจากนั้นแล้วก็สามารถที่จะเที่ยวเชื่อมโยงเราใน3จังหวัดได้เลยค่ะมีที่ท่องเที่ยวมากมายถ้ามีสิ่งใดที่อยากจะให้เราช่วยค่ะททก็ยินดีอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะบอกอยากช่วยดูเส้นทางนี่ให้หน่อยหรือว่ามีอะไรให้เราสอบถามมาที่เราได้เลยค่ะในเพ พจททสำนักงานนครพนมนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าพ้นจากเดือนตุลาคมหรือในช่วงต่อเนื่องไปเลยในช่วงไฮซีซั่นในช่วงพฤศจิกาถึงธันวาเองแล้วอยากให้พออ๋อยชี้เป้าให้อีกนิดนึงว่านักท่องเที่ยวจะวางแผนไปเที่ยวใน3จังหวัดสนุกเนี้ยค่ะมีไฮไลท์เดือนพฤศจิกาธันวามีอะไรพอจะนั่งดึงดูดได้บ้างอะค
2: ่
0: ะ
2: ในช่วงหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะในจังหวัดนครพนมเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงพฤศจิกาเนาะพฤศจิกายนก็จะเป็นเดือนลอยกระทงละบูชาแม่น้ำโขงละอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นสกลนครนะคะสกลนครเราก็จะมองถึงความศรัทธาในช่วงนั้นก็จะมีลอยกระทงลอยประทีปลอยพระประทีปนะคะนี่ก็อยู่ที่หนองหารนะคะเป็นนำเสนอถึงความศรัทธาแล้วก็เรื่องของคราฟนะคะงานคราฟแล้วก็งานครามอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นสิ่งที่เราเชื่อมโยงพยายามเชื่อมโยงกันระหว่างพุทธศาสนาอย่างเช่นพระธาตุเชิงชุมแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่เป็นตัวหลักๆแล้วก็ชุมชนผ้าย้อมครามต่างๆถนนผ้าครามค่ะแล้วก็ได้ชิมอาหารถิ่นต่างๆในสกลนครด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นนะคะในของมุกดาหารเนี่ยก็จะเป็นอยากชวนเที่ยวภูผาเทิบนะคะริมแม่น้ำโขงที่เป็นตลาดอินโดจีนตอนนี้ตลาดอินโดจีนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเดินชมช็อปได้ค่ะสวยงามมากนะคะตอนนี้แล้วก็ชมแก่งกระเบาน้ำเริ่มลดแล้วเราสามารถที่จะไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดของไม่ใช่พระธาตุพญานาคประจำวันเกิดวันจันทร์นะคะองค์สีขาวเป็นพระธาตุเป็นพญานาคดินนะคะที่แล้วก็ไปไหว้พระใหญ่ภูมโนลมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในช่วงหน้าฝนต้นหนาวก็จะเห็นที่ภูผาเทิบอะค่ะก็จะเห็นดอกไม้ที่เห็นเขาเพิ่งจะบานในช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาไปต่อธันวาเนี่ยดอกไม้เจ้าก็จะเริ่มสวยงามในบนภูเขานะคะภูผาเทิบภูผาเดี๋ยวนะมีภูผาเทิบภูผายนที่สกลนครนะคะแล้วก็ภูพานนะคะนี่ก็จะเป็นในช่วงที่เตรียมชมธรรมชาติดอกไม้ปลายฝนต้นหนาวได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของนครพนมก็มีงานช่วงธันวาคมก็จะเป็นเรื่องของวินเทอร์เฟสติวัลนะคะก็จะเป็นแบบว่าจัดเตรียมจัดเข้าดาวหน้าหนาวนะริมฝั่งโขงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนอีกไฮไลท์นึงแล้วก็พลาดไม่ได้อีกกิจกรรมนึงที่สกลนครที่ท่าแรกก็จะเป็นงานแห่ดาวคริสต์มาสก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ไทยแลนด์ที่เราอยากจะให้ติดตามนะคะช่วงคริสต์มาส 23-25 ธันวาคมนะคะของทุกปีก็จะมีงานแห่ดาวคริสต์มาสแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้อยู่ยาวก็มาเข้าดาวที่นครพนมสกลนครแล้วก็มุกดาหารนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำในช่วงปีใหม่ได้ต่อเนื่องสัมผัสลมหนาวช่วงธันวาคมค่ะ
0: แล้วก็อ๋อยอยากฝากอะไรไว้สำหรับคนที่จะไปเที่ยวใน3จังหวัดสนุกของที่พออ๋อยดูแลรับผิดชอบแล้วก็พัฒนามาต่อเนื่องมาตลอดนะคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วใน3จังหวัดก็ขอฝากกับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่สำคัญก็อยากให้ทุกการเดินทางไม่ได้จบเพียงการถ่ายภาพเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้มาช่วยกันใช้จ่ายกับร้านค้าร้านอาหารชุมชนที่ภาพต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะเราอยากให้การท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ให้กับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างรายได้กับสื่อกับพื้นสู่พื้นที่ให้กับชุมชนชาวบ้านอย่างแท้จริงนะคะถึงจะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านออกเดินทางไม่ยาวก็สั้นในระยะในช่วงนี้นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะไทยช่วยไทยนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: แล้วค่ะในโอกาสนี้ต้องขอบคุณผอ.สวนีผอ.อ๋อยมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของการชมเทศกาลเที่ยวไหลเรือไฟแห่งแม่น้ำโขงนะคะปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการ12วันไปชมกันได้ในช่วงวันที่16-27ตุลาคมนี้แล้วก็ไปเที่ยว3จังหวัดสนุกตามที่พอ.อ๋อยสวนีได้นำเสนอไปทั้งหมดแต่ละจังหวัดก็มีเอกอัตลักษณ์พิเศษให้ท่องเที่ยวที่มีประสบความแตกต่างกันไปนะคะก็ไปเที่ยวภาคอีสานในช่วงหน้าหนาวก็จะให้อีกบรรยากาศหรืออีกประสบการณ์นึงลองไปเช็คอินกันนะคะต่อด้วยข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power เขาจับมือกับพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์แบรนด์ดังก็ร่วมฉลองครบรอบ37ปีมอบให้กับนักเดินทางสายช้อปสินค้าดิวตี้ฟรีสามารถที่จะซื้อสินค้าในแต่ละวันก็จะ ได้ลุ้นรับรางวัลสุดเซอร์ไพรส์แล้วก็คืนกำไรเป็นการได้ร่วมกับทางปาร์คออริจินพญาไทนะคะแจกคอนโดมิเนียมมูลค่า8,100,000 บาทโดยให้ลุ้นเป็นเจ้าของคอนโดดังกล่าวเพื่อที่จะตอบไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้นะคะก็มีถ้าไปช็อปที่ King Power รังน้ำในสาขาในเมืองหรือที่ King Power ภูเก็ตถนนเจ้าฟ้านะคะก็ซื้อทุกแต่ละวันให้ครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จก็จะได้ลุ้นรับในการใบชิงโชครางวัลเพื่อรับคอนโดมิเนียมไปช็อปได้ตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง1พฤศจิกายน2569เพื่อลุ้นสิทธิ์ดังกล่าวนะคะคูปองเขาก็จะเริ่มให้ใช้เพื่อที่จะส่งได้ตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง1พฤศจิกายนและจากนั้นภายในวันที่30พฤศจิกายนก็จะประกาศรายชื่อพร้อมรายละเอียดแล้วก็จะประกาศชื่อผู้ที่คว้ารางวัลคอนโดมิเนียม8ล้านบาทดังกล่าวในวันที่30พฤศจิกายนอีกข่าวนึง King Power สนามบินสุวรรณภูมิเขาจัดชุดใหญ่ให้นักเดินทางได้เลือกใช้สิทธิ์3รายการรายการที่1รับฟรีเป็นคูปองออนท็อป500 บาทในทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเมื่อช็อปครบ 1,500 บาทต่อใบเสร็จขึ้นไปรายการที่2เป็นการหั่นราคาไอเทมฮิตลดสูงสุด 35% เอาใจคนไทยด้วยการจับมือกับแบรนด์ดังอย่างน้ำหอมสกินแคร์บิวตี้แฟชั่นก็จะเป็นการดึงดูดนักช็อปได้เข้ามาใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกวันรายการที่3เป็นช็อปแบรนด์บิวตี้เติมความงามด้วยไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมอบส่วนลดสูงสุด 25% บวกออนท็อปอันนี้ต้องเข้าไปช็อปในออนไลน์นะคะก็จะมีลดตั้งแต่ 10% เมื่อมียอดซื้อครบ 4,000 บาทลด 15% เมื่อมียอดซื้อครบ 6,000 บาทลด 20% เมื่อมียอดช็อปครบ 8,000 บาทและช็อปครบ 10,000 บาทจะได้ลด 25% รวมไปถึงยังใช้สิทธิ์ Power Pass ลดได้อีก 5% ด้วยเรียกได้ว่าลดแบบคุ้มค่าจริงๆและอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power Online โชว์พลังจัดแคมเปญ Discover Mall นะคะเปิดประสบการณ์ให้นักช็อปเนี่ยเข้ามาส่องไอเทมแห่งซีซั่นโดนใจทุกไลฟ์สไตล์และมีสินค้าบริการส่งตรงถึงบ้านด้วยตลอดเดือนกันยายนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก1สัปดาห์นะคะสามารถที่จะช็อปรับส่วนลดสูงสุดทะลุพิกัดรายการแรกช็อป 3,000 บาทจะได้ลด 20% โดยใส่รหัส20 NESMSEP นะคะและรายการที่2ช็อปครบ 7,000 บาทก็จะได้ลด 25% โดยใส่รหัสส่วนลด25 SEP 26ทุกประสบการณ์ช็อปดิวิฟีของ King Power ทุกสาขาก็จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบบสบายกระเป๋านั่นเองค่ะมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้นำททท.ไปเปิดคูหาประเทศไทยในงาน Tourism Expo Japan 2026หรืองาน TED TEJ นะคะ2026เมื่อวันที่24ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการโตเกียวบิ๊กไซต์กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้เน้นนำเสนอภาพลักษณ์ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมการสร้างการรับรู้ในเชิงบวกเจาะตลาดญี่ปุ่นขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์เชิงลึกภายใต้แนวคิด Healing is the New Luxury นะคะในงาน TEJ 2026ก็เป็นงานส่งเสริมการขายรายการใหญ่สุดของญี่ปุ่นมีหน่วยงานสนับสนุนก็เป็นสมาคมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมีสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวและบริการของญี่ปุ่นแล้วก็มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นในปีนี้ก็เปิดให้ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนเปิดบูธประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงบวกเจาะตลาดญี่ปุ่นกลุ่มที่มีคุณภาพและก็ต้องการมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยมีการเปิดให้ทำเวิร์กช็อปเชิงลึกในเรื่องของกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมการฟื้นฟูสุขภาพให้สอดคล้องกับเรื่องของ Healing is the New Luxury ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายพร้อมกับมีการแสดงมาสคอตการแสดงวัฒนธรรมสาธิตงานฝีมือมีเวิร์กช็อปเวลเนสมีการนำเสนอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและก็ผนวกกับสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวอีกหลากหลายของเมืองไทยนะคะโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทั้งจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประชาชนชาวญี่ปุ่นได้สัมผัสอัตลักษณ์ความเป็นไทยเขาจะมีการสาธิตนวดฟ้อนเล็บการทำเวิร์กช็อปยาดมสมุนไพรทำเครื่องประดับจากขยะในทะเลแล้วก็ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวได้ครบมิติสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบมาเที่ยววัฒนธรรมกับเที่ยวประวัติศาสตร์ของไทยด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมาไทยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.7 วันก็ใช้จ่ายประมาณ 5,232 บาทต่อคนต่อวันหรือตลอดทริปก็จะใช้อยู่ที่ประมาณเกือบ 41,000 บาทนะคะปัจจัยที่สนับสนุนให้ญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยยังมีอยู่3เรื่องก็คือ 1. ระยะทางใกล้ราคาเข้าถึงได้ 2. ใช้เวลาเดินทางไม่มาก 3. ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะเป็นช่วงหยุดฤดูหนาวของญี่ปุ่นที่ จะเอื้อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแบบเดินทางด้วยตนเองหรือ FIT และก็เดินทางแบบหมู่คณะได้ด้วยสำหรับททได้ใช้3กลยุทธ์ในการรับมือที่จะกระตุ้นตลาดญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ประกอบไปด้วย1การทํากลยุทธ์ที่1ก็คือส่งเสริมตลาดเน้นเพิ่มความจุที่นั่งเที่ยวบินแล้วก็มีการผลักดันให้ทําเที่ยวบินเช่าเหมาลําเข้ามาในเส้นทางต่างๆจากสนามบินเซนไดแล้วก็มีการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดกับสายการบินหลักและบริษัทนำเที่ยวกลยุทธ์ที่2ก็คือเน้นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มสุขภาพและเวลเนสลักชัวรี่ช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวเชิงกีฬากลยุทธ์ที่3ก็ชูจุดเด่นด้านความคุ้มค่าและกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองเพื่อที่จะผลักดันตลาดญี่ปุ่นให้เป็นตลาดคุณภาพที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำและได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะมาต่อที่ข่าวของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันนี้เรานำเสนอ2ข่าวคู่กันเลยนะคะข่าวแรกก็เป็นข่าวที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดหรือ BFPL กับบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัด BPT นะคะเขาได้รายงานถึงเรื่องการขยายพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3หลังจากที่มีการพบรอยรั่วซึมในระบบท่อส่งน้ำมันและได้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมกับนำระบบท่อส่งน้ำมันกลับมาใช้งานโดยให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รอบพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้จัดทำแผนซ่อมบำรุงตามมาตรฐานวิศวกรรมและข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานรวมทั้งได้ส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงท่อให้กรมธุรกิจพลังงานใช้ประกอบการตรวจหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบท่อส่งน้ำมันเมื่อมีการซ่อมแซมจุดที่พบรอยรั่วซึมเสร็จแล้วก็จะตรวจสภาพภายในระบบท่อด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า intelligentพิกนะคะก็ตลอดแนวระยะทางประมาณ66กิโลเมตรและทั้ง2บริษัทก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมกับทดสอบประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะนำระบบท่อส่งน้ำมันกลับมาใช้งานภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานโดยได้มีการจัดทีมประจำพื้นที่เพื่อเข้าไปสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ทางบริษัท BFPL กับบริษัท BPT ก็ได้จัดทำแผนแก้ไขระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในระยะยาวควบคู่กันไปด้วยสำหรับระบบส่งท่อน้ำมันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการของ BPT ส่วน BFPL เป็นบริษัทในกลุ่มของบางจากที่ได้สิทธิ์ในการใช้และบริหารท่อรวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามทั้ง2บริษัทก็ได้ให้ความร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดีนะคะและก็ดูแลเรื่องมาตรฐานการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งมีการดูแลเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสมในฐานะที่การบริหารจัดการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อให้ประกอบการและผู้บริโภคได้ใช้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองค่ะมาอีกข่าวของบางจากก็คือทางด้านของคุณอนุวัฒน์รุ่งเรืองรัตนากุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลงกันบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้นำทีมมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาทให้กับโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าและกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีคุณศรีศักดิ์สุขชุ่มผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นผู้รับมอบที่สวนเปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาไปเมื่อเร็วๆนี้โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเป็นหนึ่งในโครงการที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนได้มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนกว่า 10,000 ตัวสำหรับเงินสนับสนุนครั้งนี้จากบางจากก็จะได้นำไปใช้เป็นค่าอาหารสัตว์เวชภัณฑ์สำหรับรักษาพยาบาลสัตว์การจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าในสวนสัตว์เขาเปิดเขาเขียวในคราวที่จำเป็นต่อไปทางคณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนกว่า900คนยังได้ร่วมกันทำโครงการปั้นเมล็ดพันธุ์ดินหรือซีดบอลและก็ยิงเมล็ดพันธุ์เข้าไปสู่พื้นป่าร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมในระยะยาวตามนโยบายของบางจากที่พร้อมให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีข้อมูลดีๆที่จะชวนไปเที่ยวงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนกันนะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการจัดตั้งแต่วันนี้ไปชมได้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569เดี๋ยวรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเราจะมานำเสนอให้ฟังรวมไปถึง5วิธีในเรื่อง ื่องของการรับมือกับภัยช่วงหน้าฝนและก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูขุนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
1: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยKing Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
10: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะชวนไปเช็คอินความสุขกันกับความยิ่งใหญ่ตระการตาในภาคเหนือเริ่มแล้วนะคะสำหรับการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแสงสีงดงามตระการตาเหนือจินตนาการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนไปสัมผัสสักครั้งกับงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนเริ่มพื้นที่แรกในวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569บริเวณย่านเมืองเก่าลำพูนก็เป็นการเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยแนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งฮาริพุนชัยเนรมิตแผ่นดินย่านเมืองเก่าลำพูนให้ตระการตาด้วยแสงสีเสียงเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมกับตำนานส่งคุณค่าให้เจิดจรัสเหนือการเวลาด้วยจุด12จุดการแสดงศิลป์มหาเสน่ห์แห่งนครฮาริพุนชัยไปชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นไปจนถึง4 ทุ่มปักหมุดจุดที่1ก็คือท่าสะพานท่าสิงตรงข้ามวัดพระธาตุหลิบุญชัยนำเสนอเรื่องสายแสงแห่งหลิบุญชัยสร้อยประการแสงแห่งสายน้ำประการตารับรุ่งอรุณแห่งศรัทธาจุดที่2เป็นประตูท่านางวัดช้างรองกำแพงแห่งความทรงจำรอยอดีตข้ามกาลเวลาย้อนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จุดที่3เป็นคูเมืองรอบเมืองเก่าวัดมหาวันได้ชื่อใน

มเทวีราชินีนิลันแห่งหริพุนชัยและไปสดุดีพระบารมีราชินีเป่งประกายศรัทธาสู่นิรันดร์จุดที่7เป็นร้านกาแฟ Back to Basic ก็เสริมเสน่ห์นิลันแห่งลำพูนสะท้อนวิถีชีวิตร่วมสมัยจากอดีตสู่ปัจจุบันจุดที่8เป็นวัดสันป่ายางหลวงนครแห่งพุทธศิลป์มณฑลแห่งสัจธรรมจุดที่9เป็นวัดสันป่ายางหลวงนะคะรัศมีแห่งพุทธศิลป์ดังกังวานแสงธรรมส่องสว่างระฆังแห่งศรัทธาจุดที่11เป็นวัดสันป่ายางหลวงอีกเช่นกันนำเสนอในเรื่องของพุทธศิลป์แห่งศรัทธารัศมีบารมีสองฟ้าจุดที่11เป็นเรื่องของรัตนะแห่งพุทธศิลป์อัญมณีคู่แผ่นดินประกายแสงเรืองรองในม่านหมอกราตรีและปิดท้ายที่เจดีย์วัดศรีบุญเรืองมหาศรัทธาแห่งแสงธรรมยอดเจดีย์ทอแสงธรรมนำจิตวิญญาณสู่ความสงบร่มเย็นไปเช็คอินกันได้วิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมใครที่ขึ้นไปภาคเหนือลองไปเช็คอินได้อยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อกันหมดทั้ง12จุดเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพมาดู5วิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนองนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นี่ก็คือเป็นช่วงที่มีฝนตกหลายวันละหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงหลังเลิกงานก่อนที่จะออกจากบ้านหรือไปทำงานแต่ละครั้งก็แนะนำให้ตรวจสภาพภูมิอากาศก่อนแล้วก็เรียนรู้พร้อมกับเตือนสติในเรื่องของการหาวิธีหลบฝนและฟ้าคะนองอย่างปลอดภัยเบื้องต้นง่ายๆก็มี5วิธีมาแนะนำกัน1ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะลดเสียงในเรื่องฟ้าผ่าลงดินหรือเหนี่ยวนำกระแสไฟ2หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งเช่นสนามหญ้าหรือทุ่งนา3งดใช้โทรศัพท์มือถือเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่กลางแจ้งในช่วงฟ้าฝนคะนองเนี่ยก็จะเป็นตัวรอฟ้าได้ดีนะคะ4ก็คือถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์ป้องกันการกระชากและความเสียหายจากฟ้าผ่าและ5ก็คือระวังน้ำท่วมขังสัตว์มีพิษถ้าต้องผ่าช่วงน้ำท่วมขังหรือลุยน้ำก็ให้ระมัดระวังโดยใส่รองเท้าบูทที่ปลอดภัยนะคะก็เป็น5วิธีที่ทำได้ง่ายๆและก็จะได้ช่วยบอกความปลอดภัยได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนมีน้ำมากอย่างนี้มาในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เปิดเผยว่าได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานที่เรียกว่างานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนช่วงบ่าย3โมงถึง3ทุ่มครึ่งจัดบริเวณริมน้ำนะคะ The River by กตะธานีเชียงรายเป็นการนำเสนอรวบรวมนะคะของดีของเชียงรายมาไว้ด้วยกันในฐานะที่เชียงรายเป็นเมืองที่มีธรรมชาติเงียบสงบมีภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่ดีมีศาสตร์การนวดแผนไทยมีอาหารสุขภาพและก็มีกิจกรรมฮิวกายฮิวใจมากมายทางด้านของคุณนัทครุฑสูตรนะคะรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าททก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพหลักในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพกับการท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายก็มีการสอดรับในเรื่องที่จะชูให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดส่งเสริมการมีอายุยืนการเยียวยากายใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะนี่เขาก็จะชูเรื่องของเชียงรายหมุดหมายแห่งความสมดุลเชื่อมไปถึงวิถีสโลไลฟ์แบบล้านนาเข้ากับแนวคิดที่เรียกว่า The Art of Healing Longevity ก็เชิญชวนให้คนได้ไปพักกายพักใจฟื้นฟูสุขภาพและเชียงรายก็ถือเป็นหนึ่งในเมืองแห่งสุขภาพด้วยโดยได้เสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องของการบำบัดด้วยธรรมชาติมีการจำลองการอาบป่าและก็การบำบัดด้วยคลื่นเสียงหรือ Sound Healing แล้วก็คืนความสงบสู่จิตใจให้กับผู้คนหรือนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้ประดับไฟให้สวยงามนำศิลปวัฒนธรรมล้านนามาเสนอควบคู่กับอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของวิถีชนเผ่ารวมไปถึงยังมีกิจกรรมคราฟกับเวิร์กช็อปด้วยเพื่อเช่นงานผ้างานไม้น้ำมันหอมงานวาดภาพงานปั้นดินชวนไปลงมือปฏิบัติจริงกันนะคะภายในตลอดงานก็จะมีโซนขายอาหารมีให้เปิดประสบการณ์ลองรับประทานอาหารปรับท่าตามสมดุลของแต่ละคนมีอาหารถิ่นรสเลิศมีการเสนอผ่านอาหารที่เป็นวัฒนธรรมแบบฟิวชั่นเข้าด้วยกันนะคะนี่ก็เน้นเรื่องของ longevity แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะสำหรับงานเสน่ห์เชียงรายครั้งนี้ส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่คุณณัฐพงษ์จาระวิจิตรผู้ขอตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารป๊อกป๊อกนะคะเปิดเผยว่าเขาได้เตรียมจัดงานนี่เป็นครั้งแรกนะคะเขาใช้ชื่อแบรนด์เขาเลยคือป๊อกป๊อก October Fest 2026จัดภายใต้แนวคิด A New Tradition Begins จัดทั้งหมด9วันก็วันที่24ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569บริเวณ The 71 Venue นะคะ
หรือเวนูที่71โดยได้ยกบรรยากาศ Oktoberfest กลิ่นอายมิวนิกของเยอรมันมาไว้ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เดอะ71เวนูก็เป็นการสร้างพื้นที่พบปะเฉลิมฉลองเทศกาลสไตล์เยอรมันและก็ได้มีการร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเยอรมันในไทย

0: มีสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์มีมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันร่วมกันถ่ายทอดกลิ่นอายและวัฒนธรรมเยอรมันให้เป็นส่วนหนึ่งของงานออกโทเบอร์ป๊อกป๊อกออกโทเบอร์เฟสก็มีการตั้งเป้าว่าจะผลักดันงานนี้ให้เติบโตเป็นเทศกาลประจำปีสำหรับงานครั้งแรกในปี2569นี้เขาจะแบ่งเป็นในภายในฮอลล์และก็โซนกลางแจ้งที่อยู่ริมน้ำมีการรวบรวมอาหารเยอรมันอาหารนานาชาติเครื่องดื่มหลากหลายแบรนด์มาเปิดให้บริการกว่า50บูธและมีการตกแต่งในสไตล์เป็นบาวาเรียนมีโต๊ะยาวสำหรับนั่งรวมมีให้ชมดนตรีสดแล้วก็มีเกมมีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทั้งกลุ่มทั่วไปกลุ่มเพื่อนและครอบครัวรวมไปถึงเปิดจองโต๊ะสำหรับกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดใหญ่สามารถจองโต๊ะได้ด้วยงานนี้คุณณัฐพงศ์กล่าวว่าได้ขยายธุรกิจเดิมจากการนำอาหารไปหาผู้บริโภคผ่านโมเดลฟู้ดเดลิเวอรี่ก็หันมาทดลองทำเป็นการจัดงานป๊อกป๊อกออกโทเบอร์เฟส2026โดยดึงผู้คนเข้ามาร่วมอยู่ในงานเพื่อใช้อาหารเป็นตัวเชื่อมสำคัญภายใต้แนวคิดที่มีการนำรถพุ่มพวงเข้ามาผสมผสานกับฟู้ดคอร์ตฟู้ดเดลิเวอรี่จนเกิดเป็นโมเดลป๊อกป๊อกออกโทเบอร์เฟส2026นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกแบบนึงที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นแนวคิดที่จะมีการต่อยอดแบรนด์ไปสู่พื้นที่ใหม่ในการทดลองตลาดครั้งสำคัญจากนั้นคือแปลงสภาพให้เห็นโมเดลของธุรกิจว่าไม่ใช่เพียงการนำอาหารไปหาผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะดึงผู้บริโภคเข้ามาพบปะพูดคุยกันในบรรยากาศที่น่าสนใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวฤดูหนาวโดยเลือกใช้โลเคชันก็คือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดอะเจสเวตเวนูซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังในเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว97.0และก็สามารถอ่านข่าวต่างๆได้เพิ่มเติมใครที่สนใจข่าวไหนก็เข้าไปอ่านได้ในเพจ Facebook เพนลุงยายสามเสนนะคะหรือในเว็บไซต์ในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่า GURUTOURZA นะคะและก็เข้าไปอ่านในช่องทาง Instagram ทาง X ที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆมีอัปเดตข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โดยเมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง5ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว6ถนนเสนานิคม7ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน8ถนนศรีนครินทร์9ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก10ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี11ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข12ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจอด ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 หรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้า ช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
4: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชัยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา14นาฬิกาของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีธิดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
7: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาษีสวท.สังขละบุรีรายงาน
0: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุดบริเวณกิโลเมตรที่81+900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
8: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
9: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการคลังชูแนวคิด plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
13: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า plus ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือ food delivery และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
0: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: พร้อมกันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
3: ค่าไฟที่ขายไปคืน
1: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
2: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละ

0: สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปรสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบิตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410UVP Turbolet ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโกด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนน ส่วนเฉลิมฉานยุทธวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมครีนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สมผลให้ไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าโดยทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมาลิคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม B ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนาภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม26-24 17-21 21-18มาครอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลสชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบ้กับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0-2เกม16-21 12-21 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลเอาชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2-1เกม12-21 21-19 21-14 ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21-5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกหทัยทิพย์มิจาดกับตัปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-19 21-8 ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนริซ่าปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตารวมทำเอาชนะคะแนนดานิยาลชาบักจากอิหร่าน4-1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปาริดาน่วมคงและหัทยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8-21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทอง ด้านนักปั่นถนนพีระพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสาย

0: ญาติใหม่รู้สึกเลอทัวร์เดินลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028 e-sport team fighting game ที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8 และ The King of Fighter 15ทีม e-sport ไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง 2-3 หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
1: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสูรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยพัทคือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
3: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ

น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรและเวลา 19

19:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง33 เซนติเมตรและเวลา13:25 น.เท่ากับระดับทะเลปานกลาง

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดรมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียม

0: พร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์ฟอร์ไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life ครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่เขาเรียกอะไรปลายเดือนกันยายนได้เรื่องอย่างวันที่25วันศุกร์ที่25ที่ผ่านมาก็หลายๆหน่วยงานก็มีจัดงานเลี้ยงเกษียณสำหรับหน่วยงานราชการนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเดือนสุดท้ายสำหรับคนที่ถึงอายุเกษียณราชการก็จัดงานเลี้ยงพร้อมกับวันที่ฝนตกพรำๆทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงวันที่27เดี๋ยวทักทายทั้งสองท่านก่อนนะครับทักทายพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชแล้วก็อาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณทั้งสองท่านที่มาอยู่ร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กแล้วก็สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ก็ภูมิในการทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ทั้งสองท่านนะอาจารย์ต้นนี่ก็หลายคนก็รู้จักในนามอาจารย์ที่เป็นกูรูเรื่องรถยนต์เขาเรียกกูรูนะพี่ต้นนะ
3: ครับผม
2: สามสิบกว่าปีในวงแวดวงยานยนต์แล้วก็อาจารย์ปุ๊กนี่ไม่ต้องพูดถึงครับรถที่เขาเรียกรถที่ง่ายๆไม่ถึงอาจารย์นะต้องรถยากแต่มาพูดถึงในสถานการณ์ที่เราเจอกันนะครับทั้งสองท่านเป็นผู้ประสบภัยไหมเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานตอนเย็นเอาพูดถึงตอนเย็นก่อนนะเพราะตอนเช้ายังพอทุเราอยู่พูดถึงตอนเย็นก่อนตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยเช้าเมื่อวานยันถึงตอนเย็นเมื่อวานเนี่ย ก็มีการมีฝนตกลงมาพอสมควรนะพี่ต้นไม่หนักแต่ตกทั้งวัน
3: ไม่พอสมควรครับตกเยอะทีเดียวอย่างนี้ คือในภาพรวมเนี่ยมันมีกระแสดราม่าเรื่องของกรมอุตุไทยแลนด์นะก็เรียกไทยแลนด์เลยนะขึ้นมากับชื่อคุณทีลมฟ้าอากาศของเขานี่แหละนะครับคุณทีคือใครนะฮะคุณทีก็คือเป็นเพจนึงซึ่งโด่งดังมาจากที่หาดใหญ่นะครับคุณทีเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่จะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ชาวบ้านหรือเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือเป็นอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักคุณทีนะครับแต่การอธิบายเนี่ยด้วยภาษาชาวบ้านเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ง่ายกว่าไม่ได้มาประกาศแบบก็เรียกอะไรภาษาราชการซึ่งชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนกับภาษาพูดไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เอ่ยนักรีวิวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็มีคนฟังเยอะเพราะว่าเข้าใจง่ายจริงๆก็ไม่ต่างจากคาร์ฟอร์ไลท์หรอกคาร์ฟอร์ไลท์ก็คือสั่งเคาะคำพูดสั่งเคาะข้อความที่จะสื่อสารให้กับคนฟังวิทยุเนี่ยอย่างของเราเนี่ย FM 97จนตอนบ่ายโมงเนี่ยก็ฟังง่ายนะครับแต่พอคุณทีดังจากที่หาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ที่น่านกับที่แม่สายเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับน่านเอาล่าสุดมาเลยนี่นะฮะฝนตกอยู่380 มิลอยู่ที่บนภูเขาฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วไปดราม่าบอกอะไรนะมีแต่ภูเขาหัวร้อนไม่มีโดนตัดหมดเป็นทุ่งข้าวโพดหมดอะไรหมดอันนี้ไม่ใช่นะครับสิ่งที่ใช่เนี่ยมันเป็นที่บางอำเภอบางพื้นที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกขนาด380เนี่ยถือว่าเยอะมากๆอย่าเรียกฝน100ปี1000ปีเลยคือในประวัติศาสตร์เนี่ยฝนตกที่อำเภอเดียวเยอะขนาดนี้มันก็ไม่เคยมี
2: ครับ
3: นะครับอันนี้ก็คือน้ำก็จะไหลลงมาจากที่ภูคานะครับผ่านอำเภอปัวแล้วก็กว่า7ตำบลอย่างที่ผมไปสำรวจเส้นทางที่ผ่านมาอันนั้นคือบุคลิกน้ำที่ปัวแล้วก็จะผ่านท่าวงผาผมก็ต้องไปล้างบ้านซึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่บ้านที่นั่นนะนะครับลักษณะน้ำที่ไหลจากที่สูงที่ต่ำเหมือนขั้นบันไดอะครับอันนั้นคือบุคลิกของที่น้ำน่านนะครับตามใดที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไม่มีเขื่อนเก็บน้ำไม่มีแม่น้ำน่านที่สองห้องปูเพียงไม่ได้กระจายน้ำลงพื้นที่นาไม่ทันอันนั้นคือน้ำน่านนะครับเอากลับไปที่แม่สายนิดนึงแม่สายเนี่ยภูเขาสูงเนี่ยคือกั้นชายแดนระหว่างไทยเนี่ยฝั่งทางแม่สายฝั่งทางดอยช้างฝั่งทางดอยตุงนะครับดอยวาวีนะฮะแล้วก็ฝั่งพม่านะครับแม่น้ำสายเนี่ยมาจากพม่านะครับพอพม่าเนี่ยแน่นอนเขาก็บอกว่ามันกวนตลอดหน้าแรง ตัดไม้นะครับมีแต่ยาเสพติดยาเสพติดก็ปลูกฝิ่นได้อะพอปลูกฝิ่นได้มันก็มาเป็นต้นกําเนิดฐานตั้งต้นของเรื่องยาเสพติดได้ใช่ไหมล่ะพอฝนมามันไม่มีอะไรกลับมาฝนมันก็ตกแบบนี้นี่แหละตกแบบเยอะๆนี่แหละนะฮะก็ผ่านมาก็ท่วมซึ่งตรงแม่น้ําสายถ้าเราเคยไปพื้นที่แม่สายเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ลาดต่ําถ้าเราอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สายมันจะสูงมันลาดไปหาข้างล่างลาดจากสูงต่ําเนี่ยประมาณ1 กิโล300 เมตรลงไปหาข้างล่างนะน้ำพื้นที่ชายล่างโดนน้ำท่วมหมดแน่ๆนะครับแต่ตรงที่แม่สายอ่ะที่อำเภอแม่สายโรงพยาบาลแม่สายเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะครับเป็นจุดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเอาไข่เนี่ยเป็นพันฟองเลยเป็นร้อยๆถาดเลยนะครับเอาบริจาคข้าวสารเนี่ยไปที่โรงพยาบาลที่อำเภอแม่สายอันนั้นบุคลิกเป็นอย่างนั้นนะครับมาที่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยนะฮะถ้ามองตามเข็มนาฬิกาตามแผนที่นะฮะเลข12เนี่ยคือทะเลสาบสงขลาฝนตกจากเขาทางเลข3ที่เขาคอหงนะฮะฝนตกจากสะเดาหมายเลข6ฝนตกจากอีกภูเขาหนึ่งทางอำเภอรัตภูมินะฮะทางเส้นมาทางสตูลน่ะหมายเลข9เห็นไหมครับจาก3 6 9เนี่ยไหลมารวมกันมารวมกันตรงกลางเข็มนาฬิกาแล้วทางออกเนี่ยก็คือต้องไปทะเลสาบสงขลาไปทางทิศเหนือแล้วน้ำจาก3ภูเขาอ่ะภูเขาละ300 มิลลิเมตรรวมเป็น900ครับป้ายปั๊มน้ำมันบางจากยังมิดป้ายคิดดูอ่ะนั้นคนที่เสียก็คือคนที่ติดอยู่ชั้นล่างถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นฝ้าเพดานแหวกฝ้าได้ขึ้นไปนั่งขึ้นไปยืนบนหลังคาบ้านได้อันนั้นน่ะรอดนะครับงัวเนี่ยน้องงัวตัวใหญ่ๆยังขึ้นมาอยู่ชั้นสองบ้านได้คิดดูอ่ะนะครับอันนั้นเล่าให้ฟังว่าบุคลิกน้ําเนี่ยมันแตกต่างกันสามพื้นที่นะครับแต่กทมเนี่ยมันไม่ได้มีภูเขาเยอะขนาดนั้นแต่มันเป็นลมมาจากทิศมาจากเมืองการนะครับแนวของเมืองการเนี่ยนะฮะวิ่งผ่านทางกรุงเทพนะครับลมเนี่ยจากเมืองการผ่านกรุงเทพไปทางเขาใหญ่ไปทางโคราชนะครับออกไปทางบุรีรัมย์เห็นไหมฮะแนวลมเนี่ยมันจะมีจากตะวันตกมาทางตะวันออกนะครับแล้วสิ่งที่ฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยปีนี้ลมหนาวมาเร็วนะครับถ้าบ้านอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่น่านเนี่ยบ้านอยู่เชียงรายลมหนาวมาแล้วนั้นแนวปะทะเขตอุณหภูมิเย็นเนี่ยมันลงมาแล้วครับ
2: ครับ
3: เมื่อลงต่ำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วพอเมืองร้อนมาเนี่ยฟ้าฝนเมืองร้อนแถวปากน้ำสุพรรณบุรีเนี่ยใบเย็นน่ะฝนก็จะหอบขึ้นมาพอมาเจอแนวเขตปะทะปุ๊บก็ตั้งแต่สระบุรีลพบุรีปราจีนบุรีเนี่ยคือข้อต่อของอากาศนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยคืออากาศร้อนนะครับนี่พูดมาเยอะเนี่ยเป็นอากาศเย็นแต่แนวจากตะวันตกมาทางตะวันออกเนี่ยมันก็เลยค้ำทำให้ฝนตกที่เวียดนามใต้เยอะฝนตกที่แคมโบเดียเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งเป็นที่สักแก้วนะครับปราจีนบุรีวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆวันนี้ผมต้องกลับไปที่บ้านปราจีนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนมีนิมนต์พระฉันเพลนะฮะทำบุญกระดูกคุณพ่อคุณย่าเรียกว่าบรรพบุรุษก็ได้นะฮะก็กำหนดไว้ก็เตรียมข้าวปลาอาหารนะฮะเตรียมนิมนต์พระไว้เรียบร้อยนะฮะก็ยังถามหลานที่บ้านว่าตู้หลังบ้านเป็นยังไงมาหลังบ้านผมติดแม่น้ํานะผมมาเกิดกับแม่น้ําปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งทางแปดริ้วว่าหลวงพ่อโสธรเรียกแม่น้ําบางปะกงสายน้ําเดียวกันแม่น้ํามาจากกระบินบุรีนะครับผมก็เลยบอกกับที่บ้านบอกว่าที่บ้านเนี่ยน้ําไม่ท่วมแหละมีเขื่อนนฤบดินทร์นะฮะนฤบดินทร์จินดาอยู่ที่กระบินบุรีดักน้ําที่น้ําพระปงได้นะฮะแล้วทยอยน้ําลงแต่ถ้าน้ํามาเนี่ยน้ําจะไปทางอําเภอศรีมหาโสถนะครับเรียกว่าโคกปีบนะฮะลงไปทางบ้านสร้างน้ําจะระบายไปได้เยอะแต่ให้น้ําท่วมปราจีนแบบแต่ก่อนเนี่ยไม่ท่วมแล้วแต่ก่อนเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ําผ่านจากแปดริ้วนะฮะมาถึงที่ลูกวันเจ้าพระยาไปภูเบศเลยแล้วที่นั่นเนี่ยน้ําประปาเนี่ยเค็มบ้านผมเนี่ยเค็มน้ําเค็มขึ้นมาถึงเลยคือน้ํากร่อยเลยแต่ตอนหลังเนี่ยพอสร้างเขื่อนนฤบดินทร์จินดาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเขื่อนตรงวัดสมานเนี่ยนะฮะเขื่อนวัดสมานเนี่ยเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ําที่ป้องกันน้ําเค็มไม่ขึ้นมาข้างบนนั้นน้ำเหนือลงมาโดนกั้นไว้แล้วนั้นที่ปราจีนเนี่ยคอนโทรลได้นั้นน้ำที่ผมเคยเป็นพระสมัยศึกบวชใหม่ๆแล้วอยู่ศึกเดือนตุลาคมใกล้ๆลอยกระทงอ่ะน้ำหัวเขาที่วัดแก้วพิจิตรนะพระรามหลวงที่ผมเคยบวชนะครับนั้นน้ำเยอะแต่ปีนี้ฝนตกเยอะแต่น้ำนั้นไม่เยอะหรอกนะครับที่แม่น้ำบางปะกงนะฮะปกติน้ำสูงกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา1 เมตร 20 เซนนะครับถ้าเราผ่านคลอง9เนี่ยขับรถจากรังสิตมาทางนครนายกนะฮะถ้าคลอง6อ่ะคือราชมงคลคลอง6ถ้าคลอง9จะเห็นประตูน้ำมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำยกน้ำนะครับจากคลองรังสิตเนี่ยขึ้นมาไว้ในแม่น้ำรังสิตเอาในคลองรังสิตเพื่อจะผันน้ำออกไปทางบางปะกงนะครับคลอง9เนี่ยนะฮะออกจะออกทางคลองประเวศบุรีลมได้นะครับเอาน้ำขึ้นสูงมาปีนกำแพงมา แต่ฝั่งรังสิตใกล้ๆบ้านพี่ก๊อตอะนะฮะตะผ่านตรงเรียกว่าตำบลประชาธิปัตย์เนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะสูงมากเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับนั้นข่าวเมื่อวานเนี่ยนะฮะที่ทยาบางบานเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บน้ำนะครับเขาก็เลยแซวกันว่ามีสีน้ำเงินอยู่สี่ห้าคนมีส้มอยู่หนึ่งสีน้ำเงินเอาโฟมไปให้ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขามีเรืออยู่แล้วนะในการเขาออกโดยเรือมันก็ไม่สะดวกหรอกนะครับบ้านผมอยู่ที่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีใต้บ้านผมก็มีเรือนะครับบ้านคุณยายอยู่ที่จังหวัดน่านใต้ถุนบ้านก็มีเรือผมก็ถามยายเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันอายุ80ปีเนี่ยยายจะก่อนเป็นสาวเนี่ยพายเรือไหมก็พายทุกวันน้ำน่านแต่ก่อนมันไม่ได้ท่วมขนาดนี้เห็นไหมต้องพูดถึงคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะฮะทีนี้มาถึงกทมอันนี้นี่พอฉายภาพก็จะมองเห็นว่าทางกรุงเทพเหนือเนี่ยนะฮะคำว่าดอนนี่คือดอนเมืองแปลว่าที่มันสูงอยู่แล้วนะฮะในสมัยสร้างดอนเมืองเมื่อปี2455นะครับนั้นเขาก็มองแล้วว่าเป็นพื้นที่ดอนแต่พื้นที่ดอนในสมัยของเมื่อปี54น้ำท่วมได้ยังไงแน่นอนครับน้ำมาจากแม่น้ำอยู่แล้วน้ำคลองรังสิตพังหมู่บ้านราชกฤษณ์200ปีสร้างกำแพงน้ำไว้อย่างดีเลยจริงๆรอดแล้วครับคลอง6เนี่ยแล้วก็ม6หลัก6เนี่ยตรงแถวมอรังสิตอ่ะรอดแล้วครับคนที่อยู่ฝั่งตังแห้งเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยเอาอาหารไปยื่นเสบียงให้ทุกวันให้คนที่อยู่ริมน้ำริมน้ำก็แปลว่าน้ำท่วมแล้วไงวันดีคืนดีมีมือมืดเพราะมันมากับความมืดดึงกระแพงน้ำพังหมดเลยก็เลยน้ำท่วมรังสิตเนี่ยพอน้ำท่วมรังสิตน้ำก็มาจากคลองก็ไหลมาจากบางปะอินทุยาเพราะว่าวังน้อยเนี่ยนะนี่โครงอุตสาหกรรมนวนครโดนอยู่แล้วที่นิคมอยู่ที่อำเภออุทัยนะฮะที่อุทยาเนี่ยรถจนะเนี่ยฮอนด้านี่โดนเต็มๆเลยฮอนด้านี่หลายบันคันรถจมน้ำหมดเลยเพราะว่าพยายามสร้างกำแพงน้ำกั้นน้ำแหละแล้วก็เอาไม่อยู่สู้ไม่ไหวนะครับซึ่งน้ำเหนือมาแล้วน้ำเหนือมันมาไงเยอะตอนนั้นเนี่ยกรมอุตุบอกว่าปีนี้จะแล้งกรมอุตุก็เก็บน้ำไว้เลยนะเก็บน้ำไว้ที่เขื่อนป่าสักเนี่ยเก็บไว้สัก 70-80% ภูมิพงศ์ก็เก็บไว้เท่ากันหมดเลย 70-80% เลยนะครับผมไม่ได้พูดถึงเขื่อนสิริกิติ์และน้ำมันสูงไปนะครับสิริกิติ์ก็เก็บไว้พอสมควรนี่3เขื่อนหลักเวลาพอเก็บน้ำไว้ 70-80% โดนมรสุมเข้ามา3ลูกแน่นอนครับเขื่อนภูมิพงศ์ก็ล้นสปินเวย์ก็ผ่านกำแพงเพชรมาแล้วนะครับก็มาเจอกันที่นครสวรรค์นครสวรรค์ก็ทำกำแพงน้ำสู้แต่ก็สู้ไม่ได้นะครับพิษณุโลกเมืองสองแควน้ำล้นมาจากสปินเวย์ที่น่านก็มาเจอพี่โลกท่วมก่อนนะฮะแล้วก็มาท่วมหนักที่นครสวรรค์แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทยอยท่วมหมดเลยนะครับยกเว้นสุพรรณบุรีแล้วก็น้ำที่ตามซ้ำมาอีกทีหนึ่งก็น้ำมาจากเขื่อนป่าสักนั้นบอกว่าการบริหารผิดพลาดใช่ไหมก็คือพอบอกแรงก็เก็บน้ำพอฝนมาก็น้ำล้นตะปินเวแล้วฝนก็มาคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มาด้วยพายุสามลูกวันนี้ที่ฝนตกอยู่เนี่ยเราคุยกันตอนบ่ายโมงเนี่ยมันไม่มีชื่อพายุนะ
2: ใช่ใช่ครับใช่
3: มันเป็นร่องอากาศความกดดันร่องอากาศต่ำอย่างที่ผมบอกครับมันมาจากฝั่งทางอันดามันเนี่ยมาทางอินเดียเนี่ยมาทางตะวันตกเนี่ยทางเนี้ยมันพาดขึ้นไปมันพาดจากเมืองการเฉียงขึ้นไปทางอีสานใต้และแนวปะทะเนี่ยมันอยู่ที่ตรงเนี้ยนะครับเพื่อนผมขับเครื่องบินสุวรรณภูมิบินที่สุวรรณภูมินะฮะบินตั้งแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิจนวันนี้เขาใกล้เกษียณละเขาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรนบอมมันไม่ได้เกิดแบบนี้
2: ครับ
3: นะเครื่องบินเนี่ยขึ้นลงได้ปกติจะมีก็บินวนบ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรเดี๋ยวนี้รถเครื่องบินลงกรุงเทพอ่ะสามสนามบินเดี๋ยวนี้ใช้หมดเลยนะสุวรรณภูมิฝนตกก็มาลงดอนเมืองแล้วดอนเมืองฝนตกหนักๆก็ลงไม่ได้พอลงไม่ได้สนามบินสำรองก็คือลงที่อุตภา
2: โอเค
3: เขาจะเวียนกันที่สนามบินเนี่ยเขาจะเวียนกันว่าลงเนี่ยผู้โดยสารไม่ลงจากเครื่องนะลงเพื่อเซฟน้ำมันเซฟอากาศนะเพราะวนไปมันก็ไม่มีค่าอะไรนะเครื่องบินที่มันวนกันเนี่ยสิ่งที่เขาถามเห็นกันไหมเห็นกันในเรดาร์ถามทำไมมันวนออกมาทีสิบยี่สิบลำแล้วไม่ชนกันเปรียบเทียบเหมือนตึกอะครับถ้าลำไหนมาก่อนก็จะอยู่ตึกชั้นสามถ้าไหนมาหลังก็ชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกจนไปถึงชั้นยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองนั้นความสูงระดับเนี่ยคือทางเดินของเครื่องบินนะฮะอันนั้นเราให้ฟังว่าเครื่องบินก็ต้องรอนั่นนักบินที่คุยกับผมเนี่ยบอกว่าไม่เคยเจอฝนที่มันตกแบบหนักแล้วก็นานในพื้นที่เดียวขนาดนี้เนี่ยมันไม่เคยเจอ
2: ครับ
3: นั้นประกอบกันธรรมชาติวันนี้ก็เหมือนกันกลับมาล่าสุดมาเนี่ยฝนที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่พายุครับพี่ก๊อฟมันเป็นน้ำที่มันตกซ้ำอยู่อย่างเงี้ยสองสามวันเนี่ยนะฮะแล้วคุณทีฟ้าลมอากาศเนี่ยก็บอกเนี่ยมันจะตกอยู่อย่างเงี้ยจนถึงวันที่28 จนถึงวันจันทร
2: ์ค่ะ
3: แต่ตกแบบกลางฝนไปซื้อกับข้าวได้อะแต่การที่ไปซื้อกับข้าวเนี่ยน้ำบางบ้านก็กระตุ่มบางบ้านก็ครึ่งแห้งบางบ้านก็ไปหัวขาดแล้วด
2: ัง
3: นั้นการรอระบายเนี่ยมันต้องระบายจากกทมอย่างเดียวถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องระบายรอปทุมอ่ะไม่รู้ว่านายกแจ๊สแหละนายกอบจปทุมเนี่ยต้องเอาแล้วนะฮะนายกรังสิตที่เลือกกันมาเนี่ยต้องเอาแล้วนะฮะหรืออย่างสสพื้นที่เนี่ยสกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นช่วงที่ท่านต้องสร้างภาพให้ได้มากที่สุดแล้วนะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนชุดกันฝนเนี่ยลุยไปนะฮะตรงไหนที่มันน้ําต้องระบายได้ตรงไหนเครื่องสูบน้ําเพิ่มได้ตรงไหนดันน้ําได้ตรงไหนหน่วงน้ําได้ก็ต้องจัดการให้หมดแล้วก็จริงๆเนี่ยนะฮะคุณทีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ชมเขาหรอกเขาก็บอกว่าฝนมันจะตกแบบเนี้ยเป็นอาทิตย์น่ะน้ำหนักแบบเนี้ยนะครับแต่กรมอุตุบอกว่าดูกรมอุตุเนี่ยดูแต่ลมดูแต่อากาศบอกแค่ฝนหนักแล้วก็มีปริมาณวัดอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานคลองสามวาน180 มิลอย่างเงี้ยนะฮะแถวโอแจ้งวัฒนะก็มี100 มิลร้อยมิลนี่ก็ถือว่าตกเยอะมากนะอันนั้นแค่ต่อหนึ่งวันนะครับคูณ3 วันไปเลย300เลย
2: เยอะ
3: โอ
2: ้
3: ถ้า3 วันนี่เยอะครับ300ครับ300เยอะนี่สิ่งนี้เกิดขึ้นจากนี้ไปยังไงอย่างผมเนี่ยก็ถ้าพูดไปว่าบ้านไม่โดนน้ำท่วมมันคำพูดเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนท่วมกันหมดแหละผมเข้าออกบ้านเนี่ยบ้านผมก็เป็นเกาะอ่ะผมก็อยู่ตรงกลางตอนปี54ก็เป็นเกาะแต่จะเข้าออกบ้านสมัยก่อนก็ต้องใช้เรือหรือว่ารถต้องเป็นออฟโรดสูงๆอย่างปัญจโลกผมไปเนี่ยก็คือหยุดไม่ได้ก็ต้องผ่านน้ำเลย
2: ครับ
3: นะครับก็ต้องผ่านเลยแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยก็ต้องดูว่าใครเวิร์คโฟร์โฮมได้ก็ควรนะนะครับไม่เอารถออกไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะฮะมอเตอร์ไซค์เล็กเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วผมเห็นรอบตัดพระนครเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็รู้จักดี
2: ใช่ใช่ใ
3: ช่รอบตัดพระนครเนี่ยเขาอยู่ประมาณแจ้งวัฒนะ8เนี่ยบ้านเขาอยู่ประมาณโกสุมอ่ะหมู่บ้านโกสุมอ่ะเขาบอกว่าเขาบ้านไม่ได้มอเตอร์ไซค์เล็กก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วพอเขาเข้าบ้านไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นรถที่มาจากบ้านอาจารย์ปุ๊กอะนะมาจากเกาะเกร็ดเนี่ยเข้ามาเมืองทองเนี่ยมาได้แต่รถใหญ่แล้วก็ชิดเลนกว่าด้วย
2: พี่ต้นนิดนึง
3: ครับเชิญ
2: นิดนึงพอดีพี่ต้นพูดถึงเรื่องรถเข้ารถออกเนี่ยพอดีเมื่อเช้านั่งดูคลิปอะก็เป็นคลิปที่หน่วยงานของรถสีส้มนะที่ออกช่วยเหลือน้ำท่วมนี่แหละแต่พอดีเห็นถ้าเป็นรถคันใหญ่ระดับ6 ล้อ 10 ล้อครับเห็นวิ่งโอ้โหแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเลยอ่ะคือไปช่วยผู้ประสบภัยแต่ว่าคนข้างทางก็ประสบภัยเช่นกันมอไซค์ล้มระเนระนาดเลยคือวิ่งแบบพาแบบเอาเต็มที่เลยอ่ะคือไม่รู้ถึงคำว่ารีบแบบแต่ว่าก็ต้องเตือนภัยสำหรับรถไอ้แม่ให้คำแนะนำหรือว่าให้คำอะไรกับรถที่รถใหญ่วิ่งขนาดนี้พี่ต้น
3: ครับเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาด่าเนี่ยก็ต้องสมควรให้เขาด่าผ
2: ม
3: เข้าใจแหละว่าศัพท์เขาว่ารถสีส้มก็คือหน่วยงานรัฐหนึ่งแหละ
2: ใช่
3: แม่ก็ไปเดากันแต่ทีนี้ไม่ได้รถสีส้มนะรถที่เป็นกระบะสูงเนี่ยกระบะสูงไม่ต้องนับไปขับ2/4เนี่ยผมเห็นละวิภาวดีเนี่ยเลาะซ้ายเลยหน้า NBT เลยมาตั้งแต่ไทย PBS เนี่ยเลาะซ้ายอย่างเดียวเลย
2: ร
3: ูน้ำก็สูงแล้วคนที่อยู่ซ้ายเนี่ยเขาก็น้ำลึกอยู่แล้วแล้วมอเตอร์ไซค์เวลาเขาติดน้ำเนี่ยเขาต้องไปทางขวาถูกไหม
2: ใช่ครับใช่
3: ละอองน้ำไปสาดเขาคิดถึงเด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนกับโรงเรียนคุณครูข้าราชการที่เขาไม่ได้มีรถใหญ่รถเล็กต้องอาศัยวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าต้องรถเมล์เข้าป้ายอย่างเงี้ยต้องเว้นนะเว้นพื้นที่เขานะวันนี้ความห่วงใยความจำเป็นเนี่ยต้องสื่อสารกันให้ถึงแล้วทีนี้มาถามต่อว่าทีนี้แล้วแนวคลองเนี่ยมันน้ำเยอะใช่ครับผมอยู่แถววัชรพลเนี่ยสายใหม่ในบ้านเพื่อนผมตลอดแนวเนี่ยน้ำไม่ไปไหนเลยครับน้ำคงที่ตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงแหละแต่คำว่าคงที่เนี่ยที่บอกกับปริมาณฝนเนี่ยมา100 มิลมันดูดได้แค่60มันจะเหลือ40นะ40 บวก 10คืออะไรท่อดูดใหญ่อยู่ที่คลองเปรมประชากรเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้ๆแวลักษีเป็นสถานีดูดน้ําไปเคลื่อนข้ามกําแพงไปไว้ที่เจ้าพระยาตรงเนี้ยมีการสูบน้ําเนี่ย60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ฝนเนี่ยตอนเนี้ยมันลงมาถึง100มันก็จะมีเหลืออยู่40ถูกไหมครับต่อวินาทีนะนะครับนั้นคลองบางเขนเนี่ยม.ศรีปทุมเนี่ยหมู่บ้าน400หลังคาเรือนที่อยู่ตรงคลองบางบัวชื่อคลองบางบัวน
2: ะ
3: ครับตรงศรีปทุมตรงนั้นน่ะน้ำก็จะสูงเพราะน้ำเนี่ยก็ไปเชื่อมอยู่กับคลองเปรมถูกไหมครับเพราะท่อใหญ่อยู่ที่คลองเปรมนะครับท่อใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับก็อยู่ที่บึงแมกกาสันอันนั้นเป็นกรุงเทพชั้นในบึงแมกกาสันอันนั้นก็จะพร่องน้ำจะไหลผ่านจากไทย PBS ไปหาบึงแมกกาสันนั้นช่วยได้นะตรงนั้นน่ะไม่ค่อยมีคลองใหญ่เขามีเครื่องสูบน้ำใหญ่อยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งใกล้ๆกทม.2 นะครับอีกอันนึงอยู่ที่แยกคลองตันแต่อยู่บนคลองอยู่ในคลองอันนั้นก็จะสูบน้ำผ่านโซนหลวงแต่ก่อนเนี่ยหมู่บ้านเสรีหน้ารามน้ำท่วมศรีนครินทร์น้ำท่วมแต่ศรีนครินทร์เนี่ยต้องรื้อระบบการระบายน้ำใหม่เนื่องจากว่าต่อหม้อที่อยู่ตำแหน่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับมันมาปิดกั้นทางไหลน้ำเดิมนะครับลาดพร้าวเนี่ยของลาดพร้าวก็แน่นน้ำเยอะนะแนวลาดพร้าวเนี่ยก็ประสบเหตุเยอะนะครับวิภายเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เยอะก็คือบ้านที่เป็นทาวน์เฮ้าส์เดี่ยวแล้วก็ที่มีผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่แล้วกันเรียกคนแก่บางทีบางบ้านก็ไม่ได้แก่มากเดี๋ยวจะหาไว้พาดพิงคนแก่เขาไม่ได้นอนชั้นสองอ่ะเขานอนชั้นล่างคือนอนบนเตียงเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยจากพื้นขึ้นมาคืบหนึ่งจากกระตุ่มเนี่ยพยกน้ำขึ้นมาก็ต้องเอาผ้าขนหนูเก่าหรือว่าแพะกิริ้วมาเช็ดน้ำแล้วก็นอนแหละนั่นจะเดินเข้าห้องน้ำแล้วน้ำท่วมมาที่พื้นกระตุ่มเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำล่านหรือห้องน้ำกดอ่ะถามว่ากดแล้วน้ำลงไหมห้องน้ำ
2: ไม่ลงครับ
3: ถูกต้องครับน้ำใต้ดินก็อีกส่วนหนึ่งนะผมได้อธิบายน้ำใต้ดินไปบางส่วนใน Facebook แล้วซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบภูมิศาสตร์นะครับในสมัยน้ำท่วมปี54เนี่ยผมก็อธิบายคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ปีเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าทุกคนมี AI แล้วทุกคนมีกูรูแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ภาครัฐเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขวงเองเป็นเขตคืออำเภอเนาะนะครับเป็นจังหวัดเองเนี่ยก็สามารถสื่อสารตรงได้แล้วสมัยก่อนผมไปไหนผมจะหิ้วโน้ตบุ๊กนะครับคือความเป็นนักข่าวเราเนี่ยเราก็จะมีมุมมองอีกแบบนึงมีการใช้ภาษาอีกแบบนึงมีข่าวที่เราบอกว่าน้ำท่วมจากบางแคแม่น้ำนครชัยศรีจะขึ้นที่พุทธมณฑลสาย7แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขากั้นฝั่งนี้ไว้แล้วเขาระบายน้ำเขาหน่วงน้ำได้น้ำมาท่วมตอนเมืองเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อมีคนดึงมาน้ำก็ทะลักเข้ามาอันนั้นผมอธิบายไว้เยอะมากตั้งแต่ปี54ในสมัยนั้น Facebook นี่แหละนะก็คนติดตามก็พอสมควรเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาถึงปีนี้ฝนเนี่ยวันนี้วันเสาร์มันจะตกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แต่ก็จะตกแบบเนี้ยนะตกแบบนี้นี่กว่าจะแห้งก็ต้องรอวันอังคารน้ำเนี่ยมันจะไม่ท่วมไปมากกว่านี
2: ้
3: ก็อธิบายแบบนี้บางคนบอกว่าปี54บ้านฉันไม่ท่วมแต่ปีนี้น้ำท่วมใช่ครับพอปี54เนี่ยมันกั้นน้ำจากข้างนอกข้างในมันแห้งหมดเลย
2: ใช่ครับใช่
3: พอปี54เนี่ยกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าบ้านไหลเข้าเมืองแต่ปีเนี้ยปี69เนี่ยต้องดูดน้ำจากในเมืองข้ามกำแพงไปไว้ในเจ้าพระยาขึ้นไปบนเจ้าพระยา
2: คร
3: ับ เห็นไหมครับไม่เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยเราไปยืนท่าเตียนเนี่ยสูง2.20 เมตรสามารถเทินขึ้นไปได้ถึง3 เมตรเพราะป้องกันน้ำพระยาแล้วก็ประตูน้ำเชียงรากก็ดีนะครับประตูน้ำที่มันขาดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันมาจากเจ้าพระยาทะลักเข้าในเมืองเข้าในอำเภอต่างๆตลอดแนวหมดเลยนั่นคือบุคลิกของน้ำปี54ปีนี้ปี69ฝนลงทุกพื้นที่ครับเรากำลังดูดน้ำจากพื้นที่ต่ำที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะให้มันข้ามกำแพงไปไว้ที่เจ้าพระยา
2: คร
3: ับนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งทางเนี้ยก็ไปไว้ที่คลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ทางสุวรรณภูมิเนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมหรอกครับน้ำเขาก็มีระบบระบายน้ำดูดน้ำผ่านน้ำน้ำเนี่ยข้ามถนนได้นะครับพี่ต้น
2: ยังไงพี่ต้น
3: อธิบายถ้าไปเซิร์ชเนี่ยพิมพ์เขาว่าน้ำข้ามถนนเนี่ยปลายน้ำเนี่ยเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่9เรานะครับเอาน้ำที่ผ่านจากคลองสุวรรณภูมิมาแล้วนี่นะฮะน้ำเนี่ยต้องข้ามถนนสุขุมวิทสายเก่าใกล้ๆกับบางปูนะครับมีสะพานแล้วน้ำเนี่ยขึ้นเป็นบันไดมีเครื่องดันน้ำดูดน้ำขึ้นบันไดเพื่อจะข้ามถนนนะน้ำข้ามถนนไปเนี่ยนะฮะรถเนี่ยลอดอยู่ใต้ลำน้ำลอดอยู่ใต้คลองแล้วน้ำอ่ะก็ไปทิ้งไว้ที่ปากน้ำที่อ่าวไทยตรงสมุทรปราการตรงบางพลีประมาณนั้นแล้วน้ำเมื่อคลองมาถึงเนี่ยจะโดนเครื่องสูบน้ำอัดน้ำน้ำก็จะปีนขึ้นบันไดไปแล้วก็จะเป็นเหมือนสะพานลอยน้ำอ่ะครับถ้าเราพิมพ์ไปก็จะเจอว่าน้ำเป็นสะพานน้ำข้ามถนน
2: อ
3: ันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระจันทร์ดิสมัยรัชกาลที่9แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการระบายน้ำเพราะว่าหนองคลองที่เป็นตมโคลนเนี่ยนะฮะก็คือสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบัน
2: ครับ
3: นะครับกว่าเขาจะให้นะดินมันซุดได้ขนาดนี้เขาถมทรายเขายิงคอนกรีตเข้าไปเพื่อจะปรับพื้นที่มันแน่นเอาทรายที่อยู่ในดินทรายเนี่ยปรับให้มันเป็นคอนกรีตทีละชั้นแล้วก็เข็มเนี่ยก็พยายามพยุงไว้ในสมัยที่ก่อสร้างครั้งแรกๆนะครับก็คือการระบายน้ำนั้นน้ำฝั่งตะวันออกกับพื้นที่ตะวันออกจะสูงกว่าครับพื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนครชัยศรีหรือของบางเลนน้ำนั้นก็สูงกว่าอีกออกมาปากน้ำเป็นแม่น้ำท่าจีนอีกออกทางมหาชัยเนี่ยนะครับที่ออกนครชัยศรีที่ไปทางอำเภอนครชัยศรีน้ำนั้นน่ะสูงกว่าเจ้าพระยาอีกน
2: ะ
3: แต่เขาจะกันน้ำไว้แต่ก่อนที่ผมวักไว้แป๊บหนึ่งว่า เว้นแต่สุพรรณไม่ท่วมก็ต้องยอมรับว่าท่านบรรหารเก่งปิดประตูน้ำมาทุกประตูเลยน้ำไม่เข้าสุพรรณเลยสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาเนี่ยโดนเต็มๆนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยสุพรรณเป็นที่รับน้ำแล้วครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะน้ำเจ้าพระยาปีนี้ไม่เยอะครับนะครับแล้วก็ทบางบานเป็นที่พักน้ำอยู่แล้วครับสาย32เนี่ยยังวิ่งได้ปกติ32ก็คือวิ่งจากแยกบางปะอินนะฮะไปทางอยุธยานะครับคนอยู่อยุธยาฝั่งทาง32เนี่ยไปปกติฝั่งทางด้านขวาไม่ว่าจะเป็นอำเภอมหาราชอำเภออุทัยนะครับฝั่งทางดอนพุธสระบุรีฝั่งเนี่ยน้ำมีแต่ก็ไม่เยอะนะครับจนถึงสระบุรีป่าสักยังเก็บน้ำได้ดีสระบุรียังโล่งนะครับปราจีนบุรีหลังจากนี้นะฮะก็มีการพร่องน้ำมีระบายน้ำเข้าทุ่งนะครับก็จะไม่เยอะไปกว่านี้ก็จะแม่น้ำที่ไหลมาจากปราจีนบุรีมาจากทางกบิลบุรีนะฮะลงมาทางแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางประกงเนี่ยก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่ายังไม่ล้นตลิ่งยังไม่ได้เข้าตลาดนะครับแต่บ้านริมน้ำเหมือนบ้านผมที่จะไปวันถึงเพนพวกเนี้ยก็บ้านริมน้ำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็หน้าบ้านถนนก็จอดหน้าบ้านแต่พวกนี้ก็ต้องใส่เกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วเมื่อเช้าผมเห็นหลายรายการก็รองเท้าแตะเกงขาสั้นแต่ข้างบนใส่สูทนะครับผู้ดำเนินรายการก็มีกล้องก็ไปแซวกันบอกว่าโอ้โหดีมาข้างบนหล่อเลยแต่ข้างล่างก็ครึ่งท่อนเพราะว่าทั้งเมื่อวาน BTS เสียด้วยนะนะฮะจอดสนิทอยู่ที่หมอชิดคนต้องมาลงที่หมอชิดแล้วก็สลับคนละสถานีนะฮะพอรถเป็นส่วนทางกันไม่ได้ไม่ได้เดินทางนี่เล่าเรื่องน้ำทั้งหมดฟังนั้นตอนนี้เนี่ยก็เฝ้าดูแต่ฝนเนี่ยว่ามันจะซาเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่แล้วก็กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดูดน้ำนะฮะดูดน้ำจากในเมืองเรานี่แหละจากในตลาดจากในบ้านเนี่ยนะฮะข้ามกำแพงไปออกเจ้าพระยาข้ามกำแพงไปคลอง9ข้ามกำแพงไปออกแม่น้ำบางปะกงนะครับอันนี้คือภาพรวมของน้ำที่มันท่วมทุกวันนี้ครับ
2: ครับใครฟังพี่ต้นเล่าเนี่ยก็มองภาพออกเลยนะพี่ต้นนะคือน้ำจะไปไหนออกจากโซนไหนดูจากไหนไปไหนแล้วก็หลายๆเมื่อวานนี่หลายสื่อโซเชียลก็ไม่ว่าจะเป็นคนดังคนไม่ดังหรือคนประชาชนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยก็โดนกันทั่วหน้าบางคนก็บอกว่าอยู่น้ำมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาก็อย่างพี่ต้นอธิบายครับสูบบอกได้60แต่มันยังเหลือ40ครับที่พื้นที่ลงมาแล้วก็หลายพื้นที่ที่เห็นก็คือรถสไลด์ออนหรือว่ารถจอดเสียข้างทางหรือแม้กระทั่งรถที่วิ่งฝ่าน้ำแรงๆแต่นี้ต้องมาถามอาจารย์ปุ๊กแล้วพูดถึงในรถเนี่ยต่างๆไม่ว่าสันดาปไฮบริดไฟฟ้าเนี่ยเอาไฟฟ้าก่อนนะอาจารย์นะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่ำมันจะเตี้ยแล้วมันหนักด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือแบตอยู่ข้างล่างนี่ต้องอาจารย์ต้องให้คำแนะนำเลยบางทีเสียข้างทางนี่หนักเลยไหมอาจารย
1: ์ก็สำหรับรถไฟฟ้าไม่แนะนำให้ลุยนะครับถึงแม้จะลุยได้ในประเดี๋ยวประดาวจริงเรื่องจากว่าถ้าวิ่งท่อไฟเนี่ยในกรณีที่ถ้าเราจอดแช่เนี่ยโอกาสที่จะเสียหายค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราวิ่งผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำให้ลุยนะครับรถไฮบริดปลั๊กอินหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าไม่แนะนำซึ่งปกติแล้วรถพวกนี้ก็จะมีระบบกันน้ำก็จริงนะครับมีระบบกันน้ำแต่ว่าในกรณีที่เราวิ่งไปแล้วเราเกิดรถติดแช่น้ำก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายในกรณีที่อย่างเช่นเรื่องของรถจมน้ำหาดใหญ่ที่ผ่านมานะครับหลักๆรถไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่นะครับที่จะต้องเสียคือถ้าท่วมและแช่นานก็จะเสียและรถหลายคันเหมือนกันก็คือว่าส่วนระบบมอเตอร์อะไรต่างๆก็จะยังไม่เป็นไรส่วนลูกปืนล้อมีโอกาสแน่นอนนะครับลูกปืนล้อก็คือว่าวิ่งในกรณีถ้าเราจำเป็นต้องลุยแล้วเราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าอีกอย่างหนึ่งคือการลุยน้ำซึ่งเราเห็นว่าน้ำท่วมอยู่จะมีผลต่อการรับประกันนะครับประกันนี่คือประกันชั้นหนึ่งเล็งเห็นว่าถ้ามีน้ำท่วมหรือน้ำนองคุณยังขี่ลุยโอกาสที่เราจะไม่ได้รับการเคลมประกันมีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเคสแบบนี้มีให้เห็นมาแล้วแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าน้ำท่วมแล้วเราหยุดเราเรียกไลออนเลยเราถ่ายรูปเรียกประกันเลยว่ารถไม่สามารถไปได้อันนี้จะเป็นทางออกที่ดีนะครับเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะว่าอย่างเคสตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเล็งเห็นแล้วว่าน้ำท่วมเป็นรถ Mercedes-Benz นะครับขี่ไปแล้วก็น้ำจะเข้า Mercedes-Benz PDM AMW แล้วก็ Mini Cooper ครับที่เห็นเนี่ยน้ำท่วมไม่ต้องเยอะนะครับแค่ประมาณท่วมล้อหน่อยๆแล้วก็มีน้ำขึ้นเนื่องจากท่ออากาศจะอยู่ด้านหน้าและจะดูดน้ำเข้ามาดังนั้นถ้าดูดน้ำเข้ามาถ้าเครื่องสำลักอย่าสวนนะครับสวนก็คือจะโดนแอร์โฟก็อาจจะดับปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้ดับเลยครับอย่าฝืนแต่ถ้าเราเร่งฝืนเพื่อให้รถไปน้ำจะเข้าแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเครื่องยนต์เสียหาย ครื่องยนต์ก็คือก้านสูงก้านสุดอย่างงอโคตรบางคันก็แทงเลยแทงทะลุมาข้างเสื้อเลยครับซึ่งเจอค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็มักจะเป็นทุกครั้งที่ลุยน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเข้าเครื่อง
2: อย่างกรณีนี้อาจารย์เนี่ยที่เมื่อเช้าดูที่ภาพข่าวที่แฟลตคลองจันนะอันนี้ไม่ได้ขับลุยนะก็เห็นหลายๆก็มีทั้งรถไฟฟ้ารถกระบะรถเก๋งทั่วไปเนี่ยคืออยู่ดีๆน้ำมันขึ้นมาท่วมเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าปล่อยมันแห้งหรือว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันหรือยังไงอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยอยู่ดีน้ำมันท่วมมาครึ่งรถเลยนะที่ผมเห็นภาพอ่ะที่คนเดินก็คือถึงหน้าอกอ่ะครับอาจารย์ถึงที่รถจมน้ำอย่างเงี้ยอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยทั้งไฟฟ้าสันดาปหรือว่าไฮบริดที่จอดอยู่อย่างนั้นครับอาจารย
1: ์อันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าเราควรจะเปิดกระจกไว้ก่อนแง้มกระจกไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเสียหายระบบล็อกต่างๆจะใช้งานไม่ได้เรา
2: อันนี้หมายถึงว่ากรณีน้ำแห้งใช่ไหมหรือว่าก่อนที่
1: คือถ้าเราเห็นว่าน้ำขึ้นน้ำเริ่มขึ้นแล้วรถเราจะต้องแช่น้ำแน่ๆนะครับเราควรจะแง้มกระจกไว้ก่อนถอดขั้วแบตเลยแบตเตอรี่12โวลต์เป็นหลักถอดไปก่อนถ้าไม่มีไฟจ่ายเข้าไปในวงจรโอกาสจะเสียหายน้อยนะครับโอกาสจะเสียน้อยกว่ารถที่จ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปจะสังเกตได้ว่าเวลาน้ำท่วมไฟเลี้ยวจะปิดนะครับคือระบบ security จะทำงานนะครับการจ่ายไฟต่างๆก็ยังจ่ายเข้าไปอยู่โอกาสจะเสียหายก็สูงนะครับก็หลังจากที่ถ้าน้ำลดแล้วนะครับท่วมอยู่ข้างนอกจริงเมื่อลดแล้วการจะเคลื่อนย้ายอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับความเสียหายก็คือว่าถ้าเราเคลื่อนย้ายรถเนี่ยต้องเปิดประตูก่อนนะครับเปิดประตูให้น้ำในรถออกมาก่อนพยายามปิดน้ำให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดหรือไม่ก็ที่พรมที่พื้นเนี่ยรถทุกคันจะมีพรมแล้วก็มียางอุดตาน้ำอยู่ที่พื้นนะครับเปิดแล้วให้น้ำไหลออกจากรถลงหรือว่าถ้าเราจะต้องแช่น้ำแล้วน้ำจะเข้าจริงๆเราเปิดตรงนี้ไว้พอน้ำลงน้ำก็จะลดลงไปด้วยแล้วก็การเคลื่อนย้ายที่บอกว่าต้องเปิดแล้วเอาน้ำออกก่อนนะครับซึ่งข้างนอกแห้งแล้วรถหลายคันเสียหายจากการเคลื่อนย้ายก็คือว่าเมื่อเรายกรถจะยกหน้าหรือยกหลังส่วนใหญ่จะยกท้ายนะครับยกท้ายรถพอยกท้ายรถน้ำที่คาอยู่ก็จะเทมาด้านหน้าก็คืออาจจะถึงจอใหม่เลยในกรณีเวลาเรายกนั้นความเสียหายจะเกิดจากตรงนี้เนื่องจากว่าเห็นรถหลายคันที่เจอจากรถน้ำท่วมนะครับหลายคันที่ท่วมแค่ผึ่งแต่ความเสียหายก็คือกล่องฟิวกล่องบอดี้จอใหม่วิทยุเสียหายเพราะว่าน้ำถูกยกนะครับโดยการยกท้ายเนื่องจากว่ารถส่วนใหญ่ก็จะมีเบรกอยู่ด้านหลังนะครับเบรกมือเบรกไฟฟ้าจะล็อกเบรกด้านหลังดังนั้นท้ายรถจะเป็นจุดแรกที่มักจะถูกยกก่อนยกจะด้วยยกเคลื่อนย้ายหรือยกเพื่อที่จะปลดเบรกมือไฟฟ้าครับ
2: อ
1: ันนี้แหละเมื่อเรายกปุ๊บน้ำก็จะเทกลับมาที่หน้ารถเรียกว่าตอนแรกอาจจะไม่เสียหายครับท่วมที่พื้นแค่จริงอาจจะไม่เสียหายเยอะตามรูปตามที่เราเห็นเนี่ยก็เราจะเห็นว่าไม่มีความเสียหายนะคร
2: ับ
1: ก็คือว่าไม่แนะนำให้ลุยนะครับเป็นไปได้ก็คือว่าอย่าลุยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราลุยแล้วเราจำเป็นต้องลุยจริงๆก็ระวังอย่าขับเร็วเกินระบบแอร์ปิดนะครับการลุยน้ำคือปิดแอร์ปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็พยายามเคลื่อนที่ให้ผ่านจากตรงนั้นแต่ว่าถ้ามีน้ำสวนมาก็ชะลอนะครับชะลอนะครับเรียกว่า
2: โทษทีอาจารย์ถ้าในกรณีที่ลุยไปแล้วครับอาจารย์เช่นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต่ำไปหน่อยแต่ว่าลุยผ่านไปได้เอาอย่างนี้ดีกว่าลุยผ่านไปได้ถึงบ้านได้อันเนี้ยขั้นตอนต่อไปในการที่คือมันไม่มีอาการเสียในขณะที่ลุยแม้กระทั่งไฟฟ้าให้หรือสันดาปเนี่ยมันไม่มีอาการเสียในขณะที่ลุยแต่ว่าลุยไปแล้วนะครับเกินครึ่งล้อที่พี่ต้นกับอาจารย์เคยแนะนำว่าอย่าขับลุยเกินครึ่งล้อเนี่ยแต่ว่าลุยผ่านไปแล้วคือใช้งานได้ปกติเนี่ยพอลุยเสร็จแล้วมันต้องควรเช็คอะไรก่อนไหมก่อนที่จะใช้งานในวันถัดไปหรือว่าใช้งานปกติก็คือใช้ปกติเลย
1: ถ้าเราลุยเสร็จแล้วอันดับแรกเลยเมื่อเราขึ้นจากน้ำได้เบรกครับขับแล้วก็เลียเบรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งโดยธรรมชาติเราต้องพยายามบังคับให้มันแห้งก็คือว่าวิ่งไปถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็ควรจะเลียคาร์ดนะครับเลียคาร์ดให้เกิดความร้อนแล้วก็เวลาจอดถ้าเป็นเบรกไฟฟ้าเป็นไปได้คืออย่าดึงเบรกมือไว้เบรกมือเพราะว่าถ้าเราดึงเบรกมือไว้ตอนละพักๆหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นรถได้เพราะว่าเบรกมือจะติดกับจานเบรกเลยนะครับ หลังจากรถที่ขึ้นน้ำเราพยายามขึ้นน้ำแล้วเหยียบเบรกเลียไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆเท้าแตะคันเร่งข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็กดเบรกเบาๆนะครับให้ร้อนสักระยะหนึ่งให้ร้อนให้เกิดความร้อนของเราคือไล่ความชื้นแล้วก็โอกาสหนึ่งที่จะทำให้เบรกติดน้อยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าใครไม่ทำเช้ามาปลดเบรกมือแต่รถเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากเนื้อเบรกจะเกาะติดกับจานเบรกเลยแล้วก็ส่วนอื่นก็คือว่าเปิดฝากระโปรงดูในกรณีที่เราถึงบ้านแล้วหรือถึงที่แห้งแล้วสำรวจดูความเสียหายว่าน้ำเข้าแค่ไหนนะครับเข้าพรมไหมเข้าที่พื้นไหมนะครับถ้าเข้าที่พรมที่พื้นพยายามเอาน้ำออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ
2: ก็ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ว่าไอ้พวกเช่นปลั๊กเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยพอลุยน้ำเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงสถานการณ์ปกตินะครับอันนี้ต้องล้างต้องเข้าถ้าเป็นอยู่ในประกันศูนย์นี่จะเข้าศูนย์ได้ไหมไปเช็ดไปเช็ดเซนเซอร์ทำความสะอาดเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ใต้ท้องครับอาจารย์หรือว่าคนที่หมดประกันศูนย์แล้วทำเองได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับเช่นเอา WD40 เนี่ยมาฉีดมาพ่นอะไรเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมครับหรือว่าต้องเช็คช่วงล่างเช็คต้องยกขึ้นห้อยแล้วไปเช็คทั้งหมดเลย
1: ถ้าเกิดในกรณีที่รถที่ยังไม่เคยถอดไม่เคยรื้อมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะว่าปลั๊กส่วนใหญ่จะเป็นซีนแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นถ้าเราเจอปัญหาไฟโชว์อะไรต่างๆอยากให้สันนิษฐานก่อนว่าน้ำเข้าปลั๊กนะครับน้ำเข้าปลั๊กไฟทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดฉีดให้แห้งฉีดให้แห้งอย่าให้น้ำขังนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูก่อนอย่าเพิ่งสรุปว่าอะไรจะเสียเพราะว่าระบบส่วนใหญ่ก็คือจะมีปลั๊กกันน้ำอยู่แล้วแต่บางรุ่นก็จะเป็นปลั๊กน้ำเข้าได้อย่างเดียวนะครับออกไม่ได้ก็มีก็เรียกว่ากล่อง ECU ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่นอกรถแต่ว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่เท่าที่เห็นที่ลุยกันก็คือระดับกันชนก็ครึ่งล้อนะครับครึ่งล้อก็เรียกว่าอย่าพยายามลุยดีกว่าเป็นข้อแนะนำนะครับว่าแต่ถ้าลุยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเราเลือกไม่ได้ที่จะต้องลุยเมื่อเราลุยเสร็จแล้วหลังจากที่แห้งแล้วก็ถ้ามีประกันเราก็ต้องแจ้งประกันไว้ก่อนว่าเกิดกรณีอย่างนี้อาจจะมีผลต่อเนื่องเนื่องจากเหตุสุดวิสัยคือน้ำท่วมโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งเราขับรถมาโดยปกติก็จะมีโอกาสที่ประกันจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับงั้นก็คือว่าไม่ใช่ว่ารถชั้นประกันชั้นหนึ่งรถผมประกันชั้นหนึ่งยังไงก็ได้ยังไงประกันชั้นหนึ่งต้องเคลมต้องมีดูให้ดีครับมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขในการเคลมแล้วก็สำหรับการที่จะเซอร์วิสอันดับแรกเลยก็คือว่าเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วตรวจเช็คน้ำมันที่อยู่ต่ำกว่าระดับเป็นชนเช่นถ้ามีเปลือกท้ายน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเลี้ยงต่างๆน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับเหล่านี้ควรตรวจสอบนะครับลูกหมากยางเข้ากับมีการเสื่อมสภาพไหมขาดไหมนะครับถ้าเกิดเข้าแล้วก็ควรจะเซอร์วิสนี่เปลี่ยนซะก่อนที่จะวิ่งไปถ้าเกิดความเสียหายครับแล้วก็รถที่อยู่ในประกันก็ควรเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการในประกันนั้นๆนะครับส่วนรถที่หมดประกันแล้วเราก็เลือกสถานที่ที่เราทำหรือว่าซ่อมเซอร์วิสอยู่เป็นประจำก็ให้ก็ตรวจสอบดูก็คือทำความสะอาดเช็คล้างนะครับฉีดทำความสะอาดแล้วก็หรือไม่ก็จระบีเหลวก็ได้ครับฉีดตามปลั๊กจะช่วยพอช่วยได้นะครับ
3: คือก่อนนั้นเนี่ยก็คนที่วางใจเนี่ยผมใช้คำนี้เลยพอดีผมเปิดมาดูเรื่องเด่นเย็นนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าย้อนไปฟังกรมอุตุเนี่ยใช้คำว่าไม่มีหรอกฝนตกไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเป็นไงล่ะนี่ภาครัฐบาลไทยเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะฝ่ายปกครองสตไทยเอ่ยอะไรเอ่ยก็ตามนั่นนะจนกระทั่งเพจเอกชนเพจตัวปกติทั่วไปเนี่ยเวลาอธิบายเนี่ยเขาก็มาแชร์กันฟังกันอะไรกันนี่แหละคือความเชื่อมั่นของฝ่ายปกครองมันไปไม่ได้ไงใช่ไหมแค่ผมอธิบายนี้แค่เพื่อนก็บอกกับเพื่อนว่าที่น้ำมันเยอะเนี่ยบางคนบอกว่า40ปีเขาเกิดมาอยู่เขาไม่เคยเจอน้ำขนาดนี้ใช่ครับเพราะฝนตกในกรุงเทพครับนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราหนีน้ำเพราะน้ำต้องจากเจ้าพยานะฮะแล้วก็เข้ามาพื้นที่ตรงไหนน้ำเจ้าพยามันสูงก็ไหลไปเรื่อยนะครับมันก็เข้ามาเรื่อยนะครับแต่วันนี้พื้นที่ที่เราต่ำเนี่ยเราเป็นหุบแอ่งกระทะอยู่แล้วกทมต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพยานะครับนะครับยกเว้นหน้าแล้งนะครับแล้วยิ่งน้ำทะเลหนุนอย่างเงี้ยนี่มันยังช่วงหน้าฝนเนี่ยทะเลก็สูงอยู่แล้วครับนั้นเจ้าพระยาเมืองกรุงเทพที่ต่ำอยู่ที่ก็บอกว่าอยากย้ายเมืองเพราะแต่ละวันเนี่ยมันจะสุดลงแน่นอนถนนวิภาวดีพี่ก๊อตผ่านทำงาน NBT มากี่ปีเห็นไหมฮะถนนน่ะทำใหม่ตลอดเห็นรอยตะเข็บตะหม้อเดิมไหมครับ
2: ช่ครับใช่ครับก็ยังเวลาขับรถข้างต่อหม้อก็ยังเห็นอยู่ว่ามันเป็นมันไม่เท่ากัน
3: เป็นเมตรครับจากถนนปกตินะครับต่ำลงมาจากนอรอยตะเข็บเดิมที่ถนนมันซุดลงมานะฮะเราผ่านอย่างเงี้ยถนนเนี่ยพื้นดินเนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกเป็นเมตรครับนั้นเป็นเมตรเนี่ยนะมันก็ต่ำใต้น้ำไปเรื่อยๆนั้นเวลามีน้ำลักษณะแบบนี้มันจะไม่ได้เกิดปีแรกเลนบอมเนี่ยไม่ได้เกิดครั้งแรกก็จะเกิดแบบนี้เรื่อยๆเพราะแนวปะทะเนี่ยดูตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าก็อยู่ในออฟฟิศหรือเปล่าหรืออาจารย์พกอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
2: ผมอยู่ออฟฟิศครับ
3: มองข้ามหน้าต่างไปเห็นใบไม้ไหมครับ
2: ไ
3: ม่กระดิกไหม
2: ไม่กระดิกเลยตอนไม่มีลมไม่มีอะไรเลย
3: แล้วไม่มีลมเนี่ยคือหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมกลับจากเมืองจีนเนี่ยกลับจากเมืองจีนเนี่ยเขตพื้นที่หนามีหิมะเนี่ยกับพื้นที่อุ่นเนี่ยมันจะมีแนวปะทะลมอยู่แนวที่ปะทะลมเนี่ยมันจะมีป้ายภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่าแบบ fog all time น่ะ fog four season น่ะหมอกสี่ฤดูอ่ะฝนน่ะทางลื่นสี่ฤดูอ่ะมันใช้คำว่าสี่ฤดูอ่ะนั่นเป็นป้ายทางการที่เตือนไว้ก็แปลว่าตัวเนี้ยเป็นพื้นที่เขตผมก็ถ่ายภาพผมก็สงสัยผมก็ถามไกด์ก็หาข้อมูลของเขาในวีแชทอธิบายผมบอกโอเคเข้าใจความสูงของน้ำแม่น้ำแยงซีเป็นอย่างนี้แม่น้ำเหลืองเป็นอย่างนี้ของโขเป็นอย่างนี้โอเคความสูงจากระดับน้ำไต่มาโอเคเราเข้าใจแต่วันเนี้ยไอ้กดไอ้ตัวอากาศเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับนั้นวันเนี้ยมันก็จะแตกต่างกับปี54เคยถามว่าปี54ท่วมมั้ยท่วมเพราะว่ากันน้ำได้ดีถูกมั้ยครับ
2: ใช่ครับ
3: น้ำมาที่ให้แยกลาดพร้าวแต่ไปไม่ถึงไทยรัฐมาหยุดที่หน้าเซนจอนเพราะน้ำกำลังจะเข้าเมืองนะครับเขาก็บล็อกน้ำทานปิดน้ำทานแล้วจังหวะที่น้ำลงพอดีมันก็ช่วยได้แต่วันนี้ถ้าเครื่องสูบน้ำบึงพระราม9เนี่ยบึงมักกะสันไม่ทำงานของตันไม่ทำงานนะของเปลมไม่ทำงานนะหมดแล้ววันนี้ผมว่ามีเคียงเอวอ่ะ
2: ใช่ก็ยังกำลังจะนึกอยู่ว่าถ้าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาเนี่ยจะแก้ปัญหาเพราะว่ามันเคยเกิดปัญหาแล้วน้ำไม่ระบายตรงแถวลาดพร้าวเนี่ยครับที่มันเกิดปัญหาช่วงนึงในช่วงระยะน
3: ึงเครื่องสูบน้ำท่อน้ำเนี่ยใหญ่ขนาดรถ6ล้อวิ่งได้เลยนะ10ล้อวิ่งได้นะที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับมันใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับที่สูบเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแผนที่กทมวางไว้แล้วก็พยายามเพิ่มแม่น้ำสาขาอยู่สายน้ำสาขาที่จะดูดน้ำออกไปแต่การสูบแบบก็มีข้อจำกัดอยู
2: ่
3: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งแต่เมื่อกี้นะฮะขออนุญาตอธิบายขยายความที่อาจารย์ปุ๊กเล่าให้ฟังอ่ะนะคนที่เกิดเหตุวันนี้มีสองกลุ่มกล
2: ุ
3: ่มแรกที่บอกว่าอย่าไปเนี่ยเขาจะกลับบ้านไม่กลับบ้านจะไปไหนอ่ะนะฮะจอดรถไว้ที่ห้างถ้าห้างไม่ได้ประกาศอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยก็เรียกอะไรบ้านผมเนี่ยแฟชั่นไอแลนด์ประกาศจอดได้นะBTS จอดได้นะสถานจอดรถคูคตจอดได้นะเอารถมาไว้ได้อย่างเงี้ยครับอันนั้นเอารถมาจอดเลยนะฮะแล้วจะเข้าบ้านโดยยังไงก็แล้วแต่รองเท้าเปียกแน่ถอดรองเท้าหิ้วใส่ถุงพลาสติกอะไรก็ว่ากันไปเข้าบ้านอีกเรื่องนึงแล้วเนี่ยจำเป็นต้องออกจากบ้านคำถามว่าออกจากบ้านยังไงมอไซค์เล็กก็ไม่ได้แน่เรียกแก๊บโบก็ไม่ทำงานแท็กซี่เขาก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันเขามารับเราไม่ได้หรอกนั้นถ้าเราอยู่บ้านทำงาน work from home หรือจะต้องลาจำเป็นก็ควรจะนะครับถึงบอกว่าหน้าฝนเนี่ยขายดีที่สุดก็คือมาม่าปลากระป๋องที่บอกครับ
2: ครับ
3: เพราะเราอยู่บ้านออกจากบ้านลำบากนั้นรถที่อยู่ในบ้านเนี่ยน้ำมาแล้วหลังบ้านน้ำเข้าแล้วจะยกรถหนีน้ำได้ไหมเรามีอะไรหนุนรถล่ะเราไม่ได้มีอะไรหนุนเนี่ยคำถามว่าขับรถออกไปที่สูงได้ไหมถ้าทำได้ก็ทำนะครับประเมินก็เอารอดไปก่อนแต่บ้านที่อย่างที่บอกอ่ะพอนอนเตียงยกลงมาปุ๊บน้ำครึ่งตะแคงอันนี้จะยกเตียงได้ไหมก็ยกไม่ได้ไงเขาก็เลยจัดที่พักชั่วคราวอย่างใกล้บ้านผมเนี่ยวัชริพงษ์อ่ะจัดที่พักชั่วคราวนะครับของกทมเอ่ยมหาวิทยาลัยเอ่ยราชภัฏพระนครเอ่ยจัดที่พักชั่วคราวสำหรับชุมชนบ้านที่อยู่ริมคลองเพราะว่านอนไม่ได้แล้วเพราะนอนไม่ได้น้ำก็ท่วมเตียงแล้วเขาก็จัดผมเห็นภาพแต่เมื่อวานแล้วเตรียมไว้อันนี้ก็จำเป็นต้องอพยพชุมชนที่อยู่ริมคลองเพราะน้ำในคลองไม่ได้แค่วันเสาร์เราต้องเจอฝนแบบนี้วันเสาร์วันนี้ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวันและวันจันทร์อีกทั้งวัน
2: อ
3: ีกสามวันที่ต้องสู้น้ำกันแบบนี้นะอันนี้กรณีแรกที่รถกำลังจะเข้าบ้านถ้าเข้าไม่ได้ก็ฝากไว้นะฮะฝากไว้ที่ออฟฟิศฝากไว้แล้วก็มุดค่าฝากจะต้องแพงก็ไปดูที่มันถูกนะฮะทุกที่มันจอดฟรีได้นะอันที่หนึ่งอันที่สองมีเด็กเล็กมีผู้ป่วยติดเตียงต้องขยับเตียงได้อยู่ตรงไหนอันนี้ต้องไปศูนย์อพยพแล้วนะครับไม่ต้องอายนะฮะย้ายไปเอาตากับยายให้รอดเอาเด็กให้รอดใครมีออกซิเจนที่บ้านก็ต้องให้รอดนะฮะแล้วตรงไหนมีพื้นที่รับน้องหมาได้ด้วยก็ต้องดูมีพื้นที่รับน้องแมวได้ด้วยก็ต้องใส่กรงเป็นระบบปิดอันนั้นกรณีที่1นะครับกรณีที่1ที่จะเข้าออกบ้านหรือต้องเดินทางเป็นโลจิสติกนะฮะกรณีที่2อยู่บ้านแล้วฟังพี่ต้นฟังจันทร์ปุ๊กไม่ออกไปไหนแล้วแต่ที่บ้านน้ำหนูจะท่วมไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเขตด้วยว่าน้ำมันกำลังจะท่วมขนาดไหนถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยมันท่วมแน่ๆครับ แต่มันท่วมด้วยปริมาณน้ำฝนที่ลงมามันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาจากคลองมาจากริมน้ำอย่างที่บ้านผมไม่ท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีใจหรืออะไรเพราะว่ามันอย่างที่บอกเป็นพื้นที่สูงนะครับแต่พอบ้านเป็นเกาะจะออกจากบ้านผ่านหน้าหมู่บ้านปุ๊บโอ้ยปากซอยนี่หมดแล้วน้ำก็ต้องมีกระตุ่มอ่ะมีขึ้นมาแข้งเนี่ยจะไปรถเก่งก็ไม่ต้องออกเหมือนกันถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องเอาเจ้าปาเจโร่ผมออกแล้วซีห้าผมจะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้แล้วเก็บแล้ว
2: อ
3: ันนี้ก็ให้ฟังว่าเราก็ต้องเป็นตรงนี้เหมือนกันว่าเราจะต้องดูว่าเสาร์อาทิตย์เราไปไหนอะไรยังไงนั้นถึงบอกวันเนี้ยใครจะมาบูลลี่บอกเป็นยังไงล่ะรถสันดาปเป็นยังไงล่ะรถกระบะขายไม่ดีเป็นยังไงล่ะวันนี้เห็นไหมครับรถไฟฟ้าไปได้ไหมครับไปไม่ได้นะครับแล้วเรื่องประกันอีกผมสัมภาษณ์อีกทีนะวันนี้แต่ละบริษัทประกันชั้นหนึ่งที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเขามีหน่วยของเขานะเขามีแผนกของเขานะแผนกสินใหม่ที่เขาจะจอยข้อมูลร่วมกันนะเขาจะรู้ว่ารถคันนี้เคลมกี่ครั้งรถคันนี้ทำบริษัทประกันกี่บริษัทมีพี่ก๊อตมีพวกหัวใสเนี่ยจริงๆเนี่ยทำกฎหมายนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้นะครับเขารู้ว่าคันนี้ไปทำไว้3บริษัทนะแล้วก็รู้ว่าเทพรักน้ำท่วมขับไปเลยแล้วก็ถ่ายกล้องวิดีโอพูดจะกลับบ้านโน่นนี่นั่นไปอ่ะเทมบริษัทแรกอาจจะได้นะแต่2กับ3มันไม่ได้แล้วนะ
2: คร
3: ับ2กับ3เนี่ยเขาโคแล้วนะว่าประวัติที่คุณไปเทมบริษัทแรกเนี่ย2กับ3เขาโคกันแล้วแล้วรถคันนี้เปลี่ยนคนขับรถเนี่ยเป็นรถที่สมมติไปเช่ามาไปเช่าซื้อมาไปอะไรมาเพื่อที่จะทำเกมผีหรือว่าเกมปลอมเนี่ยสลับกันขับเนี่ยเทพรักไปแล้ววันนี้น้ำท่วมดอนเมืองใช่ไหมแจ้งวัฒนา14น้ำลึกสมมุตินะไปแล้วเปลี่ยนคนขับเขาก็จะรู้ว่าทะเบียนเนี่ยเคลมอีกแล้วเอาเครื่องใหม่อีกตัวแล้วเขารู้นะอันนี้เปลี่ยนคนแล้วนะรถคันเดิมนะแบบที่สองโอ้โหผมที่เก่งมากเลยรู้เรื่องประกันเยอะรับจ้างขับเลยคันไหนมีอะไรคุยเลยสนิทกันไปเลยให้พี่ได้ตังค์ 20,000 ฟรีมานะไปทำลงน้ำปุ๊บน้ำท่วมมาตรวจสอบนู่นนี่นั่นไปทำใครว่างมีไปขับคันที่หนึ่งคันที่สองชื่อนายจิรศักดิ์หมดเลยอันนี้ก็โดนนะครับเขารู้นะครับเขารู้นะครับว่ารถมีประวัติแบบไหนแล้วประวัติเนี่ยมันเชื่อมข้อมูลกันหมดเลยนะครับ
1: นะครับคือ
3: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีการตรวจสอบ
3: ครับ
1: ก็จะมีลักษณะเนี้ยแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งประกันก็จะคุยกันว่าไม่ปกติซึ่งจะเห็นว่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีการเนี่ยจับเป็นแก๊งเลยครับอย่างนี้เขาทำเป็นเรื่องปกติเลยเมื่อเยอะๆขึ้นประกันก็จะโคกันแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันนะครับเขาเรียกว่าตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าอันไหนที่เราจะได้ประโยชน์เราก็ควรถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรไว้แต่เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดให้เราจะได้ไม่ต้องเสียประโยชน์ในการส่งประกันนะครับอย่างน้อยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นแจ้งประกันก่อนเลยว่าเหตุเกิดอย่างเงี้ยประกันยังคุ้มครองอยู่ไหมนะครับถ้าเห็นว่าไปไม่ได้หรือมันยังไม่คุ้มครองและโอกาสที่เราจะเสียหายก็อย่าฝืนครับ
3: ครับ
2: ไม่สมควร
3: ดีพี
2: ่เชิญครับ
3: ก็เลยทำให้คนที่เขาดีๆเนี่ยก็เลยพานมีปัญหาไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมก็คิดถึงเรื่องนี้นะผมต้องบอกว่ารถจมน้ำเนี่ยประกันใบชั้นหนึ่งเนี่ยเคลมได้แต่ก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับการขับฝ่าน้ำจนเครื่องดับเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่การพิจารณาฝ่ายชิ้นไหมของบริษัทประกันเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับว่ารู้ว่าเป็นน้ำท่วมอยู่แล้วครับตั้งใจขับไปเนี่ยแล้วก็อ้างว่าต้องผ่านบ้านอยู่ข้างหน้าหรือต้องไปธุระข้างหน้าอันนี้เขาก็ไม่ได้เคลมให้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้
3: ก็ต้องแบบนี้เพื่อผมบอกว่าน้ำสูงเนี่ยนะฮะน้ำลึกเนี่ยอย่าฝืนเวลาดูจากคันหน้าก่อนดูจากรถใหญ่ก่อนดูจากรถเมล์รถบัสรถติดรถที่เขาอยู่ข้างหน้านะครับก็อย่าฝืนตรงไปให้จอดหรือว่าจะต้องยูเทิร์นต้องกลับต้องยังไงก็ต้องดูนะครับรถดับเนี่ยอย่างที่ย้ำกันพวกว่าอย่าไปสตาร์ทซ้ำไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปหรือว่าจะเป็นรถไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้ากดพุทสตาร์ทซ้ำไม่ได้แต่ครับไม่เพียงคันมือถือเนี่ยเรามีทุกคนต้องถ่ายหลักฐานถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็โทรหาประกันรถสไลด์ออนรถยกเนี่ยนะฮะคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการที่เคลมประกันเขามาเนี่ยเขาจะช่วยเราด้วยว่ารถเราจอดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ตรงเนี้ยแล้วรถเวลาเขามาดึงยกล่างเนี่ยภาพการยกล่างเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยรถสไลด์ออนรถยกเนี่ยเขาก็จะไปเคลมประกันด้วยเขาก็จะมีภาพที่เขาทำงานภาพที่เขามาเป็นที่เกิดเหตุนะครับแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์เองหรือเจ้าที่สินไหมมาเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นที่เกิดเหตุแต่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้มีปัญหารอดถึงบ้านถึงบ้านแล้วอย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะต้องปล่อยให้มันหายความชื้นก่อนไม่ใช่ถึงบ้านไม่เป็นไรคุยเลยนะฮะอีกวันนึงออกไปกลับมาอีกทีคราวนี้ก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วเพราะรถตอนที่ไม่ติดอีกทีอยู่ที่บ้านปรากฏว่ากลับมาก็ไม่ได้เก็บภาพไปแล้วอะไรไปแล้ว แต่การเคลมประกันรถมาถึงที่บ้านแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่อยู่กับในสถานที่เกิดเหตุนะผมต้องอธิบายแบบนี้นะนะครับนั่นหมายของผู้นี้จำเป็นว่าจอดอยู่แล้วน้ำขึ้นมาท่วมกับฝ่าน้ำจนรถดับเนี่ยสองกรณีเนี่ยสินใหม่พิจารณาต่างกันนะครับต้องคำนึงถึงความสำคัญของทางบริษัทประกันด้วย
2: ความเร็วที่ใช้หรือว่ารอบที่ใช้ควรจะเป็นยังไงสำหรับรถรถเก๋งรถเตี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถือคือเก็บกรณีที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงรถกระบะนี่ก็ควรจะยังไง
3: ครับเอางี้ประสบการณ์ผมเลยนะ
2: ครับ
3: คือข้างหน้าเนี่ยต้องประเมินก่อนว่ามันแค่ข้ามหรือว่าต้องลุยไปหนักแต
2: ่
3: ถ้าลุยสุดหูลูกตาเนี่ยยังไงก็ไม่ควรเก่งเล็กเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเก
2: ่
3: งเล็กอ่ะได้ดีสุดก็แค่ดุมล้อฮะครึ่งล้อฮะไม่สามารถขึ้นมาป้ายทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนที่เห็นหลุดๆเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยเวลามันมาถึงกระจังหน้าปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะม้วนออกครับเห็นคลื่นน้ำไหมคลื่นน้ำที่มันม้วนไปหากระแทกมอไซค์ไปกระแทกฟุตบาทเนี่ยแหละมันก็ม้วนไปหาป้ายทะเบียนด้วยแล้วป้ายทะเบียนของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป้ายห้อยใส่แต่น็อตแค่สองตัวแล้วก็ป้ายห้อยนะครับหลายประเทศไม่ได้มีกรอบนะอย่างเช่นประเทศเวียดนามอยู่เนี่ยก็จะเป็นป้ายทะเบียนของส่วนกลางแล้วก็ไม่มีกรอบขายเพราะว่าเขาจะมีหมุดยึดนะฮะหมุดยึดที่เป็นฟิกที่ทั้งป้ายเนี่ยจะต้องยึดสนิทเนี่ยยึดไม่ว่าจะเป็นทรงตั้งสี่เหลี่ยมก็มีให้เลือกแล้วทรงแนวนอนเนี่ยเขาจะยึดทั้งเพจเลยอยู่กับชิ้นส่วนของตัวถังนะฮะจะไม่ได้ห้อยแบบเมืองไทยซึ่งมันก็หลังจากลุยน้ำป้ายก็จะหลุดลอยน้ำจมน้ำเต็มไปหมดนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าหาผนังป้ายที่มันเป็นอลูมิเนียมน็อตที่ไม่ได้ยึดสองตัวนะหรือต้องภาษาชาวบ้านใส่อีแปะใส่แหวนรองน็อตอาจจะเบอร์10 12 14แล้วแต่เลยนะครับหัวหมุดอาจจะเป็นหัวแฉกหัวเหลี่ยมก็ว่ากันไปอยากให้แบบให้แน่นหนาป้ายจะได้ไม่หายแต่ถ้าหายก็ไปแจ้งความได้นะครับไปแจ้งไม่ต้องแจ้งความไปที่แจ้งขอใหม่กับที่ขนส่งป้ายละ100 บาทใช้เวลารอนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นป้ายหายป้ายวงกลมป้ายเสียภาษีในรถเนี่ยเปิดกระจกไม่แน่นไอ้นี่อาจจะเสื่อมกาวสุญญากาศเสื่อมปิวตามลมไปเลยก็แจ้งได้นะครับเอาสำเนาไปแจ้งขอได้ออกมันใหม่ได้อันนั้นละ20 บาทค่าธรรมเนียม5 บาทจะป้าย100 บาทไปหน้าไปหลังก็เป็น200 บาทค่าธรรมเนียม5 บาทอย่างเงี้ยครับก็ไปขอได้อันนี้อันแรกนะรถเก่งนะที่ต้องลุยน้ำนะอันที่สองเนี่ยอย่างผมมีกระบะอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปเนี่ยแน่นอนครับว่ารถเก่งเขาจะอยู่ติดฟุตบาทเราก็อาจจะมาเลนที่สองแต่เราต้องค่อยๆ

0: แบบถนนเนี่ยมันต้องตรงไปแล้วก็เลี้ยวองศา90
1: อืม
0: แล้วก็จะมีเหมือนบิ๊กคองเล็กๆอ่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยพี่ก็มาทํางานจะจำปากซอยร่วมมิตรพัฒนาได้เนาะโชคชัย
1: ไ
0: 14
1: ด้
0: ส
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับได
0: โช
1: ้
0: คชัย16
1: ได้
0: ตรงนั้นเน
1: ค
0: ี่
1: ร
0: ย
1: ั
0: แต
1: บ
0: ่ก่อนมันไม่ได้มีคันคอนกรีตนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: พอ
1: ่คร
0: เล
1: ั
0: ี้
1: บ
0: ยว
1: ใช
0: ซ้
1: ่
0: ายก็จะชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวเลยรถก็จะตกหัวทิ่มเลยครับหัว
1: ใช่
0: ล้อเนี่ยจมน้ำหัวทิ่มท้ายก็โด่งเลย
1: ฮะ
0: อันนั้นประจําเลยพอปรับจากตรงวิภาวดีอันนี้ก็เป็นคลอง100 ปีมันก็นะทําไม่เสร็จสักทีตั้งแต่หลังจากดอนเมืองมาเนี่ยไทยพีพีเอสเนี่ยผ่านโหมาเนี่ยมาเอ็นบีทีเนี่ยไม่เสร็จสักทีทั้งซ้ายทั้งขวาผมไปดีเพชรผมก็ดูแล้วอันนี้เหมือนจะเสร็จแต่คลองก็ตื้นจังเลยอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามร้านอาหารเพลินหน้าสมบัติทัวร์เก่าอะนะผมก็
1: ครั
0: ผ
1: บ
0: ่านกม11ก็ไม่เห็นเสร็จสักทีเลยแต่ถ้ามีที่กั้นเนี่ยมันจะช่วยได้
1: อืม
0: แต่ถ้ามีที่กั้นเราไม่คุ้นเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยวฉาก90 องศาเราไปเลี้ยวเอียงล้อหน้าหล่นปุ๊บโอ้โหพอหน้าจุ่มปุ๊บท้ายกระโดกก็หมดแล้วน้ำมี
1: ค
0: เคร ร
1: ั
0: ื่
1: บ
0: องเลยน้ำมีกระจกหน้าเลยแต่ท้ายโด่งเลย
1: อืม
0: คนขับเปิดประตูมาต้องปีนออกจากรถแล้วอันนี้ก็มีภาพเห็นตั้งแต่เมื่อคืนละ
1: อืม
0: นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยเราจะเสี่ยงในวัดดวงขนาดไหนผมเคยไปช่วยที่โรงพยาบาลดอนพุธโรงพยาบาลดอนพุธจังหวัดสระบุรีผมเข้าท
1: ค
0: ี่ทางใต้ก็ไม่ได้ตะวันออกก็น้ำท่วมมาแล้วน้ำลึกก็ไปต่อไม่ได้ต้องเรียกรถกลับแล้วก็
1: อื
0: เข
1: ม
0: ้าทางจากทิศเหนือมาเนี่ยผมก็ดูแล้วมันก็ยังลึกแต่ลึกช่วงเดียวถามชาวบ้านสวนมาเนี่ยเขารถเล็กก็บอกว่ามาไม่ได้ก็ต้องรถใหญ่ก็ปรากฏว่ารถทหารในยีมซีเนี่ยเขาก็มีหลายคันเขาก็จะไปรับส่งชาวบ้านเพราะชาวบ้านต้องพักแหละวิ่งไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ผมก็ต้องจัดเตรียมขบวนและ7-8 คันของพวกเราแล้วก็บอกว่ายีมซีก็ไปคันเนี่ยเกาะท้ายนะผมก็บอกพี่ทหารเวลาขับอ่ะพี่จะขับเร็วนะรถใหญ่ที่วิ่งไปแล้วเนี่ยคลื่นมันจะเปิดออกด้านข้างเห็นไหมครับ
1: อืมใช่
0: แล้
1: คว รับ
0: แล
1: ใ
0: ้
1: ช
0: ว
1: ่
0: รถเราเนี่ยก็ประกบกับเขาอาจจะห่างก็อยู่ว่ามันสัก5 เมตร5 เมตรคือระยะรถหนึ่งช่วงหนึ่งคันเนี่ยก็คือช่วงที่น้ําต่ํากดต่ําแล้วก็ตามเข้าไปทีละคันแต่ข้างๆเนี่ยเปิดกระจกเนี่ยมือตีน้ําได้เลยนะ
1: อ่า
0: คิดดูอะกระจกมองข้างเนี่ยรถกระบะทั้งหมดเนี่ยมือตีน้ําได้เลยแต่อาจจะน้ําตีขึ้นท้องรถบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วมีอยู่คันเพื่อนผมก็มีพาวเวอร์โอเพอแอมปุกปักช็อตเสียหมดเลยทีนี้ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนไล่น้ำใหม่อันนี้ไม่ว่ากันเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราก็จะไปช่วยเขาอันนี้ลักษณะของข้ามไปพอถึงทางแห้งก็ปกติทางแห้งมาก็เปิดประตูโอ้โหคันนี้ก็น้ําออกจากรถเหมือนว่ามีถ้ามีปลาก็คือเป็นอ่างเลี้ยงปลาที่เราแซวกันนะครับ
1: อืม
0: นั่นนั้นการล้างพรมอะไรพวกนี้ก็เรื่องสเต็ปที่สองนะครับนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วมอไซค์เนี่ยเอามาคลีนทำความสะอาดเนี่ยสตาร์ทติดเนี่ยไม่ยากหรอกปิ่นเขาเหลวปิ่นอะไรไปแต่ถ้ารถยนต์เล็กเนี่ยต้องตากพรมนะครับแล้ววันนี้มันซักไม่ได้ตากไม่ได้วันนี้ก็ซักผ้าก็ไม่ได้อีกนะฮะซักเสร็จก็ต้องใส่ตะกร้าไปร้านอบลมร้อนแล้วก็ต้องมาตากในพื้นที่ที่มันไม่โดนฝนนะเนาะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็แล้วแต่บ้านแล้วว่าบ้านมีพื้นที่ตากไหมแต่ยังไม่ต้องรีบก็ไม่เป็นไรใส่ไว้ก่อน2-3 วันแล้วเดี๋ยววันจันทร์ค่อยพิจารณาผมเชื่อว่าหลายพื้นที่วันเนี้ยจะประกาศที่จอดรถที่อนุญาตให้จอดฟรีนะว่าคน
1: คร
0: ไท
1: ับ
0: ยใจดีวันนี้จะประกาศพื้นที่ที่ให้พักพิงชุมชนริม
1: อ
0: น
1: ื
0: ้ํ
1: ม
0: า
1: ครับ
0: วันนี้จะมีประกาศในเรื่องของการช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งเรื่องของปลั๊กไฟก็สําคัญนะสัตว์เลี้ยงก็สําคัญอันน
1: ค
0: ี้
1: ร
0: ก็
1: ับ
0: ขึ้นอยู่แล้วว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะเป็นไดเรกเพื่อนมีอยู่โซนนี้เอาของไปให้เขาออกจากบ้านไม่ได้ในการที่เข้าไปเนี่ยก็มีรถเก๋งออกไม่ได้แต่ทํางานเราไม่ได้ทําแล้วขอให้มีไฟได้มีอินเทอร์เน็ตยังทํางานได้เวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็เป็นอีกส่วนหน
1: อ
0: ึ่
1: ื
0: ง
1: ม
0: นั้
1: ค
0: น
1: รั
0: ว
1: บ
0: ันนี้เพิ่งจะเป็นปฐมบทของวันเสาร์ครับ
1: ครับอืม
0: ยังมีวันอาทิตย์กับวันจันทร์อยู่อีกครับแล้วก็ฝนก็อยู่แบบนี้ครับแต่ถ้าระบบกทมช่วยได้ดีกว่านี้สองกอสองขอขยันขันแข็งไม่ได้แบบโพสเพื่อจะเอาหน้าอย่างเดียว
1: อื
0: ครั
1: ม
0: บถ้าอย่างนั้นน้ําก็จะทรงอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าฝนน้อยมันก็จะหายไปถ้าฝนเติมมาอีกนะฮะเราอยู่ในเอกภาพอย่างที่ว่านะครับมันก็จะมีขึ้นแล้วก็ลงมีขึ้นแล้วก็ลงเมื่อไหร่ที่กําลังสูบน้ําเยอะก็จะไปนะฮะขึ้นอยู่กับ
1: อื
0: ฝ
1: ม
0: นอย่างเดียวเลยนี่เพราะว่าต้องเอาน้ําจากเขตในเมืองเนี่ยฮะไปปีนข้ามกําแพงออกใส่แม่น้ําเจ้าพระยาออกทะเลครับ
1: อืมก็เป็นคําแนะนําจากพี่ต้นแล้วก็อาจารย์นะครับสําหรับอาจารย์เองก็ให้คําแนะนํากับสำหรับผู้ใช้รถนี่ของเราก็
0: ครับ
1: อัปเดตข่าวสารข้อมูลกันอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในสื่อออนไลน์หรือว่าเราเองก็เป็นผู้ประสบภัยเองผมเนี่ยยังออกจากที่ทํางานยังไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานก็เกรงใจเพราะว่าออกไม่ได้ข้างหน้าก็รถติดข้างหลังก็รถติดก็ขออยู่ที่ทํางานก่อนแล้วกันนะครับก็เลยไม่ได้แสดงความยินดีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวท้ายรายการของเรานะครับน้องเนเน
0: อ
1: ่
0: ันน
1: จ
0: ี้
1: ะได้แชมป์เอ
0: เ
1: ที
0: ด
1: ทีแล้วก็เทพบิวนี่ลืมไปแล้วช่วงนี้ก็มีเอเชียนเกมนะพี่ต้น
0: โอ้โหผมโ
1: เ
0: อ
1: ท
0: ้โห
1: พ
0: เ
1: บ
0: ลย
1: ิว
0: นะ
1: ภู
0: เ
1: ร
0: ก
1: ิ
0: ้า
1: พ
0: จุ
1: ล
0: ดเก
1: บ
0: ุ้ า
1: ญสอนเก้าจุดเก้
0: เ
1: าม
0: ื่อ
1: ศู
0: ว
1: นย์
0: านเนี่ยเก้า
1: ค
0: จ
1: ุ่ ะ
0: ดเก้าทำลายสถิติได้เหรียญทอง
1: ค
0: ที
1: ่ะ
0: ่7ของกรีธาผม
1: ค
0: เ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ็นแล้วโอ้โหเขาสปีดตั้งแต่ขึ้นน่ะตั้งแต่ต้นน่ะยัน
1: อ่
0: จ
1: า
0: ุดอ่ะโอ้โหผมว่าสถิติของเขาเนี่ยคงสร้างล

0: กายของ
1: ของคนไทยเนี่ยกรุงเทพบิลเนี่ยไปได้สุดจริงๆหนึ่งในเอเชียโอ้โหหนึ่งในเอเชียเลยอ่ะ100เมตรเนี่ยไปได้แบบผมว่าเราก็รักษาระยะร่างกายนะผมว่ายังเก็บสถิติอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะ
2: ก็ถือว่าโอ้48ปีนะพี่ต้นดีกว่าจะมาเจอกว่าจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วที่สำคัญคือทำลายสถิติด้วยตนเองเนี่ยเอเชียนเกมตอนรอบคัดเลือกก็ทำลาย 9.91 วินะครับแล้วก็ในวันแข่งขันเนี่ยก็ 9.90 ก็ทำลายสถิติตัวเองไปอีกของเอเชียนเกมนะก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งน้องเนเน่แล้วก็ทั้งเทพบิลเขาเรียกเทพบิลเนี่ยน้องเขามีแววแล้วก็ไปฝึกฝนที่อเมริกาด้วยแล้วเลือกโค้ชของอเมริกาที่เป็นโค้ชนักแข่งด้วยนะครับเป็นนักวิ่งโดยตรงเลยนี่ก็แสดงความยินดีด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยเอเชียนเกมดูเงียบๆไปนะนอกจากวอลเลย์บอลแล้วก็มีนี่แหละครับก็วิ่งของเราแล้วก็เทคบอลก็ได้เหรียญทองมานะครับเนี่ยก็เป็นช่วงสรุปแสดงความยินดีกับนักกีฬาของเราที่มีการตามการแข่งขันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคาร์ฟอร์ไลท์กลับมาพบกันในวันเสาร์หน้านะครับทาง FM 97ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลในเว็บวงยานยนต์ก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันทั้งเรื่องราวการอัปเดตรถใหม่หรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์เนี่ยครับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับทางททบ5 TV5 SD นะครับทุกวันพฤหัสเวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับก็10โมงถึง10โมงครึ่งก็เวลาดีนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็จะมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ YouTube ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีทั้งรถใหม่รถเก่ามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
5: คาร์ฟอร์ไลฟ
4: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
8: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
14: นายมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนเศรษฐกิจวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับก็ถึงตรงนี้ก็เราก็ทั้งผมทั้งผู้ฟังส่วนใหญ่นะครับผมก็จะว่าก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับคือการเผชิญกับภาวะฝนตกหนักตกไม่หยุดตกห้ามวันอะไรเงี้ยนะครับจากมวลผสมที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับอาจจะบางคนก็อาจจะบอกว่านี่มันตกหนักกว่าทุกปีนะที่เกิดช่วงปลายฝนอะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น้ำท่วมนะฮะถนนหนทางอะไรตอกซอกซอยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในเมืองในจังหวัดสำคัญกรุงเทพแล้วก็หนักนะครับถึงขั้นถึงตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ประกาศเขตภัยพิบัตินะฮะทั้ง50เขตเดียวนะครับที่มีนะฮะก็เรียกว่าบอกให้รู้แล้วครับว่าต้องเตรียมการรับมือนะนะครับและถึงตรงนี้นะครับผู้ฟังฮะก็ดูจากฟ้าก็เริ่มแสงมีแสงมากขึ้นนะครับมีแสงสว่างมากขึ้นนะฝนก็อาจจะเบาลงนะฮะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในห่วงเวลาฤดูฝนท้ายเนี่ยฮะส่งท้ายฤดูฝนเนี่ยนะครับนะแล้วก็นะคนก็วิตกกันดูจากน้ำท่าที่ท่วมแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะซ้ำรอยแบบปี2554ไหมนะ2554ก็คือเกิดน้ำท่วมนะครับที่ลาบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่เหนือลงมานะฮะภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพมหานครอะไรเนี่ยนะฮะนะครับก็เป็นคนก็ปริวิตกกันมากนะครับจะเห็นได้ว่าคนเช้านี้นะครับสั่งข้าวสั่งของกันใหญ่มาส่งได้ก็เอามาส่งนะฮะส่งผิดบ้านก็ต้องไปเกิดความหวาดวิตกกันพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นตามร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะมียี่ห้อชื่อดังจนกระทั่งถึงโชว์หวยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คนเข้าไปซื้อกันรถหลามนะฮะเอาของกลับบ้านไปก่อนยังไงนะครับออกจากบ้านไม่ได้ก็มีของกินนะมีคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบกันนะครับปากท้องไงก็เรียกว่าเขาบอกว่าข้าวของก็ขายกันดีนะครับขายกันซื้อกันพอสมควรนะอาจจะหมดเชลหมดนะฮะทิ้งไปแล้วอะไรก็ได้นะครับผู้ฟังครับก็เอาว่าอย่าประมาทแต่ก็อย่าถึงขั้นแตกตื่นทีนะครับผู้ฟังเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ชวริตนะฮะอาจารย์ธระรัตน์ท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของทีมกู๊ปนะครับจะมาพูดให้เราฟังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันจะเป็นอย่างไรเราต้องเตรียมการรับมืออย่างไรนะครับจากเดิมที่พูดกันว่าเอ้ยน้ำมันจะเกิดภาวะนะเอลนินโยนะครับก็คือภาวะฝนแรงนะฮะน้ำน้อยนะฮะครับแห้งแรงเพราะว่าฝนน้อยอากาศร้อนอะไรอ้าวทำไมมันกลายเป็นหลอกปัดกลายเป็นฝนตกนะครับไม่เคยหูตาขนาดนี้แล้วผู้ฟังครับเราไปก็เรียนท่านตามตรงนะครับว่าผมตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็บอกผู้ฟังไปว่าจะไปปักหลักอยู่ที่เมืองนครปฐมเพราะเราไปจัดงานนะเป็นครั้งแรกของเมืองนครปฐมนะครับเทศกาลการเงินการลงทุนไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะครับก็เปิดไปแล้วนะครับเมื่อวานเป็นไปตามกำหนดนะครับก็ได้ประธานในพิธีเปิดงานคุณทัศพงศ์สะสมทรัพย์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คุณณรงค์วิทย์พบผ่านนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านทั้งสองก็ให้เกียรตินะครับให้ความกรุณามาเปิดการนะครับก็ฝ่าฝนตกเข้ามาแล้วครับผู้ฟังนะฮะมาเปิดงานจนกระทั่งนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับฝนมันตกจังถึงนครปฐมแล้วก็ทำให้น้ำท่วมนะฮะพอสมควรทีเดียวนะฮะทำให้ต้องกลับโรงแรมไม่ได้ก็เลยต้องเรียนผู้ฟังตามตรงก็เลยต้องกลับบ้านสักครับที่กรุงเทพใช้เวลาขับรถเป็นชั่วโมงทีเดียวนะครับถึงเมื่อตอนดึกนะฮะแล้วก็วันนี้ยังไงก็มาทำหน้าที่นะครับก็จะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า The Show Must Go On นะครับเราก็ยังงานก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับเช้านี้ที่นครปฐมนะครับสถานการณ์ก็เรื่องน้ำเอางี้นะเรื่องฝนตกก็เบาบางลงสถานการณ์น้ำบนท้องถนนที่ว่าท่วมอะไรอย่างงี้นะครับก็บอกไม่เกิดขึ้นบ่อยนะที่นครปฐมนะครับปีนี้จะเป็นปีแรกก็ได้นะครับก็น้ำเริ่มลดแล้วล่ะครับนะก็คือเปิดโอกาสให้คนออกจากบ้านจะมาช็อปมาอะไรเก็บนะฮะซื้อของใช้จำเป็นนะครับเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังไงก็ชาวนครปฐมหรือปริมณฑลนะครับถ้ามีความสนใจนะครับที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินอะไรยังไงก็สามารถที่จะลองไปดูได้นะครับนะครับผู้ฟังนะครับก็เอาว่าตาม ศรัทธาตามสะดวกตามความจำเป็นก็แล้วกันนะผู้ฟังนะครับเอาละครับผู้ฟังเราจะไปคุยนะครับเรื่องราคาทองคำสถานการณ์ทองคำกับคุณชลชาติวรวุฒิยงสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจและรายการเสี่ยงเศรษฐกิจนะครับคุณชลชาติครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัตกรครับ
0: ครับคุณชลชาติครับแม่สัปดาห์ที่แล้วเราบอกทองคำเป็นพระเอกสัปดาห์นี้หักหัวลงเฉยเลยนะคุณชลชาติ
1: ตอนแรกเหมือนจะไปได้นะครับโผล่เปิดมาตอนแต่วันเปิดมาแป๊บเดียวก็ร่วงนะครับร่วงมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ตัวฟิวเจอร์เนี่ยเหมือนกับตอนเปิดมาเนี่ยก็มีลุ้นว่าจะกลับไปทะลุ 4,400 ได้แต่สุดท้ายก
0: ็
1: ร่วงกลับมานะครับปิดที่ประมาณ 4,320 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับ
0: ครับ
1: ตัวสปอตเนี่ยปิดต่ำลงไปกว่านั้นปิดอยู่ที่ประมาณ 4,285 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับครับจริงๆสาเหตุหลักๆก็เอาจริงๆโมเมนตัมที่ส่งมาจากสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือน
0: ครับ
1: ก็หายไปไม่แรงพอนะครับประกอบกับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์นี่อยู่ก็แข็งมาค่อนข้างเยอะนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยพุ่งขึ้นมาเกือบเป็นประมาณ101นะครับเกือบ1
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ตัวแต่ที่น่าตกใจเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐสหรัฐนะครับ10ปีเนี่ยอยู่ๆก็เด้งไปเกิน 5%
0: ครับแล้วไม่ลงนะช่วงนี้ไม่ลงนะ
1: จะ
0: มีสู้
1: จาก 4.9 นี่ขึ้นไป5กว่าๆเลย 5.16
0: ครับก็เยอะนะครับ
1: ขึ้นทีเดียวขึ้นปื้ดเลยนะครับขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปีเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับไปเยอะมาเกือบแต่5นะครับแล้วก็เด้งกับ
0: ใช่ใช่
1: นะครับลงกลับมาที่ประมาณ 4.86 นะครับก็อันนี้มันเลยทำให้ก็ประกอบกับก็เฟดเนี่ยเหมือนตอนนี้มาคุยแล้วว่าตุลาเดือนหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกนี้มันเลยกดแอนทองพร้อมกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะก็พูดว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบผลบอนด์ยิลด์ขึ้นขนาดนี้จริงๆทองมันควรจะร่วงไปกว่านี้ละมันก็ลงเนี่ยก็ลงมา 4,200 ไปปลายนะครับ4,300ก็เพราะแสดงว่าจริงๆเนี่ยจริงคนยังซื้อยังมีแรงซัพพอร์ตอยู่นะครับ
0: ก็
1: หลายๆคนก็พูดว่าอย่างที่ผมบอกเรียลไลซ์สุดเนี่ยไม่น่าหลุด 4,000 นะครับนะครับแต่เดือนนี้พูดตรงๆเดือนนี้เซปเทมเบอร์ทั้งเดือนเนี่ยจนกว่าถึงประชุมเป็นเดือนตุลาปลายเดือนเนี่ยทองก็น่าจะโดนกดดันอยู่อย่างเงี้ยระยะก็อาจจะแกว่งลงมีแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับแต่ว่าอาจจะพุ่งไม่ออกนะครับเพราะว่ามีไอประชุมดอกเบี้ยเสร็จอยู่ปลายเดือนตุลานะครับก็ยิ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีตัวเลขจ้างงานประกาศมาซึ่งถ้าออกมายิ่งออกมาดีกว่าคาดเนี่ยหรือออกมาดีเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำเสร็จสรรพมีลุ้นขึ้นดอกเบี้ยได้แน่นอนก็อาจจะกดทองลงไปอีกนะครับอันนี้ต้องดูต่อไปผมว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ผมว่ามันคงแกว่งๆแล้วโอกาสแกว่งลงมากกว่าก็คือระยะถ้าช่วงนี้ระยะสั้นตั้งแต่จนถึงเนี้ยถึงตุลาก็ถ้ามันลงไปเยอะๆเนี่ยลงไปสักแถวๆ 4,000 เลยเนี่ยก็ค่อยไปซื้อเก็บนะครับเพราะว่าผมมองว่าก็มีโอกาสคือตอนเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะโมเมนตัมมันไม่ไปแล้วก็มีข่าวเรื่องขึ้นดอกเบี้ยมารอไว้ที่ตุลาเนี่ยมันก็คงจะกดไม่ให้ทองวิ่งขึ้นไปได้เยอะนะครับก็คงค่อยๆแกว่งเงี้ยแกว่งลงเรื่อยๆก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็รอสักพักไปรอซื้อตอนที่มันใกล้ๆสักอาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่3ของตุลาที่มันถ้ามันลงไปกว่านี้นะครับรอไปซื้อรอไปลุ้นไปกว่าเพราะว่าอาจจะเหมือนครั้งที่แล้วก็ครั้งที่แล้วจริงๆเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่จริงมันก็ buy on fact ขึ้นปุ๊บทองเด้งปั๊บนะครับเพราะว่าก็ลงมาก่อนหน้านั้นแล้วครั้งนี้ก็ดู
0: คร
1: ับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเอาตามจริงจริงถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยทองมันต้องลงมาสุด 4,000 ไปนานละแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่หลุดเพราะว่าเอาจริงๆก็ผลเนี้ยก็อย่างที่พูดสถานการณ์มันเปลี่ยนคนแบงค์เซ็นทรัลแบงค์หลายประเทศเนี่ยหันไปซื้อทองเยอะก็เพราะงั้นลงไปก็มีซัพพอร์ตอยู่แล้วก็บอนด์ยิลด์รอบเนี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนขึ้นเพราะความจำเป็น
0: บอกเพราะอะไรมันเป็นสัญญาณอะไรนะ
1: ก็อาจจะก็อย่างที่พูดคือตอนนี้หนี้สาระสูงมากยังจะเป็นขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็ต้องขึ้นเพื่อให้มีคนมาซื้อ
0: ครับ
1: นะฮะเพื่อให้ยังมีคนมาซื้อโรอัพไปเรื่อยๆอันนี้ก็มองได้แบบนี้นะครับเพราะงั้นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอ่ะถ้ามาทรงเนี้ยโมเมนตัมตั้งคราวที่แล้วไปไม่ไหวได้แค่เนี้ยเดี๋ยวเดือนนี้คงแกว่งลงเรื่อยๆก็ช่วงนี้ก็ดูไปก่อนนะครับก็นั่งก็ผมคิดว่าก็อาทิตย์หน้าก็อาจจะแกว่งลงไปอีกนะครับแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ทีเนี้ยจะแกว่งลงไปถึง 4,000 มั้ยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามันมีโอกาสไปถึงนั้นก็น่าช้อนซื้อแต่ช่วงเนี้ยยังไม่ค่อยอยากให้ช้อนซื้อเพราะว่ามันอาจจะแกว่งลงไปได้อีกนะครับเดี๋ยวดูจังหวะไปก่อนถ้าไปช้อนซื้อไปรอมึงแถวประชุมเฟดข้างหน้าดีกว่าเพราะมันมีประชุมเฟดดักรออยู่ก็ช่วงนี้ก็ขอดูไปก่อนแล้วกันครับ
0: ครับสมมุติช่วงนี้นะถ้าเราถือรองอยู่นะหรือว่าเรามีทองจริงๆอยู่นะเราควรจะพูดง่ายถ้าฟังจากที่คุณชลชาติว่ามาเนี่ยเรามีอยู่เราควรจะต้องรีบขายไปดีไหมหรือยังไงฮะหรือ
1: คืออย่างที่ผมบอกผมว่ามันแกว่งลงแต่ก็ไม่ได้ลงเยอะมากคือถ้าขายไปก็ต้องซื้อในทันเวลาม
0: ันลงมา
1: แล้วก็ตอนมันลงมาคือถ้าเงินสั้นจริงๆก็ช่วงนี้อาจจะขายไปก่อนรอดูว่ามันแกว่งลงขนาดไหน
0: คร
1: ับแต่ถ้าแกว่งอย่างที่ผมบอกคือต่อให้แกว่งลงเนี่ยคือ 4,000 เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าหลุดแต่มันจะแกว่งลงถึง 4,000 หรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจนะต้องรอดูความในอาทิตย์หน้านะครับ
0: ครับ
1: ต้องรอดูไอ้ตัวเลขจ้างงานเนี่ยแหละว่ามันจะขนาดไหนครับ
0: ครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณชูชาติท่านผู้ฟังฮะตลาดหุ้นนะฮะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่หมายถึงว่าสินทรัพย์เสี่ยงมากบวกกันหมดเลยบวกกันเยอะด้วยนะฮะ
1: เพราะว่าก็ครับ
0: ครับแต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงน้อยอย่างทองคำเนี่ยนะซึ่งตอนหลังอาจจะคุณธรชาติจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงน้อยแล้วพี่มันอาจจะเสียงมากนะวันกลับกลายเป็นกลับลบเฉยเลยทั้งที่สงครามก็ดูท่าทางจะโอเคนะแม้มีบางคนจะไปทุบโต๊ะทุบอะไรในที่ประชุมสหประชาชาติอะไรเนี่ยนะครับเอาแข็งกล้าพอสมควรแต่เขาบอกในห้องคุยการเจรจาสันติภาพก็ค่อนข้างจะราบรื่นนะอะไรกันนะบอกว่าราคาน้ำมันก็ส่งสัญญาณลบใช่ไหมนะคุณธรชาติ
1: ก็ครับ
0: เอ
1: าจริงๆผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของดอลลาร์อ่ะยิวที่ขึ้นมา
0: สองตัวนี้ใช่ไหม
1: ทองมันเลยลงนะครับเพราะว่าพอมันกลายเป็นว่าพออยู่มันเหมือนคุยกันได้เหมือนตลาดหุ้นดีแล้ว
0: ครับ
1: มันเลยทำให้สหรัฐมันก็ขึ้นไปแต่ว่าอีกด้านนึงก็ที่ยิวขึ้นก็อย่างที่บอกก็มองได้อีกด้านนึงคือเพราะว่านี่มันเยอะเหลือเกินละถ้าไม่ให้ดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้ก็ไม่มีใครนั่นคือมันมองได้สองแบบครับ
0: ครับ
1: มองได้สองแบบนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกทองเนี่ยจริงๆถ้ายิวขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมันคงจะลงกว่านี้แต่มันก็ไม่ลงมันก็ลงมาแหละแต่มันลงแค่นี้ไงนะครับเพราะงั้นตอนนี้มีหลายคนว่าอย่างมากอย่างเก่งเนี่ยก็ 4,000 แหละไม่น่าหลุดแต่ผมเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะแกว่งลงถึง 4,000 หรือเปล่ารอบนี้เพราะคนก็กล้ากลัวกันอยู่แต่ผมคิดว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าคงแกว่งลงอ่ะ
0: ครับ
1: คงแกว่งลงนะครับแต่ลงไปถึงไหนแค่นั้นเองเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็รอเขาคนก็จะรอดูตัวเลขจ้างงานกันแล้วก็ไปรอประชุมเฟดปลายเดือนซึ่งก็คิดว่าจะขึ้นนะคร
0: ับ
1: แต่ถ้ามันลงไปก่อนหน้านั้นแล้วถึงเวลาประชุมเฟดก็จะเหมือนขั้นที่ผ่านมาพอขึ้นจริงก็ buy on fact กลับขึ้นไปนะครับก็รอลุ้นกันไปครับ
0: ครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ควรจะอยู่ข้างใครดีถึงจะได้เปรียบฝั่งรองหรือฝั่งช็อตหน้าราคา
1: ตอนน
0: ี
1: ้ผมแนะนำให้อยู่ดูเฉยๆไปก่อน
0: wait and see ดีกว่า
1: ใช่แต่ถ้าคนที่คุณรัศกรถามเมื่อกี้ถ้าลองแล้วเงินหมดไม่มีมาร์จิ้นก็ขายออกมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอมันแกว่งลงค่อยไปซื้อเพิ่ม
0: คร
1: ับ จริงๆก็ถ้าถามผมตอนเนี้ยwait and see ไปก่อน
0: wait and see
1: ดีกว่าจะแกว่งลงนะแต่ไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้มองว่ามันจะมูฟเป็นกรอบให้เล่นได้ด้วย
0: ครับ
1: มันก็น่าจะแกว่งลงครับ
0: ครับเวทแอนด์ซีดีกว่าเพราะได้ไม่เท่าเสียอย่างนี้นะยึดหลังนี้ปลอดภัยไว้ก่อน
1: มันเดายากตอนนี้มันเดายากเพราะว่าน่าจะแกว่งลงแต่มันก็คงไม่ได้ลงมากแต่ทีนี้จะให้มันกลับไปขึ้นปุ๊บท่ามันก็พูดลำบากก็ปลายเดือนมันจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ตอนนี้ทุกคนมองว่าขึ้นดอกเบี้ยอยู่มันก
0: ็
1: ครับ
0: ครับอย่างไรทิศทางที่แน่นอนนะเพราะนั้นเวทแอนด์ซีดีกว่านะ คุณ
1: คือถ้าถามเนี่ยทิศทางจะแกว่งลงแต่ว่าเล่นก็อาจจะเล่นไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือก็ไม่กล้าให้ช็อตเพราะว่ามันก็ไม่คุ้มกับความเสี่ยงนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากเล่นสั้นอันนี้แล้วแต่ถ้าถามมุมมองผมว่าอาทิตย์หน้าคือแกว่งลงแต่อาจจะลงไม่เยอะอาจจะไปอย่างเก่งก็ 4,200 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับเอาละครับก็เป็นบทสรุปในคำสรุปจากคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบค
0: ุณนะสวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยครับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำนะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะพักแล้วก็จะไปคุยกับอาจารย์ชาวฤทธิ์จันทรรัตน์นะครับกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของทีมกุ๊บนะครับและชั่วโมงที่2นะฮะคุณพิชภาสามกรจะมารับไม้ต่อจากผมจะคุยกับคุณอริยาติระณะปะกิจนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการสมาคมราตาสารนี่ไทยนะครับแล้วก็จะไปคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะฮะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะครับฟังเราพักก่อนครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
5: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
12: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเศรษฐกิจวันนี้นะครับผู้ฟังก็เดี๋ยวก็จะไปคุยกับอาจารย์ชวริตจันทรรัตน์นะครับท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมคุปก็จะมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์น้ำในเวลานี้ให้ฟังนะครับผู้ฟังนะฮะหัวอกเดียวกันแหละครับมีเอสนะครับถ้ามีคำถามหรือมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำก็ SMS มาที่4838133นะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นก็ SMS เข้ามาได้4838133นะครับเดี๋ยวคุณพิชภาจะคุยกับดร.ปิยศักดิ์ให้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าแม่ผมก็หัวอกเดียวกับท่านล่ะครับเพิ่งฝ่าน้ำท่วมจากนครปฐมเนี่ยนะฮะกลับเข้ากรุงเทพมานอนบ้านนะครับเพราะว่าจองโรงแรมไว้อะไรนี่ครับกลับเข้าโรงแรมไม่ได้นะครับถ้าน้ำก็ท่วมถึงหัวเข่ามั้งฮะแต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำในนครปฐมโดยรวมนะครับผู้ฟังดีขึ้นเยอะแล้วนะครับน้ำลดไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามสภาพการนะฮะโดยรวมขณะนี้ก็คือว่าเรามองไปบนท้องฟ้าโอ้โหนะฝนก็ท่าทางท้องฟ้าก็มืดนะฮะแต่ก็สว่างนิดนึงนะฝนก็ท่าทางฝนตกแน่ท้องเขาบอกดูในถนนหนทางก็น้ำก็ยังมีอยู่นะครับในกรุงเทพนะครับผมหมายถึงอย่างนั้นนะดูลงไปในแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำมันเขาบอกว่ามันล้นสลิงเหมือนกันนะปริ่มอยู่เนี่ยนะครับดูทอดตาทั่วทั้งบนฟ้าและบนดินวันนี้ก็น่ากลัวนะครับผู้ฟังแต่เอาว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ชวริตจันทรรัตน์นะครับท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของทีมกรุ๊ปนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับครับสวัสดีครับ
0: ครับแหมตอนนี้นะคนปริวิตกกังวลกันมากเป็นเรื่องธรรมดานะครับอาจารย์มองไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไงอยู่นะน้ำท่าทางมันจะตกต่อมองไปบนดินนะฮะถนนหนทางก็น้ำท่วมนะครับดูในแม่น้ำก็น้ำก็ปิ่มนะฮะแม้โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยานะอาจารย์มีคำที่จะพูดให้เราฟังอะไรยังไงบ้างข้อมูลอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำครับ
1: ครับตอนนี้ถ้าพูดถึงที่กทม.แล้วก็ปริมณฑลเนี่ยครับเราเองเราก็ประสบเหตุเหมือนกันนะครับว่าวันแรกนะก็ไล่ตั้งแต่วันที่24นะเย็นวันที่24เป็นต้นมานะครับคนที่อยู่ทางด้านตะวันออกหน่อยนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นกทม.ก็หนองจอกคลองสำวาอะไรเงี้ยนะก็ได้รับฝนมานะครับคราวนี้มันรับมาจำนวนมากสิครับอย่างลาดกระบังเนี่ยครับวันก่อนก็ตกมา165มิลลิเมตรเนี่ย100กว่านะครับ100ครึ่งขึ้น100จะ200นะครับแล้วพอมาวันนี้ก็ยังตกต่อเนื่องมาถึงเนี่ยครับช่วงเที่ยงนี้ก็ตกมาอีก198ก็200แหละครับคราวนี้รวมกัน2วันนี้ก็300กว่า363มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านตะวันออกของกทม.นะครับไล่ตั้งแต่หนองจอกมินบุรีคลองสามวานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราก็ทางลำลูกกาเนี่ยด้านตะวันออกนี่จะรับฝนถึง363มิลลิเมตรนะครับคราวนี้การระบายน้ำนะการระบายน้ำต่อวันนะเราพูดเป็นต่อวันดีกว่านะครับต่อวันอย่างเช่นว่าเมื่อวานถึงวันนี้นะถึงประมาณเที่ยงเนี่ยครับคนลาดกระบังได้รับน้ำฝนไป198นะครับ198แต่ระบบการระบายน้ำของกทม.เนี่ยจะอยู่ที่เอาน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้วันละนะครับรับน้ำฝนได้60มิลลิเมตรเราก็จะเห็นตัวเลขแล้วนะครับว่าฝนมา200ระบายออกไป60นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออีก140ก็อยู่บนท้องถนนก็อยู่ในบ้านของพวกเรานี่แหละครับ
0: ครับ
1: แล้วใครที่อยู่ในที่ต่ำกว่านะฮะน้ำจากเพื่อนบ้านก็จะไหลมาที่บ้านเรามากเพราะฉะนั้นแทนที่จะท่วม20เซน30เซนบางบ้านนี่ท่วมไปถึง50เซนด้วยนะครับเพราะว่าน้ำฝนจากเพื่อนบ้านนี่ไหลมาบ้านเรานะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมที่ให้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เรายังรับภาระน้ำอยู่ในถนนและน้ำอยู่ในบ้านเราอยู่กันนะครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์โดยรวมนะครับเอาว่าของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหรือของเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับผลเนี่ยจะตกอีกนานเท่าไหร่ฮะอาจารย์สภาพอย่างเงี้ยที่ว่าตกทุกวันตกข้ามวันข้ามคืนอะไรเนี่ยอาจารย
1: ์ครับอันนี้ต้องก็ดูพฤติการมันนะก็ดูทั้งว่าอันนี้มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วต่ำนะฮะด้วยความเร็วต่ำก็คือต่ำกว่า60นะต่ำกว่า60เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วต่ำกว่า60เนี่ยนะหมุนรอบตัวเองอยู่นะแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้มันเคลื่อนที่ช้านะเนื่องจากพลังมันก็ใกล้จะหมดนะฮะอย่างไรก็ตามครับเป้าหมายของเขานะครับอยู่ที่เมืองทวายครับ
0: เอาเมืองถวาย
1: ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะเพราะฉะนั้นกำลังแรงที่เขามีนะครับก็ยังจะสามารถเคลื่อนตัวไปถึงถวายได้นะครับว
0: ัน
1: ที่27นี้นะฮะก็จะเริ่มไปเรียกว่า26นะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26นี
0: ้
1: ก็จะไปหาคนนครปฐมนะครับคนอยู่ที่สุพรรณบุรีนะอยู่ในแถบนี้เลยครับคือแถบถัดไปนะฮะสมุทรสงครามนะครับนครปฐมสุพรรณบุรีวันพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักกว่าวันนี้นะครับ
0: เพรา
1: ะฉะนั้นถ้าตกหนักกว่าวันนี้ก็หมายถึงว่าคนกทมฝนก็วันพรุ่งนี้จะตกเบากว่าวันนี้ครับ
0: ครับครับ
1: แล้วพอถัดไปนะครับพอเป็นวันที่28ก็คนราชบุรีนะกับคนกาญจนบุรีก็จะได้รับฝนตกหนักๆเกิน100มิลลิเมตรอีกนะครับแล้วคนนครปฐมก็จะได้รับต่ำกว่า100นะครับหมายถึงอันนี้วันที่28แล้วนะวันจันทร์ที่28นี้นะครับคนกทมก็คิดว่าฝนจะตกน้อยแล้วครับน้อยมากแล้วครับวันจันทร์นะครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับตอนหลังจากนี้เนี่ยจะมีพายุลูกใหญ่ๆอะไรเนี่ยเข้ามามั้ยครับอีกมั้ยครับ
1: ตอนนี้มีพายุอยู่นะครับอยู่ในแปซิฟิกแต่ว่าดูทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็ดูทิศลมนะครับ บวกกับแบบจำลองของหลายๆสถาบันเนี่ยนะครับก็มาไม่ถึงประเทศไทยครับก็ชื่อซูริแคนะซูริแคเรียกยากก็เรียกคุณ26แล้วกันนะเป็นหมายเลขที่26นะครับ
0: 26ครับ
1: หมายเลขวันที่26นี่คิดว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็ตามฟังข่าวได้เลยฮะถ้าฝนจะตกหนักที่เมืองเกาะนะเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นนะครับอันนั้นก็หมายถึงว่าเขาไปญี่ปุ่นแล้วเขาไม่มาไทยแล้วนะครับอันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างนี้นะครับมีอยู่ลูกหนึ่งหมายเลข26นะครับอยู่ในทะเลแปซิฟิกวันพรุ่งนี้ก็ไปทำให้ฝนตกหนักที่เกาะโอกินาวานะครับแล้วเกาะมามินะที่รวมเรียงตัวกันอยู่แล้วขึ้นไปก็โตเกียววันที่30นะครับก็จะเป็นส่วนที่ก็จะรับพายุไปนั่นก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเลยนะครับก็ค่อนข้างแรงกว่าของเรานี่มากนะครับดังนั้นของบ้านเราในช่วงเดือนนี้นะครับเรียกว่าไปถึงวันที่30นี่ยังไม่มีอะไรมาเติมนะยังไม่มีอะไรมาเติมครับที่ไม่มีอะไรมาเติมนี่ก็เป็นเพราะว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเวลาเข้าไปอยู่ที่ทวายนะทวายนี่ติดชายทะเลนะครับเขาไปรวมพลังอันดามันนะเขาก็เป็นคนอันดามันละคราวนี้จะรวมตัวกันแล้วก็วิ่งไปเมืองหลวงฮะก็ดีหน่อยนะเขาเป็นอันดามันที่พม่านะครับทวายก็จะวิ่งขึ้นไปที่ขึ้นไปที่ย่างกุ้งนะจากย่างกุ้งก็ไปสลายตัวที่เนปิดอนะครับเพราะนั้น
0: ว
1: ันที่29-30นะครับ29-30ก็เป็นภาระของคุณพม่าก็รับไปครับ
0: ครับครับจังหวัดทางด้านฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับไอสถานการณ์ที่อาจารย์ว่ามันไหมครับ
1: โอ้ใช่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่คนเมืองกาญนะวันที่28นี่ก็รับภาระแล้วนะครับตอนนี้เขาไปรวมพลังมากขึ้น29นี่มีพลังดีหน่อยเขาไม่วิ่งกลับมานะเขาวิ่งไปย่างกุ้งระหว่างทางที่วิ่งไปย่างกุ้งเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอสังขะอำเภอพบพระนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงอำเภอแม่สอดแม่เสรียงเนี่ยครับก็จะมีฝนตกเรียงแถวกันไปเลยครับ28 29 30วันที่30ก็ขึ้นไปถึงแม่ฮ่องสอนนะครับไม่ได้เข้าโดยตรงนะครับเป็นขอบนะเป็นขอบของตัวการที่ฝนตกหนักนี้นะครับก็คงจะได้รับฝนไปประมาณ100มิลลิเมตรขึ้นนะครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับคิดว่าฝนฤดูฝนปีนี้ของไทยเนี่ยนะจะไปจบจริงๆเลยเมื่อไหร่ฮะอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้ยังถูกต้องตามฤดูกาลอยู่นะครับก็หมายถึงว่าตุลาคมนี้นะตุลาทั้งเดือนเนี่ยครับเป็นฝนของภาคกลางนะภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะรวมภาคตะวันตกด้วยนะภาคตะวันตกนี่รับภาระต่อไปแล้วก็ยังต้องรับภาระต่อเนื่องไปตลอดเดือนตุลาคมด้วยครับเพราะว่าไอ้ร่องมรสุมของเรานะฮะมันก็จะเลื่อนตัวขึ้นไปอยู่ที่นครสวรรค์ชัยนาทนะครับหลังจากก้อนนี้ไปพม่าแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเคลื่อนขึ้นจะเห็นไหมว่าเขาไปพม่าก็จะเคลื่อนขึ้นนะจากทวายไปย่างกุ้งเพราะจากทวายไปย่างกุ้งนี่ร่องมรสุมของเราก็จะเลื่อนขึ้นไปอยู่นครสวรรค์ด้วยครับเพราะฉะนั้นวันที่30นี่ก็คนนครสวรรค์ก็เตรียมรับน้ำฝนได้เลยครับ
0: ต้องเตรียมละครับ
1: แต่ถัดจากนั้นไปนะครับถัดจากนั้นไปก็เข้าเดือนตุลาคมมันก็ทุกวันนะเรียกว่าทุกสัปดาห์นี่ก็จะเลื่อนข้ามจังหวัดลงมานะครับจังหวัดในแถบเดียวกันกับนครสวรรค์นี่ก็วันที่1 2 3นะครับก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับพอ4 5 6 7 8 9ก็จะเลื่อนลงมาตกให้ คนชัยนาทบ้างตกให้คนสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและที่สุดกลางเดือนก็มาถึงกรุงเทพได้ครับ
0: ครับครับ
1: แล้วจะกลางเดือนตุลาคม
0: ครับแล้วจะลงใต้เมื่อไหร่ครับลงใต้เป็นลักษณะที่จะลักษณะ
1: ถ้าจากกรุงเทพก็คนปากน้ำนะฮะก็ปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คนเพชรบุรีก็รับไม้ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นพอขึ้นไปเดือนพฤศจิกายนคือปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีเพชรบุรีมีประจวบมีชุมพรเขาก็รับต่อไปครับ
0: ครับครับแล้วก็หัดใหญ่เป็นยังไงบ้างอาจารย
1: ์อ๋อหัดใหญ่ก็ช่วงเดือน
0: แบบฝันร้ายแบบปีที่แล้ว
1: นะ
0: อาจารย
1: ์นะฮะพฤศจิกายนก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะมีฝนตกหนักยังไงมากหรือเปล่านะครับแต่โดยพฤติการนะฮะตัวเอนินโญเนี่ยก็จะทำให้ฝนตกน้อยลงด้วยครับเพราะฉะนั้นหัดใหญ่ก็ต้องระวังนะฮะไม่ใช่ว่าผมบอกว่าน้อยแล้วจะน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องสภาวะโรคร้อนนี่ก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกแบบนี้ครับผมเองก็ไม่คิดว่าโอ้โหไอ้ก้อนนี้มันจะวิ่งเข้ามาได้แล้วก็อ้วนขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราได้ยินข่าวจากทางญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่โดนมา2รอบนะครับรอบแรกก็ที่เมืองชิบะนะชิบะก็ตกขนาดนี้แหละครับ350มิลลิเมตร360มิลลิเมตรนะครับและใน1ชั่วโมงนะที่เมืองชิบะนี่ตก115มิลลิเมตรแรงกว่าเราครับของเราเมื่อวานนี้นี่60นะเมื่อวานนี้สูงสุดก็จะเป็น60มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นของเขาก็โกลาหลเหมือนกันนะครับชิบะนี่ก็ทำให้สนามบินนาริตะนี่ต้องปิดเลยนะปิดเลยก็เครื่องบินขึ้นลงไม่ได้นะฮะคนที่จะไปจะมาสนามบินนาริตะก็ต้องติดอยู่ที่สนามบินเป็นหมื่นกว่าคนเลยนะฮะติดอยู่ที่ทันนี้รถไฟฟ้าอีก 3,000 4,000 คนนะครับเพราะว่าเขาโกลาหลเหมือนกันครับเหมือนกัน
0: ครับครับยังครับไอ้ฝนที่ตกกันเยอะที่ว่าเลยเนี่ยไปลงในเขื่อนต่างๆเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์โอ้ตอนนี้น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงภาคเหนือก็ไม่ได้ตกเหนือเขื่อนเลยนะครับอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลยังมีน้ำไม่ถึงครึ่งอ่างนะครับ
0: โอ้นะ
1: เดี๋ยวไม่ตกครับหยุดไปแล้วนะครับก็เหลือแต่น้ำซับน้ำซึมนี่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยก็ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าวันก่อนนี่โอ้ฝนตกเยอะเลยที่วังทองนะที่แควน้อยนะครับแล้วเพชรบูรณ์ก็ตกหนักอ่ะเพชรบูรณ์เพียรบุรีศรีเทพน้ำก็จะไหลเข้าเต็มเขื่อนอ่างเก็บน้ำป่าสักโชลสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่ห่วงครับก็มีเขื่อนกระเสียวเนี่ยครับก็จะได้น้ำช่วงนี้นะครับก็หวังว่าจะได้น้ำเต็มที่หน่อยนะครับสำหรับเขื่อนกระเสียว
0: อ
1: ันนี้ก็ภาคตะวันออกของเราก็น้ำก็ชักจะเข้าที่แล้วครับตอนนี้ก็มีน้ำคาดว่าจะใกล้เต็มอ่างกันนะครับด้วยฝนตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับ
0: ครับครับยังครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกทำไมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะเอางี้เป็นหลักกันนะครับโอ้ยทำไมมันล้นมันชักจะปริ่มปริ่มอะไรเงี้ยคนก็เป็นห่วงกันมากว่ามันจะแล้วถัดน้ำเหนือนะมาซ้ำด้วยเนี่ยนะจะเกิดน้ำท่วมแบบ2554หรือเปล่าอาจารย์นะ
1: ไม่ถึงสภาพ2554นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำนะที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าน้ำจากพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับจิตด้วยนะฮะเยอะมากครับน้ำจากกำแพงเพชรก็ลงมาที่นครสวรรค์เยอะนะลงมาเรียกว่าวันหนึ่งประมาณ 1,700-1,800 นะ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเช้านี้ก็เช็คตรวจสอบดูแล้วครับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็ผ่านบางไทรมาที่3 โคกนี่คือปทุมนะปทุมใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในอัตรา1,700นะครับ1,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในปี54มัน 2,500 ครับ
0: โอ้ก็เลยว่าต่างกันอยู่
1: คนละตัวเลขเลยนะครับ 1,700-1,800 ไม่เกิน 2,000 แน่นะครับเท่าที่สอบถามทางกรมชลประทานเขาก็บริหารจัดการน้ำอยู่นะครับส่วนที่จะส่งจากบางไทรเข้ามา3โคกไม่เกิน 2,000 นะครับปี54นี่มัน 2,500 ขึ้นไปถึง 2,700นะครับเพราะฉะนั้นพอไม่เกิน 2,000 แบบนี้นะครับก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาเหมือนปี54นะไม่มีการอัดเนื่องจากไม่มีการทะลุมาของน้ำจากภาคเหนือนะครับวันนี้เป็นวันเดือนเพ็ญ
0: เ
1: ดือนเพ็ญก็ขึ้น15ค่ำเป็นวันเพ็ญนะน้ำทะเลจะขึ้นหนุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นในการระบายน้ำในขนาด 1,700 นะก็ยังไม่มีปัญหาครับเพราะยังไม่ถึง 2,000 ครับแต่ว่าก็ พียงแต่บอกให้พวกเราชาวกทม.และปริมณฑลเวลาไปมองดูแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหทำไมมันขึ้นสูงจังก็น้ำทะเลหนุนสูงในวันที่วันเพ็ญครับวันเพ็ญ
0: อ๋อครับครับหมายถึงว่าถ้าหลังจากนี้ไปเข้าสู่ข้างแรมนะฮะน้ำก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าในน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่านี้น้ำทะเลก็อาจจะไม่ได้หนุนมากขนาดนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มันก็มีน้ำทะเลก็มีวงรอบของตัวเขาเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เองหนุนสูง15ค่ำนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปหนุนสูงเอาตรงแรม1ค่ำอีกทีนึงก็ประมาณ2สัปดาห์ครับก็จะหนุนสูงทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พอได้พักหมายถึงว่าถัดจากวันนี้ไปวันจันทร์เป็นต้นไปนี่น้ำก็จะไม่สูงแบบนี้แล้วก็จะทยอยลงนะการที่บางพื้นที่ก็สามารถจะเปิดบานประตูระบายน้ำออกไปได้นะทุกวันนี้อย่างเช่นเมื่อวานวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบเอาอย่างเดียวนะครับถ้าเครื่องสูบน้ำเสียนี่ก็จะระบายน้ำออกไม่ได้นะครับก็แต่ว่าถัดจากนั้นไปนะครับเวลาน้ำลงก็จะสามารถเปิดบานประตูระบายน้ำลงไปได้ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นจังหวะที่ช่วยกันได้นะช่วยกันได้ครับ
0: ครับฟังอาจารย์ก็พูดก็สบายขึ้นสบายใจขึ้นนะครับว่าจะไม่ปีนี้ยังไงก็อาจจะไม่ซ้ำรอยเหมือนปี2554เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับระดับน้ำปริมาณน้ำมันก็ต่างกันพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับต่างกันครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ประมาณ2ใน3ของปี54นะครับนะตัวน้ำฝนนี่ยอมรับว่าเยอะนะน้ำฝนใสๆตกมาจากท้องฟ้านี่เยอะกว่าปี54นะครับนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้เราระบายน้ำกันไม่ทันนะครับส่วนน้ำเหนือที่จะว่าทะลุเรียกว่าอย่างคลองรังสิตตอนนี้ก็ปริ่มแล้วก็ล้นบางพื้นที่นะฮะคลอง2คลอง3คลอง4คลอง5นะฮะก็ปริ่มแล้วก็ล้นในบางพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนี่นะครับก็จะไม่ได้มารบกวนนะจะไม่เรียกว่าตามเทศบาลต่างๆก็มีคันกั้นน้ำป้องไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเมืองตัวเทศบาลก็จะไม่มีปัญหาจากน้ำที่ล้นออกมาจากลำคลองครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับยังไงก็แล้วแต่ถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าทางการเนี่ยต้องเตรียมการยังไงฮะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เป็นพลิกผันนะอาจารย์เดิมทีตอนต้นปีเราก็ระวังกันนะว่าจะเกิดภัยแล้งจะอะไรเงี้ยนะฝนจะไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยอากาศจะร้อนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันเลยนะอาจารย์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะกับขออภัยนะมี2คําถามคําถามนี้แรกก่อนก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการทํานายที่มันต่างกันคนละขั้วเลยนะฮะรับผมไม่ได้โทษเค้านะครับฮะ
1: ก็ในส่วนของเอนินโยนะก็ยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายนนี่เอนินโยจะเข้าระดับที่เรียกว่าร
0: ุนแรงมาก
1: ก็คือว่าจะทำให้ฝนน้อยน้ำน้อยเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับ
0: ค
1: ราวนี้เมื่อกี้พูดถึงแล้วนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นหน้าฝนของคนชุมพรนะของคนชุมพรคนสุราษฎร์นะลงไปภาคใต้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ยังตกเยอะอยู่ตอนนี้มันก็เป็นเพราะว่าที่ถูกอิทธิพลของเอลนิโญไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าร่องฝนมันมาพาดผ่านอยุธยากรุงเทพนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาเติมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นภาวะที่เป็นอย่างนี้อยู่พอเดือนพฤศจิกายนก็จะมีฝนน้อยลงแล้วครับนะน้อยลงสำหรับภาคกลางด้วยแล้วก็น้อยลงสำหรับภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับแต่คราวนี้ถ้าคำว่าเอนิโญจะมีผลสูงเนี่ยกับเรานะกับประเทศไทยนะฤดูแล้งถัดไปเนี่ยครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเรามีน้อยนะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องถนอมการใช้น้ำไปตลอดฤดูแล้งซึ่งเอนินโยเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิของฤดูแล้งเราสูงกว่าปกติประมาณ1องศานะครับการที่1องศานี่มันทำให้น้ำระเหยนะน้ำระเหยจากอ่างเก็บน้ำต้องระมัดระวังเลยอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำชุมชนเนี่ยครับน้ำจะระเหยไปแล้วไม่พอใช้ไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับฝนจะตกอีกทีนึงนะฮะก็ปลายกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นน้ำกินน้ำใช้ของชาวชนบทนะฮะที่ใช้น้ำจากสระชุมชนอ่างเก็บน้ำชุมชนขนาดเล็กเนี่ยครับอันนั้นน่าห่วงมากเลยครับว่าพอเข้าปี2570นี่น้ำจะเหลือน้อยลงน้อยลงเพราะว่ามันระเหยมากขึ้นครับ
0: ครับครับอาจารย์กำลังบอกเราว่าภาวะเอลนีโญที่เขาทำนายอะไรกันเนี่ยมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมฮะอาจารย์เพราะนั้นอย่าเพิ่งประมาทว่านะฝนมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็อย่าพึ่งประมาทครับจะต้องน้ำที่เก็บไว้ดีแล้วนะครับก็ต้องเก็บไว้ถนอมด้วยนะถนอมการใช้ให้ใช้ให้น้อยใช้ให้ประหยัดเพื่อฤดูแล้งปี2570เราจะได้ไม่ประสบภัยแล้งครับ
0: ครับครับคือความอันตรายยังรอท่าอยู่นะในปี2570นะใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ครับครับอาจารย์คิดว่าทางการเนี่ยต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะที่คือที่ต้องเตรียมการกับไอ้2570ที่ว่าเอลนิโญเนี่ยฮะอาจารย
1: ์ขอครับในส่วนของทางราชการนี่เขามีอยู่แล้วนะครับเขาก็ไปเรียกว่าถอดบทเรียนนะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่ถอดบทเรียนแล้วก็ทำแผนนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง30กว่าหน่วยงานนี่ไปปฏิบัตินะครับพร้อมที่จะรับมือกับฤดูแล้งนะครับแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่เครื่องมือนะเครื่องมือก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าอย่างเครื่องมือของกทมระบายน้ำได้60แต่ฝนมาเมื่อวานนี้180วันนี
0: ้
1: พุ่งขึ้นมาอีก180อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยไหลไม่ทันนะครับอันนั้นก็เหมือนกันครับอ่างเก็บน้ำที่เรามีอยู่นะฮะ
0: อ่
1: างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยครับถ้าเป็นขนาดกลางลงไปนะขนาดกลางขนาดเล็กก็ต้องเข้าใจนะเวลาทางราชการเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ปลูกข้าวนาปลังก็ต้องยอมรับนะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา22จังหวัดนี้นะครับปีที่แล้วเคยปลูกเท่าไหร่ปีนี้ต้องปลูกน้อยลงนะครับเพราะว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำขื่นภูมิพลยังมีไม่ถึงครึ่งอ่างเลยอันนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการนะทางราชการเขามีมาแล้วนะครับเขามีแผนมาแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เขาต่อสู้กับน้ำมากเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้กับน้ำน้อยเพียงแต่ว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำมันมีน้อยด้วยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรกับประชาชนนะครับว่าใช้

0: น้ำชุมชน
1: เนื่องจากอุณหภูมิมันสูงนะครับการระเหยของแหล่งน้ำชุมชนนี่มันจะหมดไปเร็วนะจะมีไม่ตลอดฤดูแล้งเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็ออกทิศทางออกนโยบายใช้งบกลางนะฮะทราบว่าใช้งบกลางประมาณหลายพันล้านนะครับ 5,000 ล้าน 6,000 ล้านเนี่ยที่จะให้บ้านใครชุมชนไหนที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่มีความมั่นคงเนี่ยนะครับอย่างแหล่งน้ำขนาดเล็กขนาดจิ๋วเป็นสระเนี่ยไปคุยกับทางจังหวัดได้เลยนะครับว่าเนี่ยมีความต้องการจะของบประมาณไปทำการขุดเจาะเบาะบาดาลครับ ตอนนี้มีงบประมาณขุดเจาะเบาะบาดาลนะออกมาแล้วนะครับถึงแม้ยังไม่ถึงปีงบประมาณใหม่นี่รัฐบาลใช้งบกลางอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไปขอได้เลยครับต่อสู้กับฝนน้ำท่วมนี้ไปก็ต้องขอสำหรับขอบ่อบาดาลนะในชุมชนนะครับชุมชนไหนอยู่ตรงไหนก็คุยกับทางทรัพยากรน้ำจังหวัดนะครับน้ำบาดาลจังหวัดนะเขาก็อยู่ในสำนักงานเดียวกันนะครับที่จังหวัดครับไปขอความช่วยเหลือไปของบประมาณมาเจาะน้ำบาดาลได้เลยครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับยังมีอีกอันนะอีกเงื่อนไขอีกหนึ่งนะครับก็คือว่าเราได้มีการเตรียมการรับมือกับคนจะมาใช้น้ำเราเพิ่มหรือเปล่าอย่างพวกประมาณพวก data center อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะอาจารย์มุมมองนี้อาจารย์คิดยังไงครับ
1: ครับในส่วน data center นี่เนื่องจากมาเร็วแล้วก็สร้างเร็วนะครับแล้วก็ใช้น้ำเรียกว่าใช้น้ำเยอะเท่ากับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทั้งเขื่อนนะฮะเรียกว่าใช้น้ำเป็นเขื่อนๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ครับไอ้เรื่องปริมาณน้ำที่จะใช้เนี่ยมันก็ต้องตกลงกันไม่ว่าจะเป็นทั้งอุตสาหกรรมมหาดไทยแล้วก็ชลประทานนะครับต้องมาดูกันว่าอ้าวถ้าเข้ามาตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำแน่นอนนะฮะไม่มีน้ำเหลือใช้เนี่ยครับ
0: ก็
1: ต้องตั้งไม่ได้ครับจะไปบอกว่าให้มีไฟเหลือใช้อย่างเดียวนะไม่พอครับมันต้องทั้งน้ำทั้งไฟเลยนะครับอันนี้ คนอนุมัตินะครับคนอนุมัติไม่ว่าจะเป็นทางมหาดไทยเองเนี่ยก็ต้องหันมาดูแล้วครับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาจะออกเนี่ยครับเขาก็จะรัดกุมนะทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัตินะเพื่อว่าจะได้ไม่มาแย่งทรัพยากรเราไปจนกระทั่งเราไม่มีจะใช้ครับ
0: ครับครับน้ำเรายิ่งไม่พออยู่ด้วยนะอาจารย์ไม่มีคนอยู่วันดีคืนดีมีตึก
1: แรงหน้าเนี่ยครับแรงหน้าน
0: ี่มีหลายตึกโผล่มานะมาแย่งใช้น้ำนะเพื่อไปลดความร้อนเขาอะไรด้วยนะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นคำเตือนของอาจารย์ที่ดีมากนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าผู้ฟังทางสามวิวกระจายเสียงประเทศไทยนี้ก็คงจะสบายใจขึ้นนะว่าเอาหน้าทนอีกวันสองวันนะฝนก็จะหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: มีลูกต่อเนื่องสำหรับคนเมืองการนะฮะคนเมืองการคนแม่สอดคนแม่เสดียงแม่ฮ่องสอนนะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
0: ครับต้องระวังนะอาจารย์นะเพราะว่าเขาจะไปนั่นละไปถวายละนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ให้ข้อมูลกับเรานะครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับคุยกันได้อรรถรสเราก็ได้ข้อมูลพอสมควรจากอาจารย์นะฮะชาวฤทธิ์จันทรรัตน์นะครับท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของทีมกรุ๊ปนะครับก็อย่างน้อยก็ได้รู้ทิศทางบ้างแหละว่าฝนกำลังจะเป็นยังไงฝนฟ้าน้ำอะไรเงี้ยนะครับจะได้วางแผนถูกโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมันยังเบาๆนะตอนเอลนิโยที่เขาเตือนกันมาเนี่ยนะบอกว่าเอลนิโยคือฝนแรงนะครับอากาศร้อนน้ำขาดแคลนอะไรเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยยังรอท่าอยู่นะครับเราถ้าคนไทยอยู่นะครับเมืองไทยอยู่ในปีหน้า2580อาจจะต้องกัดฟันถึงพฤษภาคมนะครับเราดูว่าวันนั้นถึงก่อนนั้นฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือเปล่าแล้วครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะด้านชั่วโมงที่2คุณพิชภาสัมกรจะรับไม้ต่อจากผมคุยกับคุณอริยาตรีรณปกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตราตราสารหนี้ไทยก็นะเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้จากการที่บอนด์ยิลด์ของมะกันนะครับโอ้โหขึ้นมายืนกว่า5แล้วฮะน่ากลัวนะครับแล้วก็คุยกับดร.ปิยศักดิ์มานะสันหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจ

0: กรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
0: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
0: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
0: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
6: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
7: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายวันที่28กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนผ่านมาสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย28กันยายนนี้
16: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
17: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
18: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
17: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจรสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
11: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
12: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงที่สองนะคะของรายการเสียงเศรษฐกิจนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็เป็นยังไงบ้างไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่โดนน้ำล้อมไว้หมดแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอันว่าทุกน่าจะแทบทุกบ้านแหละนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังก็เราก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะแล้วก็น่าจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นฟ้าหลังฝนก็น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นแสงแดดมากขึ้นแล้วนะคะจากเมื่อวานนี้เราไม่เห็นแดดเลยนะคะคุณผู้ฟังเห็นบอกบางบ้านเนี่ยไปติดไอตัวโซลาร์เซลล์นะคะตัวปรากฏว่าแทบไม่ผลิตเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยเมื่อวานเนี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยนะคะแค่เห็นมีแดดแล้วไม่ทราบว่าที่อื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะทางเพจ Facebook QFM นะคะของสถานีคุณภาพแห่งนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะเล่าสู่กันฟังได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างระหว่างที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะทีนี้คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์อย่างหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องให้ความสําคัญนะคะนั่นก็คือภาวะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของตลาดผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เรียกว่าบอนด์ยิลด์นะคะของสหรัฐเนี่ยคุณผู้ฟังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ทำสถิติสูงสุดนะคะอย่างของพันธบัตรที่อายุ30ปีเนี่ยนะคะก็ทำสถิติสูงสุดนะคะนับจากปี2547นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อายุ10ปีเนี่ยนะคะก็ทำสถิติสูงสุดใหม่นะคะนับจากปี2550เลยทีเดียวนะคะก็ก่อนซับพรามนะคะคุณผู้ฟังก็ตัวอายุ30ปีนะคะอยู่ที่ 5.48เกือบ 5.5% ละนะคะแล้วก็ตัว10ปีอยู่ที่ 5.21% นะคะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันเนี่ยนะคะของแรงกดดันเนี้ยนะคะมันส่งผลนะคะมาถึงตัวตลาดพันธบัตรนะคะของที่อื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นอายุ10ปีนะคะปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับ 3.11% นะคะซึ่งเขาบอกว่าสูงที่สุดในรอบ30ปีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ที่เป็นอายุ30ปีนะคะขึ้นมาถึง 4.22% นะคะก็อันนี้ก็เป็นการปรับระดับนะคะที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะคะซึ่งเขาบอกอันนี้มันเป็นแรงกดดันแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะต้นทุนอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยนะคะรู้ฟังว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะคะต้นทุนการออกหุ้นกู้นะคะของภาคเอกชนนะมันน่าจะได้รับผลกระทบนะคะหรือของรัฐบาลเองก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการประเมินกันนะคะรู้ฟังแล้วก็คาดการณ์กันไปละค่ะว่าทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะอีกนะคะแล้วก็พูดในทำนองว่าอาจจะขึ้น2ครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็คือเท่ากับว่าตอนนี้จะมีการประชุมเหลืออีก2ครั้งนะคะของเฟดเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะขึ้น2ครั้งเลยนะคะก็2ครั้งถ้าครั้งละ 0.25 ก็เท่ากับครั้งละเท่ากับว่าทั้งหมดก็ขึ้นไปอีก 0.5% เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงนะคะแล้วก็ทางนะคะแล้วก็ทางด้านญี่ปุ่นเองนะคะก็มีการประเมินเช่นเดียวกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเองนะคะก็ขึ้นมาที่ 1.25% สูงสุดในรอบ31ปีเช่นเดียวกันนะก็อันเนี้ยนะคะมันกระทบแน่นอนนะคะต่อในเชิงของกระแสทุนด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เลยต้องเชิญนะคะคุณนริยาติรณประกิจนะคะกรรมการผู้จัดการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคะหรือไทย BMA นะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเรานะคะให้ช่วยต้องให้เราฟังหน่อยนะคะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีความกังวลกันถึงท่านบอกว่ามันจะเกิดคำว่าบอนช็อกบอนช็อกมันเป็นอย่างไรแล้วก็ สถานการณ์หุ้นกู้ของไทยเราจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอริยากันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณอริยาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะในวันฟ้าฝนชุ่มฉ่ำ
0: โกลาหล
1: ใช่ค่ะ
0: กำลังจะถามอยู่เลยอะค่ะว่าที่บ้านน้ำโดนน้ำล้อมรอบไว้แล้วหรือเปล่า
1: ค่ะตอนนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าถ้าจะตกต่อกัน3 วัน 3 คืนนะคะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากพรุ่งนี้จะยังรอดอยู่ไหมค่ะแต่ก็เอาใจช่วยทุกท่านด้วยค่ะ
0: เนาะเอาใจช่วยกันทุกคนก็มาให้สู้ๆกันนะคะตอนนี้ก็ลุ้นอยู่เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่พี่สังเกตโดยตรงก็คือบอกไม่เห็นแสงแดดเลยค่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งจะมาเห็นแสงแดดลำไรลำไยลำไรลำไรขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เราเลยรู้สึกคิดถึงแสงแดดเป็นพิเศษนะคะจากเดิมเราก็ไม่อยากจะเห็นตอนนี้รอเมื่อไหร่ว่าจะมีแดดสักทีนะคะฝนจะเริ่มซาสักทีค่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาเรื่องของตลาดเงินนะคะอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันด้วยเหมือนกันไหมคะพี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอนด์ยูมันแพงมันสูงมากมันผิดปกติไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสถานการณ์ที่มันมาจากเรื่องของซัพพลายช็อคนะคะเพราะว่าเราก็จะพบว่าตอนเงินเฟ้อคือดอกเบี้ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเงินเฟ้อถ้าในช่วงหลังโควิดใหม่ๆถ้าเราจำได้ตอนปี2022นะคะที่ทุกประเทศเนี่ยกลับมาเปิดธุรกิจกันใหม่เนี่ยรวมถึงไทยเราด้วยเนี่ยมันก็จะมีเงินเฟ้อที่มาที่ถูกขับเคลื่อนมาจากทางฝั่งของดีมานด์ก็คือมันก็จะมีกำลังซื้อต่างๆที่เข้ามานะคะก็ทำให้ความต้องการเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นส่งผลไปเรื่องของบอนด์ยิลด์ให้มันกระชากขึ้นมาแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าแรงขับเคลื่อนเงินเฟ้อรอบนี้ค่ะมันมาจากฝั่งของซัพพลายนะคะเป็นเรื่องของซัพพลายช็อคก่อนมันยังไม่ไปบอนด์ช็อคนะคะซัพพลายช็อคเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าสงครามเนี่ยมันจะลากมานานขนาดนี้แล้วก็จากเดิมคิดว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันก็คงไม่ได้ปิดกันยาวนานถึงขนาดจะข้ามปีแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มหมดความหวังแล้วว่าจะเปิดช่องแคบได้ก่อนสิ้นปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์อันนี้มันก็เลยทำให้พอราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นไปเนี่ยค่ะอย่างบางช่วงที่เกิน$100มันก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันกระชากขึ้นมาอย่างแรงนะคะแล้วก็อย่างเร็วด้วยมันก็ส่งผลให้ในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยซึ่งก็เป็นขายใหญ่อยู่แล้วเงินเฟ้อเขาพุ่งขึ้นมาทางเฟดเองก็ต้องปรับเพิ่มตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาอะค่ะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจว่าจะคุมกรอบเงินเฟ้อให้มันไม่เกิน 2% นะคะซึ่งก็คือยังห่างจากเป้าหมายอยู่เยอะเลยเราเลยเห็นบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันขึ้นไปเลยระดับสมัยก่อนระดับจิตวิทยาเกิน 5% นี่ก็จะตื่นตกใจกันหมดแล้วนะคะก็จะเกิดการเซลออฟตราสารรอบนี้เราก็จะเห็นความผันผวนอันนั้นน่ะเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดเองก็คาดอยู่แล้วล่ะว่ามันก็ต้องขึ้นว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันคงมันยังจำเป็นนะคะเพื่อที่เพราะเฟดเองก็บอกว่าต้องการคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ 2% ให้ได้เราเลยเห็นตอนนี้บอนด์ยิลด์สหรัฐมาเลย์กระชากขึ้นไปทะลุ 5% ไปแล้วส่วนดอกเบี้ยนโยบายอย่างที่บอกว่าเราเห็นทั่วโลกอะค่ะสหรัฐเองขึ้นมาล่าสุดคือ 3.75-4% ละนะคะฝั่งของECB เองก็ขึ้นมาอีก25 basis point หรือแม้แต่ BOJ ของญี่ปุ่นเองเนี่ยปกติญี่ปุ่นถ้าเราจำกันได้เป็นประเทศที่ดอกเบี้ยเขาต่ำอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนถึงลบด้วยซ้ำแต่ตอนนี้อ่ะดอกเบี้ยนโยบายญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นมาเป็น 1.25% สูงกว่าไทยด้วยซ้ำตอนนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ทุกคนก็อาจจะแปลกใจว่าจากเดิมเป็นประเทศที่ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยติดดินแต่ตอนนี้เขาสูงกว่าไทยแล้วนะคะส่วนไทยเราเองเนี่ยเราก็ยังคง อยู่ที่ 1% แล้วก็ตามที่ตลาดคาดน่ะคือเนื่องจากทางของเราเองทางกนง.เองอ่ะก็ยังให้ความสำคัญเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่าบริบทของเรากับของต่างประเทศไม่เหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเรายังหวังว่า ต้องการจะให้โตเต็มศักยภาพกว่านี้นะคะก่อนที่จะมีรูมในการขยับดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ส่วนต่างของดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ามันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเกือบ 3% เพราะเรา 1% ของสหรัฐเนี่ยเขาก็ขึ้นไปถึง 4% ใช่มั้ย 3.75 ถึง 4เพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามันมีส่วนต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะนี
2: ่ค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือระดับความว่าจิตวิทยา 5% เนี่ยมันถือว่าเป็นจิตวิทยาที่สำคัญมากๆเลยใช่มั้ยคะแล้วก็มันเราไม่ได้เห็นตัวเนี้ยนานๆแล้วพอมันมาแบบนี้นี่มันดูไม่ดีเท่าไหร่มันจะเกิดความปั่นป่วนของการเงินโลกพอสมควรเลยอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็มีคนที่แสดงความกังวลในจุดนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่มากกว่าการที่บอกว่าดอกเบี้ยมันพุ่งสูงหรือบอนด์ยีลด์พุ่งสูงเนี่ยแต่สิ่งสำคัญกว่ามันคือเรื่องของการคาดการณ์ของตลาดมากกว่าเพราะว่าอย่างครั้งนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดไม่ได้ตกใจมากนักตอนที่เฟดปรับขึ้นน่ะกลายเป็นว่าตลาดกลับมาเป็นบวกด้วยซ้ำหุ้นขึ้นนะคะแล้วบอนด์ยิลด์กลับย่อลงมาหน่อยนึงด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องจากเหมือนกับตลาดได้ price in ไปละคือรับรู้ไปล่วงหน้าแล้วว่าน่าจะมีการปรับขึ้นแน่ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์นะคะเป็นข้อมูลที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะสำคัญกว่านั้นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะเกิดมันจะเกิดการแพนิคที่จะทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์หรือเปล่าอย่างรอบนี้เราก็เห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองตลาดก็มีมุมมองหรือการที่เฟดก็ส่งสัญญาณเรื่องของ higher for longer ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูว่าอย่างรอบนี้ขึ้นไปแล้วรอบหน้าตลาดก็เริ่มจะ price in แล้วว่ามันมีโอกาสปรับขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อมันยังไม่ได้มันยังดื้ออยู่มันยังไม่กลับลงมา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตอบจะอาจจะขึ้น2ครั้งเลยนะคะปีนี
1: ้ในฝั่งของอเมริกาใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาก็ดูที่ data ก็ตัวหลักที่เขาให้ความสำคัญเพราะว่าทางเฟดเองก็บอกว่าเขาต้องการคุมเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าทางผู้ว่าเฟดท่านนี้เนี่ยท่านก็เป็นคนที่คุณทรัมป์อ่ะเป็นคนเลือกมากับมือนะคะเพราะฉะนั้นมุมนึงเนี่ยถึงบอกว่าจะต้องดูที่เรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะจะต้องฮอกกิชหมายความว่าจะต้องเอาเงินเฟ้อ
2: จ
1: ับลงมาให้ได้ใช่แต่มุมนึง
2: เป็นใจทำ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่มุมนึงก็คือเหมือนกับอีกด้านนึงเนี่ยก็ตลาดก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ว่าท่านก็เรียกว่าอยู่ในฝั่งของคุณมิสเตอร์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ในค่ายที่ต้องการที่จะกดดันให้เฟดลดดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ถ้าถามว่าตลาดโดยทั่วไปถ้าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เฟดควรจะต้องปรับขึ้น1หรือ2ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนะคะซึ่งตลาดก็เรียกว่าพอรับรู้ไปแล้วแต่มันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะว่าแรงอิทธิพลจากประธานาธิบดีเนี่ยจะส่งผลถึงเรื่องของการตัดสินใจหรือเปล่านะคะ อันนั้นก็เป็นฝั่งเพราะฉะนั้นเราเลยยังไม่เห็นการเซลล์ออฟในฝั่งของสินทรัพย์ดอลลาร์มากนักนะคะในช่วงนี้เรายังเห็นว่าหุ้นก็ยังคงขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังคงขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะมีรับข่าวบ้างอย่างทองคำอาจจะมีย่อลงไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียเทคนิคซะทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยปกติจริงๆแล้วมันควรจะย่อมากกว่านี้นะคะสำหรับทองคำเพราะว่าถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นไปเกิน 5% แบบนี้จริงๆนักลงทุนก็อาจจะไม่เห็นเหตุผลว่าจะถือทองคำไปทำไมใช่ไหมคะก็กลับไปลงทุนในดอลลาร์ดีกว่านะคะในพันธบัตรสหรัฐดีกว่าถือว่าเฉยๆได้ดอกเบี้ยตั้ง 5% แล้วจะซื้อทองที่ไม่มีดอกเบี้ยทำไมจริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการอยู่แล้วดังนั้นเดิมคนอาจจะคิดว่าทองจะต้องลงหนักกว่านี้แต่ว่าอันนี้ยังถือว่ายังไม่ถึงกับเสียทรงนะคะลงไปแต่ว่ายังไม่ถึงกับเสียทรงค่ะ
2: ค่ะแต่ทีนี้ความเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้แหละว่าถ้าเกิดเควินวอลต์อาจจะแบบว่าไม่เกรงใจไม่ให้การเมืองแทรกแซงอะไรอย่างว่าเนี้ยนะคะแล้วก็อาจมีการขึ้นดอกเบี้ยไปอีกมอนยูมันอาจจะพุ่งขึ้นไปสูงกว่านี้อีกอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยถือว่าถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นจุดอันตรายมันอาจจะไปถึง 6% อะไรอย่างนี้เลยเป็นไปได้ไหมคะ แล้วมันจะอันตรายมากขึ้นไหมคะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะมีเป็นคอนเซิร์นที่ตลาดจับตามองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคิดว่าก็อย่างที่บอกว่าคุณเควินวอชเนี่ยแกก็ไม่ได้มาแบบเป็นสายเหี่ยวแบบ 100% เพราะว่าข้างหลังก็ยังมีเงาของคุณทรัมป์อยู
0: ่ทรัมป์อยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบางส่วนนะคะที่เขาอาจจะทยอยลดความเสี่ยงไปบ้างแต่แล้วก็อีกอย่างนึงคือในฝั่งของสินทรัพย์เสี่ยงเองซึ่งถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นขนาดนี้สินทรัพย์เสี่ยงเขาจะเซลล์ออฟเขาจะเทขายกันหมดแต่อย่างรอบนี้เราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเองมันไม่ได้ลงมันมากนักเพราะว่า
0: ใ
1: ช่แล้วเออร์เน็งหมายถึงว่าการเติบโตทางด้านของผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐบริษัทเทคเองอ่ะก็ยังถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือยังเป็นปัจจัยบวกที่ยังหนุนมุมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดเหตุที่ทุกคนอาจจะมองเผื่อไปข้างหน้าในคือถ้าเป็นสถานการณ์อื่นๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็อาจจะมองไปแล้วว่าถ้าบอลปกติแล้วถ้าบอลยูมันกระชากขึ้นมาขนาดนี้มันจะเกิดการเซลล์ออฟในสินทรัพย์อื่นๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงปัจจัยที่คนกังวลกันก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็จะเห็นอยู่ใช่ค่ะเป็นคือมันก็จะวนเป็นเหตุการณ์ที่เราก็จะเห็นอยู่มาตลอดอยู่แล้วแล้วในฝั่งของใช่ค่ะแล้วในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยคนก็จะเห็นแล้วล่ะว่าดอกเบี้ยเราโอ้มันมีส่วนต่างตั้งเกือบ 3%
0: ค่ะ
1: นะคะว่าแล้วฟันโฟลจะไหลออกจากประเทศไทยหรือเปล่านะคะถ้าเรามาดูเนี่ยจริงๆแล้วฟันโฟมันก็จะดูปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยอย่างเดียวมันก็ต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะดูเรื่องของแนวโน้มค่าเงินอะไรต่างๆซึ่งที่ผ่านมาถ้าดูเรื่องของเศรษฐกิจเราก็จะเห็นว่าเราเพิ่งได้รับการปรับมุมมองนะคะจากทางฟิชขึ้นมาเป็นกลับมามีเสถียรภาพแล้วนะคะแล้วก็ในท่ามกลางของการที่ทุกคนจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอะไรไหมหุ้นเทคจะเป็นยังไงกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะอยู่ในโหมดของเรียกว่าเป็นดิเฟนซีฟอะค่ะคือเราอาจจะไม่มีหุ้นโกลด์สต็อกนะคะประเทศเราอาจจะไม่ได้มีอุตสาหกรรมแบบไฮเทคแต่เราก็มีอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งมองในมุมนึงมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายการลงทุนในมุมของดิเฟนซีฟได้ค่ะ
2: เหมือนกับสูงสุดขึ้นสู่สามัญไอ้พวกที่เป็นลงทุน AI มากลับมาที่เดิมเท่าเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมาตลาดดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้อย่างนี้ค่ะมันส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าทางสหรัฐมีกรณีไบแบ็กมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะมันเลยทำให้ไม่ตกใจมาก
1: ก็อันนั้นมันเชิงจิตวิทยามากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวปริมาณที่เขาไบแบ็กมันน้อยมากนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามจะส่งสัญญาณว่าเขาพยายามจะควบคุมไม่ให้บอลยูมันกระชากขึ้นไปเร็วนักแต่มันก็ช่วยได้แค่ช่วยผู้ช่วยยาเท่านั้นเองเพราะว่าปริมาณเงินมันน้อยมากค่ะ
2: ค่ะค่ะทีนี้มันสะท้อนมาที่เขาบอกมันสะท้อนมาที่ยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตัวบอลยูก็สูงทะลุในรอบ30 ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีผลส่งต่อกระแสการลงทุนการตัดสินใจการลงทุนแล้วก็เรื่องของเยนแคลรี่เทรดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วมันจะทำให้เกิดการดึงเงินทุนกันอันนี้มันน่ากลัวไหมคะหรือว่า
1: อันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราคงต้องจับตามองต่อไปนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องของเยนแคลรี่เทรดซึ่งมันเกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยแล้วพอบอลยูญี่ปุ่นมันขึ้นขนาดนี้แน่นอนมันน่าจะต้องส่งกระทบอยู่แล้วนะ
2: คะ
1: ขณะเดียวกันเศรษฐกิจญี่ปุ่นตลาดหุ้นญี่ปุ่นมันก็เรียกว่ามันโตอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่มันก็ช่วยสนับสนุนให้ไอ้ภาวะที่จะเกิดความโกลาหลเทขายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คาดก็ได้ในมุมของตลาดไทยเองเราก็พบว่าอย่างบอนด์ยิลด์ไทยค่ะเราถึงแม้เราจะปรับขึ้นมาตามบอนด์ยิลด์ทั่วโลกไม่ว่าจะมีการญี่ปุ่นหรือ ECB ก็ตามแต่ว่าระดับของการปรับขึ้นของเรามันก็ยัง น้อยกว่าเขาเยอะอย่างปีนี้ทั้งปีบอนด์ยิวสิบปีสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ถึงปัจจุบันของเราเนี่ยขึ้นมาประมาณ69 เบสิสพอยต์ก็คือประมาณตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 0.70% ก็ยังน้อยกว่าเขาที่ขึ้น 1% แล้วก
2: ็
1: ถามว่าเราขึ้นมาจากฐานที่ต่ำมากบอนด์ยิวสิบปีตอนต้นปีเราอยู่แค่ประมาณ 1.6% เองนะคะคือรัฐบาลไทยสามารถกู้เงินอายุ10ปีได้แค่ดอกเบี้ย 1.6 ตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ที่ 2.3% 2. เนี่ยค่ะ 2.3% นิดๆก็ยังถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะคะไม่ได้สูงมาก
2: คือก่อนหน้านี้มันเคยสูงกว่านี้เยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเราเคยเห็นตัวบอนด์ยิลด์คือพันธบัตรรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 4% 5% มาแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนขึ้นมาแล้วก็ยังแค่ 2.3% แล้วก็เพราะฉะนั้นพอมันก็ไม่ได้คือขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ69 basis point 70 basis point คือมันขยับขึ้นมาแล้วค่ะจากปีที่แล้วแต่ว่าในฝั่งของต้นทุนการเงินของรัฐบาลเองยังอยู่ในระดับที่ก็เชื่อว่ามันก็ยังรับได้แล้วก็เอกชนเองซึ่งเขาก็ต้องมีฐานคือใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นฐานนะคะแล้วก็บวกส่วนชดเชยความเสี่ยงขึ้นไปเนี่ยทีนี้พอมาดูตัวส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ยของภาคเอกชนเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ค่ะมันอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ7ปีเลยคือแปลว่าอย่างเช่นถ้าเป็นหุ้นกู้บริษัทเรตติ้ง 2A เนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องท็อปอัพไปจากพันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อยประมาณ 1.5%ตอนนี้เขาบวกท็อปอัพขึ้นไปแค่บางทีบางตัวก็แค่50ตังค์ 0.5% 0.6 หรือ 0.7% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าต้นทุนทางการเงินน่ะถึงแม้ยิวฐานมันจะปรับขึ้นมาแต่บริษัทเอกชนหลายแห่งต้นทุนการเงินมันก็ไม่ได้ปรับขึ้นมาเยอะมาก
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่กังวลกันบอกว่าอุ๊ยพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงขายแล้วก็เกิดเรียกว่าตลาดบอนปั่นป่วนเลยทีเดียวแหละหรือหุ้นกู้เอกชนก็ปั่นป่วนเลยทีเดียวมันไม่น่าจะเกิดวิกฤตอย่างนั้นใช่ไหม
1: คะค่ะเพราะว่าบางคนจะกังวลกันว่าโอ้โหงั้นต้นทุนทางการเงินภาคเอกชนก็จะพุ่งขึ้นไปด้วยแล้วก็รัฐบาลเองก็ต้นทุนการออกบอนก็จะพุ่งสูงขึ้นไปด้วยนะคะตอนนี้มันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนั้นค่ะคือขยับขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญเพราะเนื่องจากอย่างถ้าเป็นภาคเอกชนส่วนชดเชยความเสี่ยงยังแคบมากแคบสุดในรอบ7ปีแล้วที่สำคัญคือในบ้านเราเองอะค่ะในบริบทของไทยเองเนี่ยคือเงินเฟ้อเราอะเราก็เพิ่งจะขยับขึ้นช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาใช่แต่ก่อนหน้านี้เป็นปี2ปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อเราเนี่ยเรียกว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินบางช่วงติดลบมานานยาวนานเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็เติบโตต่ำดังนั้นเนี่ยเงินเฟ้อเราปกติก็อยู่ในระดับที่มันไม่สูงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของเราก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นทางแบงก์ชาติทางกนง.เองก็อาจจะไม่ได้มีแรงกดดันที่จะต้องมาขยับตัวดอกเบี้ยนโยบายมากนักค่ะ
2: ไม่ได้มีแรงกดดันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ข้อคำแนะนำกับทางฝั่งนักลงทุนนะคะที่จะไปลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ขณะเดียวกันในฝั่งที่เป็นผู้ระดมทุนออกหุ้นกู้ภาคเอกชนต่างๆคนที่จะทำยังไงกันในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนคงต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะเพราะว่าสัญญาณจากฝั่งสหรัฐคือ higher for longer หมายความว่าต้นทุนตัวดอกเบี้ยของต่างประเทศเขาก็อยู่ในระดับนี้ไประยะจับใดที่สงครามยังไม่สงบนะคะนะคะซึ่งเราก็คือตอบไม่ได้ต้องไปถามคุณทรัมป์อย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องเตรียมการอย่างเช่นในฝั่งของภาคเอกชนเองที่จะถ้าเกิดว่าจะไปกู้เงินออกบอนต่างประเทศอันนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่จะพิจารณาเหมือนกันว่าต้นทุนมันก็อาจจะมีการขยับสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่กู้เงินต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามจริงๆเวลาที่เขาดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูต้นทุนแบบตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่ามันจะต้องไปดูเรื่องของswap cost ก็คือหลังจากเรียกว่ามีการปรับกลับมาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเรายังเห็นธนาคารนะคะอย่างน้อย2แห่งละที่เขายังไปออกบอน เป็นดอลลาร์ได้นะคะโดยที่ก็อยู่ในต้นทุนที่ธนาคารเองก็รับได้ในฝั่งของไทยเองเนี่ยสภาพคล่องต้องบอกว่าสภาพคล่องในระบบมันยังเยอะอยู่มันก็อาจจะถือเป็นโอกาสที่ถ้าเกิดที่ว่าจะ higher for longer เนี่ยบางทีเราอาจจะได้เห็นภาคเอกชนไทยที่เขามีดีมาในเรื่องของการลงทุนนะคะอาจจะใช้จังหวะเนี้ยมารีบล็อกเรทที่ถ้าเกิดคาดว่าปีหน้าขยับขึ้นใช่ค่ะก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการล็อกเรทในฝั่งของนักลงทุนเองก็อาจจะติดตามดูว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมาแบบนี้ละมันก็อาจจะจูงใจในการลงทุนมากขึ้นด้วยแต่เพียงแต่ว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันอาจจะยังมีความอ่อนไหวแบบนี้ค่ะการลงทุนก็ต้องเลือกบริษัทที่เรียกว่าเราต้องมีความต้องมีความน่าเชื่อถือจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะเรื่องของเศรษฐกิจที่มีเรื่องของสงครามมีเรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ค่ะก็คือว่ามันเหมือนกับว่าในภาวะที่กำลังตื่นสนุกกันในเรื่องของบอนด์ยูอะไรต่างๆของโลกเนี่ยแต่ของไทยเราเนี่ยมันไม่ได้น่ากังวลมากนักแล้วไอ้คำว่าบอนด์ช็อคอะไรอย่างเงี้ยในไทยไม่น่าจะเกิดใช่ไหมคะ
1: ก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็บริบทก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะหรือถึงแม้ที่เมืองนอกเองเนี่ยคำว่าบอนด์ช็อคอ่ะก็จริงๆคำนี้เราไม่ได้เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะคะเราก็เคยได้ยินมาก่อนแล้วนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีจังหวะบางช่วงแล้วมันเกิดการแพนิคตามมาแต่ว่าเนี่ยในรอบนี้เราก็เห็นว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะแต่คงต้องติดตามต่อไปอะค่ะเราก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามันไม่มีทางเกิดนะคะแต่ว่ามันก็คงจะขึ้นอยู่กับอีกหลายๆปัจจัยค่ะไม่ได้แปลว่าบอลยูสูงมันต้องเป็นบอลช็อคเสมอไปค่ะ
2: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะก็คนที่เป็นนักลงทุนนะคะก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นตลาดของนักลงทุนหรือเปล่าคะสำหรับตลาดบอล
1: สำหรับในประเทศไทยนะคะก็เรียกว่านักลงทุนเองยังมีดีมานด์ในฝั่งของการลงทุนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เรียกว่าเป็นตลาดของนักลงทุนด้วยแล้วก็เป็นตลาดของฝั่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีคุณภาพสูงด้วย
2: ค่ะได้ค่ะก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะที่ช่วยอธิบายให้ฟังแล้วก็จะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วก็ดูปัจจัยต่างๆประกอบด้วยอย่างที่กรุณาบอกให้เรามารับทราบกันตอนนี้นะคะพี่ก็งั้นรบกวนเวลาแค่นี้นะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยละค่ะแล้วก็ไปดูลุ้นเรื่องน้ำกันต่อเนาะ
1: ค่ะค่ะยินดีค่ะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะคะค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสาริยาตีรณปฏิกนะคะกรรมการผู้จัดการของไทย BMA นะคะเอาเป็นว่าเรื่องของหุ้นกู้เนี่ยนะคะก็มีความสำคัญแหละนะคะในของไทยเราแต่ว่าเนื่องจากว่าในไทยเรามีมันปัจจัยแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันแตกต่างแตกแยกออกไปจากของระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็ดูให้ดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มันคงจะไม่ถึงกับทำให้กระแสทุนไหลออกอะไรไปมากอย่างที่คุณอริยาบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพักสักครู่นึงก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกับดร.ปิยศักดิ์มานสันแห่ง InnovestX กันค่ะว่ามุมมองสถานการณ์ต่างๆในมุมมองของดร.เขาเป็นอย่างไรพักสักครู่ค่ะ
3: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณ อยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ถ้าคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะคุยกันกับดร.ปิยศักดิ์มานะสันหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Invoice X นะคะในเครือ SCBX ค่ะคุณดร.คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิชาภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะขอถามคำถามยอดฮิตหลังนี้เป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าคะ
1: ก็ที่บ้านยังก็จะว่าประสบก็ได้ครับเพราะว่าออกไปข้างนอกไม่ได้ครับตรงแถวข้างนอกหมู่บ้านตรงถนนเนี่ยท่วมแล้วแต่ว่าข้างในยังไม่ท่วมฉะนั้นข้าวของอาจจะอยู่ได้วันสองวันเนาะนะเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะน้ำจะลดไหมครับผมครับครับ
0: นะคะ
1: ก็หวังว่า
0: หวังว่าจะ
1: ครับก็ได้หวังว่าจะลดแล้วหวังว่าทุกท่านของคุณพิชาภาโอเคใช่ไหมครับ
0: โอ้โดนน้ำล้อมไว้หมดแล้ว
1: ล้อมไว้หมดแล้วเหมือนกันเลยโอ้สู้ๆกันครับ
0: ค่ะทุกคนต้องสู้ๆกันนะคะ
1: ค่
0: ะนะครับทีนี้เรื่องของการลงทุนเราก็ต้องสู้ด้วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีจิ้นผิงนะคะเดินทางไปอเมริกาแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เรื่อง AI ด้วยแล้วก็หุ้น AI มันก็สำคัญเนาะกิจการ AI ดร.ท่านก็มองเรื่องเหล่านี้ยังไงคะ
1: ก็ภาพใหญ่ก็เรียกว่าไม่ได้มีสาระสำคัญในเชิงของภาพของตัวข้อตกลงหรือว่าด้านการลงทุนมากนะครับผมนะแต่ว่าก็จะเป็นภาพในเรื่องของในเชิงของความสัมพันธ์ในเชิงของรูปลักษณ์ว่าโอเคมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากกว่านะครับผมนะเพราะว่าข่าวดีใหญ่สุดก็คือข่าวแรกที่ตอนที่คุณสีจิ้นผิงแตะรันเวย์และคุณทั้มไปรับเองใช่ไหมตอนนั้นก็คือการเปิดการพักลบไปอีก2เดือนนะครับผมนะซึ่งก็คือไปถึงวันที่10มกราใช่ไหมครับผมซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคสุดแต่ว่าถามว่าน่าจะสามารถที่จะขยายได้มากกว่านั้นไหมก็ไม่ได้ขยายนะฮะจริงจริงการนี้เป็นโอกาสของทางฝั่งของอเมริกานะแต่ว่าก็อาจจะมีต้องการว่าจะเพื่อใช้เป็นแต้มต่ออะไรฉะนั้นทางจีนเขาก็เลยไม่ได้มีความชัดเจนในด้านนี้นะฮะเรื่องของแร่ธาตุหายากซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นเนี่ยประเด็นด้าน AI ด้านเซมิคอนดักเตอร์ก็เลยยังไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะมีการที่เรียกว่าต่ออายุหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดให้มีการเรียกว่ายังส่งออกใช่ไหมเดิมทีนี่คือเขาจะบล็อกจีนจีนเขาจะบล็อกการส่งออกและท่าทายากไปอย่างอเมริกาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่าตอนเมื่อการประชุมเจอกันเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเปิดมาปีหนึ่งนะครับผมก็แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่ว่าแน่นอนหลายฝ่ายก็ไปสำรวจกันมาก็พบว่าการส่งออกและท่าทายากของทางฝั่งจีนเนี่ยมาสู่อเมริการวมไปถึงในพันธมิตรของจีนที่มาสู่อเมริกาน้อยลงเป็นลำดับนะฮะก็แสดงว่าจริงๆเขาใช้ด้านนี้เป็นการคุมกันอยู่ค่อนข้างจริงนะครับผมนะส่วนด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของข้อตกลงด้านสินค้าอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนก็บอกว่าจะมีการหารือมากขึ้นนะฮะในฝั่งของผู้แทนการค้าสหรัฐก็บอกว่าจะมีการหารือภายใต้บอร์ดออฟเทรดอะไรต่างๆพวกสินค้าเกษตรอุปกรณ์การแพทย์อะไรเงี้ยนะฮะรวมถึงการลดภาษีการค้าระหว่างกันลงประมาณ30,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นภาพนะเพราะว่าก็จีนก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องการที่บอกว่าจะซื้อถั่วเหลืองอเมริกาก็ซื้อไปได้พอสมควรนะครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย25 ล้านตันแต่ว่าใช่แต่ส่วนเรื่องโบอิงเนี่ยก็มีคำมั่นสัญญานะครับผมก็มี140 ลำที่กำลังคืบหน้านะครับผมนะอีก10 ลำอยู่ในการจัดทำเอกสารก็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับผมฉะนั้นภาพก็เลยในเชิงของการเป็นสัญลักษณ์มากกว่าจะมีภาพก็ว่าคุณสีจิ้นผิงก็เลยจะส่งแพนด้าสองตัวใช่ไหมครับไปให้ที่อเมริกาแล้วก็ก็เป็นทูตทางแพนด้านะครับผมแพนด้าดิปโลมาซีก็เป็นภาพประมาณนั้นครับผมครับ
0: ก็คือไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นที่จะมาโอ้ดูแล้วมีผลอะไรอย่างอื่นเยอะแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องอิหร่านอะไรเงี้ยเนาะค่ะ
1: ใช่เรื่องอิหร่านก็ไม่ได้มีการพูดกันชัดเจนนะครับผมก็จริงๆก็ทางฝั่งของสีก็แค่บอกว่าในฝั่งของอยากให้ตัวทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านมีการกลับมาใช้ข้อตกลงที่เป็นข้อตกลงหยุดยิงกันที่ใช่บนโต๊ะที่ตอนนั้นที่คุณทรัมป์เซ็นที่แวร์ซายตอนนั้นนะฮะก็เป็นภาพนั้นก็อยากให้เฉยๆก็คือเป็นคำพูดเฉยๆไม่ได้สัญญาว่า จีนจะเข้าไปอะไรอ่ะเข้าไปเป็นคนกลางไก่เกลี่ยให้มีการที่จะสามารถที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ซึ่งอันนี้เป็นพอยต์ใหญ่สุดถ้าสงครามไม่จบก็เนี่ยใช่ไหมยังปิดช่องแคบอยู่ก็น้ำมันก็จะแพงความเสี่ยงต่างๆก็จะมีนะครับผมก็
0: ไม่ได้มีการรับปากเรื่องนี้อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่ไม่ได้มีการรับปากเรื่องนี้เช่นเดียวกับที่จีนก็พยายามกดดันอเมริกาเรื่องไต้หวันใช่ไหมนี่เราพูดเรื่อง geopolitics ใช่ไหมฮะใช่ก็จีนก็พยายามกดดันอเมริกาก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนในด้านนั้นเพราะว่าสีจิ้นผิงก็อยากให้อเมริกาคัดค้านการเป็นเอกราชของไต้หวันนะซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บอกว่าแค่ไม่สนับสนุนซึ่งคุณทำก็ไม่ได้พูดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะตัวการซื้ออาวุธนะครับผมคืออเมริกานี่ก็ขายอาวุธให้ทางฝั่งของไต้หวันใช่ไหมซึ่งเดิมทีก็มีการคุยกันว่าจะเอาประเด็นนี้เป็นข้อต่อรองในประเด็นอื่นก็ไม่ได้พูดถึงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันก็แสดงว่าก็ประเด็นหนักๆไม่ได้แตะกันเลยนะฮะก็จะเป็นประเด็นเนี้ย
0: เป็นแค่ไปดินเนอร์กัน
1: ไปทานข้าวใช่ไปทานข้าวไปดินเนอร์กันหรูๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แพนด้าระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยไปเชิญครับแยกย้าย
0: กลายเป็นว่าประเด็นอย่างที่เราอย่างเล่นเรื่องอิหร่านเรื่องฮอร์โมนอะไรมันไปเจอกันเห็นกันในเรื่องในการประชุม UN มากกว่า
1: ใช่ซึ่งก็กลายเป็นค่อนข้างแรงใช่ไหมเพราะว่าเดิมทีก็เหมือนในตอนการประชุมแรกๆเนี่ยก็เหมือนจะมีภาพที่ดีเพราะว่าก็มีข่าวว่าทีมทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาระหว่างกันใช่ไหมครับผมก็เป็นภาพที่ออกจะดีแต่ว่าพอคุณทรัมป์ออกไปเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าจะทำลายล้างอิหร่านก็ประธานาธิบดีเปเซสเคียนเนี่ยก็เลยขู่กลับว่าจะไม่ยอมจำนนอะไรตอนนั้นตัวเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีขึ้นไปค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงฉะนั้นก็คือคนก็ยังเรียกว่าก็กังวลในภาพนี้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพของความที่มีสัญญากันชัดเจนนะครับผมแต่ว่าก็โอเคก็มีทิศทางที่ลงมาบ้างในช่วงนี้ใน WTI นะฮะแต่ว่าเบรนท์ยังอยู่แถว104ก็ถือว่ายังสูงในระดับนึงครับใช่ครับ
0: ก็ถือว่ายังวางใจไม่ได้ในเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อแล้วก็การปรับขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่อันนี้เป็นภาพหลักเลยครับก็เป็นธีมหลักของไตรมาสที่4ของเราในการที่เรียกว่าโรดโชว์นะจริงๆเพิ่งจบโรดโชว์ไปนะฮะสำหรับมุมมองในไตรมาสที่4แล้วก็ปีหน้าซึ่งเรามองว่าทั้งมวลอย่างที่คุณพิชาภาพูดเลยขึ้นอยู่กับสงครามถ้าสงครามยังไม่จบก็ไม่ต้องนับศพทหารนะก็เนี่ยก็มีการปิดช่องแคบพอมูสน้ำมันก็แพงขึ้นนะฮะเงินเฟ้อก็เสี่ยงสูงขึ้นดอกเบี้ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้มากขึ้นนะครับผมในทางหนึ่งก็คือว่าสงครามที่ยาวนานขึ้นก็แต่ละวันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมมากขึ้นใช่ไหมซึ่งถ้าคำนวณคร่าวๆก็ประมาณเดือนละประมาณ 7,500 ล้านตามที่รัฐมนตรีกลาโหมท่านเคยพูดไว้นะครับว่า5เดือนที่ผ่านมานี้ใช้ไป 37,500 ซึ่งพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็ยิ่งไปกดดันตัวค่าใช้จ่ายของภาครัฐใช่ไหมฮะแล้วก็หนี้สาธารณะที่สูงอยู่แล้ว40ล้านล้านเนี่ยให้มันยิ่งสูงขึ้นไปอีกพอเป็นภาพนั้นมันก็ไปดันบอนด์ยิลด์ใช่ไหมผลตอบแทนพันธบัตรก็เกิน 5% ซึ่งทาง InnovestX เราก็มองว่าเป็นเรดไลน์เป็นเส้นแดงหรือเส้นตายอะไรเงี้ยคือถ้ามันเกินเส้นนี้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการประเด็นในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้คือตัวอเมริกาเนี่ยคนก็คงยังเชื่อว่าคงไม่ผิดนัดโดยตรงหรอกแต่ว่าแน่นอนมันก็จะเป็นภาระรายจ่ายที่สูงขึ้นมากใช่ไหมแล้วตอนนี้รายจ่ายของเนี่ยดอกเบี้ยของภาครัฐในอเมริกาเนี่ยสูงกว่างบพวกเมดิแคร์และงบสาธารณสุขแล้วฉะนั้นมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไปกินค่าใช้จ่ายส่วนอื่นแล้วที่สำคัญก็คือว่าดอกเบี้ยพันธบัตรที่สูงขึ้นเนี่ยมันไปทำให้ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆก็สูงขึ้นมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปบวกเพิ่มจากดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมครับซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนทางการเงินของพวกเขาก็สูงขึ้นแล้วก็กดดันในเรื่องของตัวภาพเรื่องของ

0: ใช่ไหมครับผมก็เลยมองภาพว่าเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นในระยะต่อไปครับผมครับครับ
1: คือดูแล้วเนี่ยถ้าเห็นระดับเกิน 5% เนี่ยแล้วเหรียญมันจะค้างอยู่นานด้วยเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ไม่ดีไม่เป็นปัจจัยลบสำหรับตลาดหุ้น
0: ใช่
1: ใ
0: ช่ใช่ครับคือเป็นปัจจัยลบในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าครับคือมันก็จะเป็นปัจจัยลบแต่ว่าปัจจัยนี้จะเป็นตัวดึงให้ตลาดลงมากน้อยแค่ไหนเป็นความเสี่ยงต่อภาพของภาคการเงินโดยรวมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานของแต่ละหุ้นแต่ละตัวซึ่งก็ต้องยอมรับตอนนี้แข็งแกร่งจริงๆใช่ไหมฮะในฝั่งของเรื่องผลประกอบการโดยเฉพาะพวกตัว Magnificent Seven หรือว่าโดยภาพรวมเนี่ยใช่ไหมฮะโดยภาพรวมของตลาดเนี่ยก็ยังถือว่าก็ยังพอไปได้ด้วยดีนะครับผมนะแต่ Magnificent Seven เนี่ยรวมไปถึงบางหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อะไรเนี่ยโต 60-70%
1: ก็ยังดีอยู่
0: ใช่คือดีมากใช่คือดีมากแต่ว่าแน่นอนประเด็นในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันจะคืบคลานมาจะทบพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับผมนะแล้วก็รวมไปอีกทางหนึ่งก็คือกระทบต่อเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจมหาภาคด้วยเพราะว่าอย่างประชาชนดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ย30 ปี mortgage rate เนี่ยใช่ไหมก็ไปผูกกับคือเขาวิ่งไปด้วยกันกับพันธบัตรใช่ตัว30 ปีเนี่ยก็ไปวิ่งกับตัวดอกเบี้ยพันธบัตร10 ปีคือเวลาไปรันแล้วมันไปด้วยกันซึ่งตอนนี้พอดอกเบี้ยพันธบัตร10 ปีขึ้น5กว่าเนี่ยดอกเบี้ยตัวเงินกู้ซื้อบ้าน30 ปีเนี่ยไป 7% แล้ว 7% นี่สูงมากแล้วมันก็จะยิ่งไปกดรายจ่ายของประชาชนใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงต่อไปบัตรดอกเบี้ยบัตรเครดิตดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มกระทบมากขึ้นใช่มันก็จะทำให้การใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ยังดีอยู่เศรษฐกิจอเมริกายังสตรองอยู่มากอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแผ่วเริ่มมีแรงที่มีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ซึ่งเรามองว่าเชิญครับเชิญครับคุณพิชาพงศ
1: ์ทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบทำให้กรณีการดึงเงินกระแสทุนอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไหมอย่างตลาด emerging market ตลาดไทยเราเนี่ยเงินมันจะออกไหมคะ
0: คือณปัจจุบันเนี่ยมันยังเรายังไม่เห็นสายนี้ชัดเจนมันจะต้องมีภาพที่ความกังวลมันมีมากขึ้นจนกระทั่งคนเริ่มกังวลกันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็เริ่มเห็นสายแล้วคือเงินก็ไม่ได้ไหลเข้ามาอย่างช่วงแรกๆของปีนะครับผมนะแต่ถือว่าทั้งปีเนี่ยยังเป็นเงินไหลเข้าสุทธิอยู่ประมาณ1,900 ล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่งอาจจะเรียกว่าอาจจะต่ำกว่าช่วงก่อนหน้าที่ 2,000 กว่าหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยได้มากคือบ้านเราก็มีหลายประเด็นคนก็กังวลหมายถึง emerging market ในภาพรวมก็มีหลายประเด็นนะคนก็กังวลในเรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะสูงขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเซนซิทีฟหรือเปล่าด้วยก็มีส่วนหนึ่งด้วยนะก็ถ้าเป็นภาพนี้ก็เลยเห็นว่าประเทศอย่างพวกแบบอินเดียหรือว่าเวียดนามเนี่ยเขาคนค่อนข้างกังวลพอสมควรมากในระดับหนึ่งในบ้านเราเนี่ยอาจจะบ้างแต่ก็ไม่ได้มากบังเอิญว่าพอดีเราก็มีประเด็นที่ท่านนายกแล้วก็ทีมใช่ไหมฮะทีมไทยแลนด์ฝั่งด้านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผู้จัดการรวมถึงตัวฝั่งด้าน
1: ตลาดทุน
0: ใช่สภาตลาดทุนเนี่ยไปนิวยอร์กก็เลยอาจจะเป็นภาพที่ดูช่วยได้บ้างแต่ในภาพใหญ่มันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับหนึ่งครับผมครับครับ
1: เป็นความเสี่ยงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องบริหารสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นอะไรยังไงดีคะขอแล้วก็สักไม่เกิน2 นาที
0: ครับครับก็คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่ของไทยเราดีกว่าที่อื่นใช่ไหมฉะนั้นถ้าสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงมากๆจริงๆจนกระทั่งเกิดตัวเรื่องของกระแสเงินทุนโยกย้ายกลับแบบรุนแรงใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญก็คือตัวบอนด์ยิวเนี่ยเราคงต้องจับตาด้านนี้แต่ถ้ามันยังไม่ไปด้านนั้นเนี่ยภาพในเรื่องของการลงทุนในประเทศเนี่ยยังพอไปได้ระดับหนึ่งนะครับผมในปีนี้นะต้นปีหน้าเนี่ยเราถึงกังวลกันว่าสถานการณ์พวกเนี่ยบอนด์ยิวความเสี่ยงน้ำมันเงินเฟ้อดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันจะไปกดดันเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแล้วทำให้ตลาดมีแนวโน้มที่จะลงได้ฉะนั้นถ้าจะมองในช่วงสั้นจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยถ้าสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงเร็วเกินไปเนี่ยเรายังมองว่าลงทุนได้อยู่ระดับนึงเรายังตั้งเป้าว่า1,700นี่ยังเห็นได้นะครับผมแต่ว่า ก็อาจจะเลือกลงทุนหน่อย

0: ย่อมาในธีมในเรื่องของพวกในประเทศบ้างนะครับผมนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะเรื่
1: อ
0: อง
1: ื
0: ข
1: ม
0: องการเดินทงเดินทางอะไรต่างๆก็
1: ค
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: จจะได้แต่ว่าคงต้องดูผลจากน้ําท่วมใน
1: อ
0: ช
1: ื
0: ่วง
1: ม
0: นี้นะครับผม
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะ
1: ค่ะ
0: ตัว
1: ได
0: กา
1: ้
0: รใช้จ่ายในประเทศแล้วก็เรื่องของ
1: ค่ะ
0: พวกเรื่องของการลงทุนในพวกอย่างเช่นอินดัสทรีเอสเตทอะไรอินดัสทรีเอส
1: อ
0: เต
1: ื
0: ท
1: ม
0: อะไรต่างๆนะครับแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: เรื่องพลังงานก็ยังพอได้บ้างครับผมครับครับ
1: โอเคได้ค่ะดร.วันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็
0: ครับ
1: เดี๋ย
0: ผ
1: วเราไป
0: ม
1: สู้กับน้ำกันต่อนะคะวันนี้ข
0: ค
1: อ
0: ร
1: บ
0: ับ
1: คุ
0: ผ
1: ณ
0: ม
1: นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะเรากลับมาพบคุณผู้ฟังใหม่พรุ่งนี้บ่าย 2 โมงนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
8: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบุรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: สวัสดีครับวันนี้พบกันที่เคยครับในรายการคุยเฟื่องพระผมวันชัยสุพรรณมีท่านเขียนจดหมายมีท่านโทรมาถามทั้งข้อความนะหรือทั้งโทรศัพท์ส่วนตัวอยากจะฟังเรื่องราวของพระอุปคุตครับเห็นที่วัดพระธาตุพนมได้มีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำพระอุปคุตมีความสำคัญยังไงนะครับผมก็จะย้อนไปสมัยพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมาประมาณ200ปีนะครับศาสนาก็มัวหมองครับก็มีอรัชชีมีผู้ที่ไม่หวังดีเยอะแยะมากมายนะจะทำลายพุทธศาสนาครับพระเจ้าโศกมหาราชนะก็เลยได้มาปรึกษากับพระอรหันต์ว่าเราจะทำยังไงจะทำสังฆายนาครับพระอรหันต์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินก็เป็นพระที่เป็นวิชาการไม่มีฤทธิ์ก็มีองค์หนึ่งเขาบอกว่ามีพระองค์หนึ่งที่จำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลชื่ออุปคุตนะครับให้ไปเชิญครับก็สุดท้ายพระหางก็ได้ไปนิมนต์พระอุปคุตขึ้นมาจากน้ำที่สะดือทะเลเพื่อที่จะมาคุมการทำสังฆายนานะพระไตรปิฎกพระอุปคุตขึ้นมาพระเจ้าอโศกก็บอกว่าเออพระองค์นี้มันจะเก่งได้ไงรูปร่างก็ผอมนะเพราะว่าท่านอยู่น้ำสั้นฉันมือเดียวนะก็เลยได้ลองพวกนี้ก็นิมนต์ไปที่วังของท่านแล้วก็ปล่อยช้างตกมันเข้ามาพระอุปคุตก็รู้ว่าถูกลองวิชาพอพระตกช้างตกมันวิ่งมาท่านก็มองแล้วช้างนั้นก็กลายเป็นหินเลยนะพระเจ้าข้าพระเจ้าโศกก็เรียกว่าศรัทธาก็เลยนิมนต์แล้วก็ได้ประกอบพิธีสังฆายนาพระไตรปิฎกนะก็มีพญามารมารบกวนพระอุปคุตก็เลยได้เสกหมาเน่าคล้องคอพญามารก็อายครับออกไม่ได้ก็ไปหาพระอินทร์พระอะไรเยอะแยะมากมายก็บอกไม่ได้ท้องพระอุปคุต พระอุปคุตก็เลยเสกหมาเน่าคล้องคอแล้วก็นำไม้กระบังหานะเอามาปักไว้รอบพิธีก็มีท่านถามว่าไม้กระบังหาคืออะไรกันปัญหาแก้ปัญหาและเมื่อปักไปแล้วในพิธีในนั้นจะไม่มีปัญหาก็เป็นความเชื่อกระบังหาก็ยังมี3ชนิด3อย่างก็มีดำก็มีความเชื่อว่าพญาราหูท่านประทับ แดงก็มีความเชื่อว่าพระอาทิตย์เรื่องของอำนาจบารมีตบะเดชหรือเรื่องของลาภยศนะสีขาวก็คือพระเกศก็เรื่องของมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจครับปัจจุบันไม้กระบังหาก็ทุกเกจิอาจารย์ก็นำมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นตะกรุดไม้กระบังหาจะเป็นพระศิวลึงไม้กระบังหาหรือประหลัดขิงนะก็เยอะแยะมากมายนะครับว่าปัจจุบันนิดเดียวชิ้นเดียวเขาก็มาทำเป็นเครื่องรางของขลังบางท่านจะสร้างบ้านสร้างสำนักงานก็จะไม้กระบังหาเนี่ยฝังไว้ก้นหลุมหรือฝังไปรอบทิศนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะไม้กระบังหามีแล้วกันปัญหามีแล้วไม่มีปัญหานะฮะครับเรามาพูดถึงเรื่องพระอุปคุตนะฮะเสร็จแล้วพระอุปคุตก็มีพระคณาจารย์ที่สืบที่รู้ตำนานรู้ประวัติก็มาสร้างเป็นเครื่องรางเป็นพระอุปคุตก็ใช้ชื่อว่าพระอุปคุตชนะมารปราบมารสยบมารที่นิยมสร้างกันมากก็คือที่พระเจ้าชัยวรมันคือเขมรเนื้อสำริดก็ใช้ปั้นหุ่นทีละองค์นะเราจะให้ดูภาพทีละองค์ครับก็แต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเลยนะคือปั้น เป็นหุ่นเทียนแล้วก็หล่อทีละองค์หล่อด้วยเนื้อสำริดก็ยังมีสำริดศักดิ์สำริดเดชสำริดมันก็จะมีลักษณะว่าเนื้อต่างๆมีจะรวมมีทั้งทองมีทั้งเงินมีทั้งสังกะสีมีทั้งทองเหลืองทองแดงหรือตะกั่วนะหรือเครื่องมีค่าสำริดต่างๆนะครับเนื้อนี่ออกสวยมากแล้วก็จะมีลักษณะต่างๆเยอะแยะมากมายนะพระอุปคุตนะผมก็สะสมไว้ช่วงหนึ่งนะพระอุปคุตนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากก็เก็บไว้แล้วก็ห้อยไว้ก็จะมีจากหอยมั่งก็บ่งบอกว่าท่านอยู่ในสะดือทะเลนะบางทีก็เขามาแกะเป็นไม้แล้วใต้ฐานก็มีกุ้งหอยปูปลาเป็นลักษณะบัวเข็มมีดอกบัวก็เหมือนกันครับเขาเรียกว่าพระชนะมารพระปราบมารพระสยบมารนะฮะพระปัจจุบันครับพระอุปคุตเนี่ยเนื้อสำริดเนี่ย ค่อนข้างที่จะหายากผมก็มีความเชื่อว่าเนื้อสำลีเนี่ยฝ่าจะมาเป็นเนื้อได้นี่ก็ต้องโอ้โหต้องใช้ผสมกันเยอะแยะมากมายเราจะขึ้นภาพให้ท่านดูนะว่าลักษณะเป็นไงพระอุปคุตแต่ละองค์เนี่ยมันสวยงามแล้วมันแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็มีเรื่องเล่าพระอุปคุตเนี่ยเรื่องคงกระพันนะค้าขายเจริญรุ่งเรืองล้างเสนียดอย่างไรบางท่านถึงข่าวคับขันก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนในสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือในสงครามต่างๆเนี่ยถึงข่าวคับขันถึงทางที่จนก็มีทหารของไทยเราเนี่ยก็นำพระอุคุตมาตั้งติดตั้งใจอธิษฐานทำน้ำพุทธมนต์เทพมนต์อาบดื่มกินนะโรคภัยไข้เจ็บพวกไข้ปงไข้ป่าก็หายบางทีอธิษฐานแล้วข้าศึกมองไม่เห็นนะบางทีโดนจังๆก็ยิงออกไม่เข้าก็เป็นความเชื่อนะฮะเรื่องเล่าท่านฟังแล้วตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์เรื่องเล่าท่านต้องแยกให้ถูกนะนี่คือมุขปาฐะเชื่องเล่ามาจากปากต่อปากนะพระอุปคุตนักเลงรุ่นเก่าจะนิยมพกพาติดตัวแต่ห้อยข้างหน้าคือจะเป็นพระนิยมเอาไว้ขายแต่พระอุปคุตเนี่ยสมัยก่อนมันราคามันไม่มีผมเช่ามาสมัยก่อนองค์เต็มที่ก็ประมาณไม่กี่หมื่นนะเดี๋ยวนี้องค์นึงก็หลักแสนแล้วก็หายากแล้วก็เนื้อมันไม่ถึงนะเนื้อมันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามาทำตอนหลังเป็นเนื้อผสมใหม่ผมเคยมีเนื้อทองคำนะทองคำไม่ใช่ทองคำร้อยเนี่ยก็ทองคำประมาณ 80-70% นะแล้วก็มีพระพวกเขายืมไปแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้รับก็จะมากจะอุปคุตเนี่ยจะถือดอกบัวจะถือดอกบัวก็มีความเชื่อว่าจะเคารพศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างหลังก็จะมียันนะยันว่าโอมก็คือกลมๆเนี่ยกลมๆที่เป็นเส้นม้วนโอมก็คือ มหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมนารายณ์นะศิวะพรหมนารายณ์โอมนะเขาจะนิยมเวลาจะผูกเสกพระสมัยโบราณก็โอมเพียงแค่นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็ผมก็ศึกษาเรื่องตรงนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วปัจจุบันพระอุปคุตก็ยังพินิยมอย่างที่วัดพระธาตุพนมเขาก็ถึงเวลาปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเชิญอุปคุตขึ้นจากน้ำนะแห่กันมาเป็นพิธีงานที่ยิ่งใหญ่คนเป็นแสนแล้วเสร็จแล้วทำพิธีเสร็จแล้วก็เชิญอุปคุตลงไปในน้ำนะแล้ววัดพระธาตุพนมก็ยังมีอุปคุตอยู่ที่รอบเจดีย์นะให้ทุกท่านไหว้กราบบูชาเขาเรียกอุปคุตชนะมารปราบมารสยบมารนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวัดไหนมีอุปคุตแล้วก็ยังมีที่เชียงใหม่นะแต่ผมยังไม่เคยไปนะตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุตคือพระอุปคุตนั่นท่านจำพรรษาอยู่ที่สะดือเตเลแล้วมือท่านล้วงบาทแล้วจะแงนมองคือมองพระอาทิตย์ว่าเที่ยงหรือยังถ้าเลยเที่ยงแล้วท่านจะฉันไม่ได้นี่ก็เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่านะฮะครับพระอุปคุตปัจจุบันที่ผมได้รูปมาแล้วก็ผมเก็บไว้บางองค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ลองดูนะลองดูหิ้งเก่าลองดูตู้เก่าของท่านเลยว่ามีอุปคุตไหมเอามาใช้ครับเนื้อสำลีนะชนะมารปราบมารสยบมารแล้วก็ล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างสิ่งที่อาถรรพ์หรือเอามาทำน้ำเทพมนต์น้ำพุทธมนต์ได้เลยนะครับปัจจุบันก็วัดวารามต่างก็นิยมนำมาสร้างได้เยอะแยะมากมายถ้าพูดถึงเรื่องประวัตินี่โอ้โหมันยาวเยอะแยะมากมายผมก็เล่าไม่ไหวเราเอาคร่าวๆว่าอุปคุตเนี่ยเรื่องราวเป็นมายังไงท่านไปอ่านในพระไตรปิฎกเลยนะครับตอนที่อุปคุตขึ้นมาประกอบพิธีทำสังฆนาแล้วก็มีพญามารมาผจญนะจะมีรูปฝาผนังต่างๆที่เขียนไว้ตามวัดวารามต่างๆที่พระอุปคุตเสกหมาเน่าคล้องคอพญามารนะครับก็แล้วก็จะมีพระอุปคุตเรียกว่าวัดต่างๆหรือว่าหน้าโบสถ์หน้าวิหารเขาจะสร้างอุปคุตไว้แล้วก็จะหล่อด้วยน้ำนะฮะหล่อในน้ำแล้วก็จะปล่อยด้วยกุ้งหอยปูปลาครับเป็นความเชื่อว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลนะครับภาพพระเครื่องที่ผมหยิบมาให้ดูนะฮะเป็นพระเครื่องของพรรคพวกมั่งแล้วก็ที่ผมเก็บรูปไว้นะฮะของพรรคพวกก็ปัจจุบันไม่รู้ว่าของใครของผมก็มีหลายองค์แต่ก็จำไม่ไ แล้วก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมานะครับก็แล้วก็มีอุปคุฎที่แกะจากไม้นะฮะไม้โพนิพานแล้วก็จะมีลักษณะต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่คืออุปคุฎปางชนะมารปางปราบมารปางสยบมารนะครับก็ท่านก็ลองหาดูไปบูชานะท่านได้มีความเชื่อเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเล่าที่เรื่องเล่ากันมานะว่าใครมีอุปคุฎแล้วมารจะสยบมารจะไม่ผจญหรือท่านที่ทำอะไรแล้วมาประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วจะติดนู่นขัดนี่ครับก็ลองบูชาอุปคุฎนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะฮะแล้วก็วัดวาอารามต่างนะหลวงพ่อก็นำมาสร้างอุปคุฎก็จะมีหลากหลายวัดแต่ผมเนี่ยเก็บสะสมของเก่าของต้องใช้คำว่าของเขมรนะของเขมรอย่างของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยท่านก็เคยสร้างอุปคุฎนะแต่แพงมากองค์หนึ่งก็ปัจจุบันน่าจะหลักล้านนะครับก็เททองหล่อด้วยเนื้อสำริดท่านก็เอาเนื้อเก่ามาทำตามตำรับตำลาแล้วก็มีเกจิอาจารย์อีกหลากหลายองค์ที่มาทำอุปคุฎนะครับก็ให้ลูกศิษย์เพราะมีความเชื่อว่าพระอุปคุฎคือเป็นพระที่เป็นปางชนะมารเป็นปางปราบมารเป็นปางสยบมารนะฮะแล้วก็ก้นเนี่ยจะมีคำว่าวนแล้วก็ยังมีขีดถ้ารุ่นมายุคหลังเนี่ยจะมีขีดกลางแล้วก็ขีดฝางนะฮะก็คือตีก็คืออาวุธของพันลายนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อแต่คำว่าวนๆเนี่ยก็คือโอมก็คือพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมสมัยก่อนเขาจะนิยมเวลาเสกพระคำว่าโอมเพียงคาถานี่อย่างเดียวเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะครับพระอุปคุฎรูปที่ให้ดูนะเป็นพระอุปคุฎเก่าเก็บเป็นของเพื่อนผมเป็นของจากนิสสันต่างๆต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของพระอุปคุฎที่อยู่ในรูปนะแล้วก็ของผมด้วยก็จำไม่ได้ว่ามันมานานแล้วก็เยอะที่เก็บมาเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมานะก็มีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มีทั้งขนาดบูชาครับขนาดบูชาก็มีแล้วก็ของพระธาตุพนมก็เชิญเลยครับงานแห่อุปคุฎขึ้นน้ำเชิญก็ใช้คำว่าเชิญนะคนเป็นแสนครับผมก็จะไปเกือบทุกปีเชิญอุปคุฎขึ้นจากน้ำเนี่ยที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยคนเป็นแสนนะฮะครับก็เอามาประดิษฐานที่องค์พระพระธาตุพนมแล้วองค์พระธาตุพนมก็จะมีพระอุปคุฎองค์ใหญ่นะฮะนั่งอยู่น้ำแล้วก็มีวัดต่างๆที่ผมเห็นทางเหนือนะทางเหนือนี่เยอะนะฮะทางเหนือนี่เยอะเพราะมีความเชื่อว่าอุปคุฎเนี่ยคือเป็นอุปแล้วก็มีคาถาอุปคุฎเรื่องของโชคลาภเรื่องของล้างเสน่ห์จังไรนะฮะครับก็ท่านที่ทำอะไรและไม่ประสบความสำเร็จก็เชิญเลยครับไปไหว้พระอุปคุฎหรือหาพระอุปคุฎขึ้นมาบูชานะฮะยังมีวัดต่างๆหรือหลวงพ่อต่างๆทำอุปคุฎขึ้นมานะฮะแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาบางวัดเนี่ยทำแล้วก็ไม่ได้มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาแต่ทำแล้วเพื่อที่จะมาทำน้ำมนต์มาทำพิธีต่างๆก็เชิญอุปคุฎขึ้นมาตั้งเป็นประธานในพิธีนะครับก็นี่คือเรื่องราวต่างๆนะฮะครับท่านได้ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องหนึ่งพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะฮะครับก็ติดตามได้นะเพียงว่าไปว่าคุยเฟื่องหนึ่งพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจท่านจะทราบเลยนะพระเครื่องพระบูชาเหรียญข้าราชการเครื่องรางของขลังนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะท่านที่อยากจะทราบอยากจะรู้เรื่องต่างๆก็เขียนจดหมายเข้าไม่ได้ว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรเราก็จะไปลือ้อไปค้นเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆนะท่านที่ดวงไม่ดีก็จะลืมครับไปไหว้พระนอนท่านที่ดวงไม่ดีจะลืมครับไปไหว้พระปางป่าเลไลก็คือเป็นปางก็เรียกว่าแทนของพญาราหูพระนอนก็เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพญาอสุรินทราหูนะครับป่าเลไลก็เหมือนกันนะฮะท่านก็ไปไหว้ได้วัดต่างๆท่านที่มีพระนอนต่างๆก็ไปไหว้แล้วก็ท่านที่จะพกหาอุปคุฎเนี่ยค่อนข้างที่จะหาไม่ยากนะราคาก็อย่างพอสมควรเป็นเนื้อสำริดนะเป็นเนื้อสำริดนะพระอุปคุฎนะก็ยังมีเกจิอาจารย์สร้างขึ้นเยอะมากเลยนะอุปคุฎเนี่ยที่ผมจำไม่ได้ก็เยอะเลยนะพระอุปคุฎนะฮะครับก็ วัดหนังหลวงปู่เอี่ยมนะฮะปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะครับก็รายการคุยเฟื่องเรื่องพระท่านอยากทราบเรื่องอะไรก็เชิญเลยนะฮะพระอุปคุฎก็จะมีหลากหลายเนื้อนะเป็นเนื้อสำริดส่วนมากนะเนื้อสำริดนะฮะแล้วแบบรูปแบบต่างๆเราขึ้นรูปให้ดูท่านก็ลองดูนะฮะคือแบบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำเพราะว่าเป็นการปั้นหุ่นทีละองค์ปั้นหุ่นทีละองค์เลยนะครับพระอุปคุฎเนี่ยจะปั้นหุ่นทีละองค์ขนาดบูชาใหญ่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอขนาดบูชาใหญ่ๆไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันใช้เนื้อเยอะแล้วเขาไม่นิยมก็ถ้ามีก็ถือว่าเป็นองค์ครูเลยนะอุปคุฎองค์ใหญ่ถือว่าเป็นองค์ครูแต่องค์เล็กๆเนี่ยผมก็เก็บสะสมไว้หาไว้สมัยก่อนชอบมากเนื้อสำริดนะเพราะมีความเชื่อว่าก่อนจะมาเป็นเนื้อได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขียนแผ่นยันแผ่นจานต้องหลอมต้องอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายต้องไปเอามวลสารต่างๆที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าเป็นสำริดแล้วมาเททองหล่อหลอมนะฮะแล้วปัจจุบันนะฮะมวลสารตรงนี้มันก็หายากนะฮะก็หายากแล้วสมัยก่อนเททองหล่อต้องที่วัดต้องปั้นหุ่นทีละองค์ทีละองค์ถ้ามามายุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่คุ้มกันราคามันไม่ได้นะท่านจะจำหน่ายใครสมัยก่อนนี่เขาไม่มีจำหน่ายเขาก็จะมีมอบให้กับศิษยานุศิษย์แล้วก็ให้กับคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพระที่สมควรที่ต้องพกพาติดตัวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจำหน่ายก็เป็นเนื้อธรรมดาเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงก็ราคาที่ว่าพอจับหาพอเช่าได้นะฮะแต่ของเก่าเนี่ยมันเป็นเนื้อแต่ละองค์มันจะไม่เหมือนกันจะไม่ซ้ำกันนะฮะเพราะว่าจะปั้นหุ่นเทียนแล้วก็มาพอกดินแล้วก็หล่อด้วยเนื้อต่างๆนะฮะครับพระจึงไม่สวยงามแต่ถามว่าเนื้อนี่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะครับก็เรื่องราวของพระอุปคุฎที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็ลองไปศึกษาดูนะฮะแล้วจะลืมครับเขามีงานแห่อุปคุฎขึ้นอย่างน้ำที่วัดพระธาตุพนมก็เชิญเลยนะครับเราจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะภาพพระอุปคุฎพระเครื่องต่างๆเนี่ยเยอะมากนะที่ผมเก็บสะสมไว้นะแล้วก็ของพระพวกด้วยนะให้ดูเลยแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะจะเป็นส่วนมากจะถือดอกบัวก็มีความเชื่อว่ายกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอุปคุฎเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เป็นพระเถระเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์นะที่มีฤทธิ์พระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เนี่ยก็มีไม่กี่องค์นะครับมีพระอุปคุฎเนี่ยที่จะโดดเด่นเรื่องพระศิวลีก็มีฤทธิ์ในเรื่องของโชคลาภแต่อุปคุฎเนี่ยมีเรื่องของล้างเสนียดจังไรล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องของคงกระพันเรื่องคงกระพันเนี่ย ก็มีเรื่องเล่าเยอะนะครับเรื่องเล่าเยอะนะท่านมีพระอุปคุฎนะท่านก็ทำมาตั้งทำน้ำมนต์ได้เลยนะพระอุปคุฎนะแล้วก็เราไปดูวัดต่างๆนะเทเหนือนะเข้าไปได้เห็นพระอุปคุฎจะมีอ่าง อ่างน้ำแล้วก็มีพระอุปคุฎองค์ใหญ่อยู่นะให้คนไปไหว้ให้คนไปบูชาให้คนไปขอพรนะครับก็โดยมากจะอยู่ทางเหนือแต่ที่ภาคอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะครับก็ดูภาพไปประกอบด้วยนะภาพพระอุปคุฎเป็นพระเครื่องสมัยเก่าสมัยโบราณนะครับนี่คือเรื่องราวของพระอุปคุฎนะครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็แล้วท่านก็อยากทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจเข้าไปได้เลยนะฮะครับก็พูดถึงเรื่องอุปคุฎนี้นะฮะครับก็อยากให้ทุกท่านไปหาไปกราบวัดที่มีพระอุปคุฎหรือก็ไปหาไปเอามาพกพาราตนาติตัวท่านที่ทำอะไรแล้วดวงมันไม่ดีทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างหรือท่านมีปัญหาสุขภาพร่างกายครับมีเรื่องราวต่างๆมีเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่รู้สาเหตุก็ลองหาอุปคุฎมาบูชาดูนะท่านก็จะทราบจะรู้เรื่องราวต่างๆเลยนะครับก็หนักเป็นเบาทุเราเป็นหายนะฮะอย่าลืมนะครับเหนือเขามีตักบาตรอุปคุฎเที่ยงคืน ที่นครพนมเขาจะมีเชิญอุปคุตขึ้นอย่างน้ำน่าจะเป็นเดือนประมาณกุมภาถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ท่านที่จะไปนครพนมหรือจะไปเหนือไปงานตักบาตรอุปคุตเที่ยงคืนหรือจะไปงานแห่อุปคุตขึ้นน้ำก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาถึงท้ายรายการก็ต้องฝากสรุปนะท่านที่ดวงไม่ดีนะครับอย่าลืมเข้าไปไหว้พระนอนปางปดอทุรินทราหูนะที่ผมเคยได้พูดไปแล้วพระนอนจักษีพระนอนขุนอินทร์มูลพระนอนเพชรบุรีพระนอนต่างๆนะที่มีพระนอนองค์ใหญ่ที่เพชรบุรีก็จะมีเยอะมีทั้งเขาย้อยมีทั้งถ้ำหลวงนะเขาวังก็มีหมดเลยนะหรือที่วัดป่าเลไลสุพรรณบุรีก็ป่าเลไลก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ไปไหว้พระนอนเป็นว่าไปไหว้พระป่าเลไลนะครับเสนียดจังไรก็จำอะไรให้สิ้นท่านที่ทำอะไรและประสบความสำเร็จท่านก็สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะก็มาถึงท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานาประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับผมบรรชัยสุพรรณทุลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับก็พบกับผมเช่นเคยนะในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับที่สถานีวิทยุ FM 97นะครับก็วันนี้เราจะมาต่อเรื่องปลอดกอบางท่านอาจจะไม่รู้จักปลอดกอนะครับปลอดกอโบราณท่านจัดสร้างเป็นปริศนาไว้มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้บางคนก็ยังไม่รู้ทุกคนก็ยังไม่มีคำตอบว่าปลอดกอมันคืออะไรปลอดกอมันสร้างได้ยังไงนะบางคนรู้แจ้งเห็นจริงน้อยมากเพียงสงสัยว่าสันนิษฐานว่าปลอดกอเป็นเครื่องเตือนภัยเป็นสัญญาณบอกเหตุและเป็นเครื่องรางของขลังนักเลงโบราณนิยมพกพาปลอดกอไว้กับตัวนะ เมื่อมีเรื่องเล่ากันว่าสุดยอดของคงกระพันสุดยอดของแคล้วคลาดปลอดภัยสุดยอดของเมตตามหานิยมนะเวลามีเหตุไม่ดีมีเหตุที่ไม่เป็นมงคลนะลูกปลอดจะดังนะเดี๋ยวเราย้อนตรงนี้นิดหนึ่งนะปลอดกอจะมีตัวผู้ตัวเมียถ้าตัวผู้เนี่ยจะดังขุกขักขุกขักถ้าตัวเมียจะดังกิ้งนะครับนี่คือปลอดกอนี่ครับนี่คือตัวเมียนี่ครับตัวเมียครับดังนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับนี่คือตัวผู้นี่คือตัวผู้นะฮะอันนี้คือกระไรทองที่ผมแกะมานี่ฮะแล้วก็เหลือฝาแค่นี้กระไรทองนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่คือปลอดกอที่ผมเก็บไว้ครับครับผมเคยซื้อมาสมัยก่อนแล้วมาแกะดูบางลูกไม่มีแหลงไหนบางลูกก็จะมีเป็นคล้ายเม็ดบัวอยู่ข้างในนะฮะครับมันเป็นเรื่องที่ผมศึกษามาปลอดกอเนี่ยครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะปลอดกอเป็นเครื่องเตือนภัยเตือนภัยต่างๆให้ระวังตัวว่าภัยพิบัติจะมาถึงตัวท่านให้นำปลอดกอไปแช่ในตุ่มบางท่านให้นำเอาปลอดกอไปไว้หน้าบ้านบางท่านแนะนำปลอดกอไปไว้ที่หัวนอนเวลาเหตุไม่ดีวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจสัมภเวสีที่ไม่ปรารถนาดีนะมันจะมาเข้าสิงสู่เราเนี่ยหรือการกระทำย่ำยีจากพวกอวิชชานะพวกอวิชชารูปปลอดก็จะเป็นเครื่องเตือนให้เจ้าของรู้ว่าภัยพิบัติจะมาถึงตัวมันก็จะดังมันก็จะสั่นนะอันนี้มีตำนานมีเรื่องเล่ามีมุขปาฐะต่างๆเยอะแยะมากมายนะท่านไปสังเกตนะนักเลงโบราณนักเลงพระรุ่นโบราณเนี่ยจะพกปลอดกอไว้ติดตัวจะมีกระไหล่ทองด้วยนะเนื้อสมิธกระไหล่ทองนะโบราณยังมีการสันนิษฐานว่าการพักทับนี่ครับมีเป็นสันนิษฐานนะ พราะใครเกิดไม่ทันในสมัยที่ยกทัพจับศึกด้วยม้าด้วยช้างนะฮะเมื่อพักทัพสถานที่ต่างๆเขาจะเอาลูกประหลอดกอวางไว้รอบๆฐานทัพเวลามีข้าศึกเช่นมาเช่นเวลาช้างเดินหรือม้าเดินหรือคนเดินลูกประหลอดกอก็จะดังบอกให้รู้ว่าภัยพิบัติกำลังจะมาถึงให้เตรียมตัวเตรียมใจแก้ไขเหตุการณ์ได้เลยนะครับเราก็คือลูกประหลอดกอต่างๆนะให้ท่านได้ชมนะเป็นลูกประหลอดกอที่ได้มาจากสถานที่ต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เยอะเลยนะท่านชมไปแล้วก็ลองดูพิจารณาดูนะประหลอดกอพระกัจจิอาจารย์ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันได้นำไปบรรจุในเจดีย์ที่พระโบสถ์หรือสถานที่สำคัญก่อนที่จะมาถึงวันนี้มีอดีตพระกัจจิอาจารย์พระกันอาจารย์ได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลอย่างเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิโมกข์บวชพระและประกอบพิธีกรรมต่างๆนะเกี่ยวกับความขังความศักดิ์สิทธิ์จนมาถึงปัจจุบันมีคนขุดพบตามเจดีย์โบสถ์ต่างๆนะโบสถ์ร้างต่างๆ1เจดีย์มี1เม็ดเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่ใครจะพบโบสถ์ร้างบางทีขุดพบเม็ด1บางทีขุดพบไปหลายเม็ดส่วนมากจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะจะเบลโบสถ์มหาอุดนะเนื้อโลหะที่นำมาจัดสร้างสันนิษฐานว่าสร้างตามแบบฉบับผสมเนื้อตามสูตรของพระเกจิอาจารย์ที่มีโลหะธาตุครบสูตรเช่นนวโลหะมีทองคำมีเงินมีนาคมีสังขวานนมีเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวและเหล็กไหลเพลิงหรือเหล็กไหลท้องปลาไหลนะจากแร่จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะสะเก็ดดาวโลหะธาตุที่เป็นมงคลนำมาหล่อหลอมภายในราชวัดฉัตรธงโดยมีฤาษีเป็นเจ้าพิธีนะพระเกจิอาจารย์เจริญพุทธมนต์เป็นต้นบางรูปพบในบางรูปพบเปียกทองบางรูปพบเป็นเนื้อสำริดนะบางรูปพบนะเป็นทองแดงเถื่อนทุกโลกจะมีเสียงให้เหมือนกันบางท่านบอกว่ามีตัวผู้และตัวเมียตัวเมียจะมีเสียงดังดังกังวานและมีน้อยฝ่าตัวผู้จะมีเสียงดังมากฝ่าปัจจุบันผู้ที่มีความเชื่อมีความเชื่อ ได้รับการสั่งสอนจากบรรพบุรุษว่าให้นำมาบูชาพวกปลาเดี๋ยว เราไปดูภาพก่อนนะฮะไปดูภาพประวัติกรต่างๆก่อนนะครับครับเราให้ไปดูภาพต่างๆเลยนะแล้วก็ฟังผมไปด้วยภาพประวัติกรที่ผมพวกนี้ที่ผมมีอยู่แล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับบางลูกก็ไม่อยู่แล้วบางลูกก็มีพระเกจิอาจารย์เอาไปทำชนวนบางลูกพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาก็ไปแช่ทำน้ำพุทธมนต์น้ำเทพมนต์นะครับประหลอดกอนี่มีความเชื่อว่าป้องกันคุณไสยป้องกันเสนียดจังไรป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะแล้วก็ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบอกว่าสุดยอดของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเครื่องส่วนด้านในบรรจุเม็ดซึ่งมีเหลี่ยมก็พบไม่เหมือนกันเลยนะ32เหลี่ยมมีความเชื่อว่าบอกถึงอาการ32บางทีก็16ก็คือมงคลโสรส16บางทีก็พบ5เหลี่ยมบนพูดถึงว่าธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟหรือนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้า5พระองค์นะบางรูปมีเสียงดังแต่เปิดมาแล้วไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะแต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทุกวันนี้ยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้ผมพิสูจน์ผ่านมาหลายเม็ดคิดว่าเงินหมดไปหลายแสนที่ซื้อมาแล้วผ่านนะฮะเราก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรแล้วก็การบรรจุเขาทำยังไงแนบสนิทดูไม่รู้ไม่มีรอยคือเป็นเรื่องที่มันเป็นเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะทำน่าจะมีถวยเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำนวยอวยชัยในการทำประหลอดกอเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปประหลอดกอไปแบบพังๆก่อนนะฮะขับไปดูแล้วก็ท่านลองพิจารณาดูว่าประหลอดอันไหนลูกไหนมันเป็นยังไงนะฮะครับดูไปแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยได้มาไม่เหมือนกันได้มาผมรับมานะฮะจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันว่ามายังไงได้ยังไงจากเจดีย์ไหนจากวัดไหนส่วนมากจะได้มาจากเหนือนะเหนือก็คือที่เชียงของนะแล้วก็ที่ภาคกลางก็ได้มาจากวัดล้างเก่าๆนะแล้วก็ยังมีเขาเล่าว่าอย่างวัดหลวงพ่อเนียมเนี่ยมาโบสถ์มหาอุดเนี่ยหลวงพ่อเนียมจะฝังประหลอดกอไว้รอบพระโบสถ์หมดเลยนะ หรือว่าที่วัดประหลอดกอวิหารกอวัดประหลอดกอที่ลพบุรีนะทุกคนก็จะยัดเป็นวัดนี้หมดเลยนะวิหารกอเพราะว่ามีพระร่วงวิกุวิหารกอเขาก็ใช้คำว่าตรงนี้จริงๆไม่ใช่มันจะมีทั่วไปเลยจะดีเก่าๆนะจะใส่ไว้ในพระอบในโถลายคามหรือในโถสำริดนะหรือใส่ไว้กับพระบรมสารีริกธาตุอันนี้นะฮะครับก็ผมไม่ได้สืบเสาะหาแล้วผมก็ได้นำเอาไปฝังไว้ในสถานที่ต่างๆเวลาจะประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับบางสิ่งบางอย่างเรื่องเล่าต่างๆนี้เราก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้เป็นเรื่องที่จบไปพร้อมกับผมนะครับก็การนำประหลอดกอไปฝังสถานที่สำคัญในสถานที่เป็นมงคลหรือในสถานที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับบางเรื่องบอกใครไม่ได้เราป้องกันพูดผีวิสัตว์เหมือนกับพระอุปคุตได้นำเอากระปังหาเอามาฝังรอบพิธีที่ประกอบพิธีสังฆทานนะเหมือนไหมครับมีความเชื่อการปัญหาแก้ปัญหานะครับก็เหมือนกับประหลอดกอก็มีความเชื่อว่ากันและแก้ปัญหาต่างๆเลยนะครับบางคนเพื่อนผมนะเอาไว้หัวนอนห้อยไว้เลยนะห้อยแบบว่าจากเพดานทำสายขึ้นมาแล้วก็ถักโดยเชือกเนี่ยห้อยไว้เลยแล้วก็ไว้หน้าบ้านนะไว้หน้าบ้านคือไว้ไว้หลายที่สมัยก่อนนี้ซื้อขายกันเนี่ยยังไม่แพงก็หลายทองในลูกหนึ่งพันสองพันเดี๋ยวนี้ก็หลายทองลูกหนึ่งหลายหมื่นนะแล้วก็ถ้าธรรมดาก็ลูกหนึ่งก็สมัยก่อนเนี่ยหลักร้อยเดี๋ยวนี้ครับไม่มีครับก็หลายทองผมเคยไปถามลูกแสนกว่าบาทแล้วก็หลายทองสวยงามมากเลยนะครับผมมีอยู่ลูกหนึ่งครับก็ซื้อขายกันมาหลายปีเจ้าของเดิมก็มาตามซื้อคืนซื้อกลับไปในราคาแสนกว่าสมัยนั้นซื้อมาหลักพันนะเขาอยากได้เพราะว่าเขาหาไม่มีอีกแล้วนะประหลอดกอต้องใช้คำว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขลังนะครับล้างแก้กันและแก้เสนียดจังไรปัจจุบันไม่มีใครรู้จักนะปัจจุบันนี้ต้องไม่มีใครรู้จักเลยนะเพราะว่าพูดถึงประหลอดกอแล้วคนว่าอะไรนะเอาลูกกลมๆเนี่ยยังพกไปเนี่ยฟักออกมาเขาถามว่าลูกอะไรเขาบอกลูกอมวันไหนบอกประหลอดกอเป็นยังไงประหลอดกอนะฮะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมืดมนนะยังสืบไม่ได้ยังไม่รู้แจ้งจริงว่าทำยังไงใครเป็นคนร่างแล้วสร้างด้วยพิธีกรรมไงแต่ถามผมอ่ะมันต้องมีพิธีกรรมครับผมจะเล่าก็ดูภาพไปนะดูภาพไปก่อนเลยนะผมจะเล่าเนี่ยคือพิธีกรรมเนี่ยเขาจะทำหล่อด้วยเนื้อสำริดด้วยทองคำด้วยเงินด้วยนาคด้วยสังฆวานนอนด้วยเหล็กดำเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวแล้วก็นำมาทำเป็นกลมๆแล้วก็มาเข้าริมนะแล้วก็ตอนหล่อก็ฤาษีเป็นผู้จัดการแล้วก็พระมาเจริญพุทธมนต์นะแต่ถามว่าหล่อยังไงสมัยก่อนโบราณเนี่ยมันไม่มีรอยต่อเลยนะประหลอดกอนะพอดีเนี่ยผมไม่ได้ติดดูรูปพอแล้วรูปก็เป็นไงครับรูปของประหลอดกอนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะครับเหลี่ยมข้างในนี่ครับท่านมีแล้วท่านอย่าไปผ่านะเสียดายนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องไปผ่าจะเสียดายว่ามันหาใหม่ไม่ได้แล้วนะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องของกงกระพันเขาบอกว่าเกิดเหตุเพศภัยเกิดคนจะมาดักทำร้ายเนี่ยประหลอดมันดังขึ้นหัวนอนท่านเชื่อไหมเจ้าของบ้านก็ตื่นมานะฮะก็สงสัยก็ลองไปดูกล้องวงจรปิดคนเข้ามาในบ้านคนเข้ามาในบ้านไม่หวังดีบุญง่ายเนี่ยเขาก็เกลียดแล้วเขาก็โทรเรียกตำรวจเลยจริงครับคนเข้ามาลอบฆ่าท่านแล้วก็ยังมาปล้นทรัพย์ด้วยเข้ามาแล้วตำรวจอยู่ข้างนอกนะก็ยังทุกวันก็ทำอะไรไม่ได้บุกรุกบ้านคนอื่นโดยยามวิกาลแค่นั้นนะเรื่องลักทรัพย์เรื่องอะไรไม่มีหลักฐานเพราะอาวุธหาไม่เจอนะครับก็เป็นเรื่องราวแปลกบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโดนเข้าโดนคุณโดนสายโดนคนโดนคุณโดนสายโดนของเนี่ยไล่ยังไงก็ไม่ไปมันดื้อมากเลยก็มีคนหนึ่งเขาพกประหลอดกอเขาก็อยากจะลองดูว่าประหลอดกอเนี่ยมันดียังไงเขาก็เลยฟักกันมาจากเอวแล้วก็มาทำน้ำมนต์ตั้งจิตตั้งใจฐานก็แช่ลงน้ำมนต์นะในถังน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปครอบหัวคนที่ของเข้าเนี่ยท่านเชื่อไหมครับออกเลยแล้วก็ร้องกูกลัวมึงแล้วนะทุกคนสงสัยอาจารย์ที่ทำพิธีก็สงสัยว่าเฮ้ยคุณทำยังไง คุณมีอะไรเขาก็บอกว่าผมมีลูกอมเขาก็ไม่อยากบอกเรื่องราวต่างๆลูกอมนี่ใส่ไปในน้ำทำน้ำมนต์ลูกอมวัดไหนหลวงพ่ออะไรถามมาใหญ่เลยเจ้าของเขาก็ไม่ได้บอกสุดท้ายก็มีคนขอซื้อในราคาตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 300,000 นะแต่เจ้าของเขาไม่ได้ขายเขาเป็นเครื่องรางประจำตัวประจำกายเขาเลยนะนี่คือเรื่องราวของพระหลอดกอเรื่องอภินิหารเกตเล็กๆน้อยๆนะบางคนพกไปแล้วมีเพื่อนผมเลยนะพกไปแล้วทุกวันก็พกอยู่อ่านหนังสือผมเนี่ยอ่านหนังสือที่ผมเขียนเรื่องประหลอดกอเนี่ยออกจากบ้านประหลอดมันสั่นเขาก็บอกเฮ้ยเหตุไม่ดีแน่เลยเขาก็เลยกลับเข้าบ้านตำรวจมาดักจับคนมารอบทำร้ายเขามีปืนมีอาวุธเลยนี่ครับก็คือเป็นเครื่องบอกเหตุว่าออกไปไม่ได้นะออกไปไม่ได้เลยมีคนมาดักทำร้ายนะนี่คือที่มาของประหลอดกอนะครับประหลอดกอนี่ท่านก็คิดว่าคงหาไม่ยากนะประหลอดกอนะก็ลองดูนะตามร้านของเก่าตามร้านของเก่าดูนะหรือว่าตามนักนิยมสะสมพระเครื่องรุ่นเก่าๆว่ามันมีไหมประหลอดกอเนี่ยใช่ไหมมีก็ท่านก็ลองบูชามาดูนะต้องเอาคนที่เขาเชื่อถือได้ลองมาบูชามาดูมาพกมาเรียบมาพกใส่กระเป๋าดูว่ามันเป็นยังไงนะครับประหลอดกอปัจจุบันผมคิดว่ายากแล้วคนไปหลอมพระกันเยอะในสมัยที่การสร้างพระเจริญรุ่งเรืองนะไปหลอมกันค่อนข้างดีเยอะเลยนะครับเราให้ไปดูภาพอีกทีหนึ่งไปดูภาพอีกทีนะครับครับที่ออฟฟิศผมมีตอนนี้เก็บไว้ประมาณทีแรกมีร่วม10รูปแล้วผมก็ให้พระเกจิอาจารย์ไป4รูปเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเขาก็ท่านก็หาประหลอดกอแล้วไปเช่ามาผมดูว่ามันไม่ใช่อาจารย์แล้วถามว่ายังไงใช่ผมบอกผมมีจริงเหรอผมก็เลยนำไปถวายแล้วผมก็ยังเหลืออยู่นะทุกวันยังเหลืออยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยประมาณ5ลูกก่อนแผ่นดินไหวท่านเชื่อมั้ยผมเดินทางไปภาคผมเดินก่อนจะเดินทางไปภาคอีสานตอนแผ่นดินไหวผมอยู่ภาคอีสานครับก็มีประหลอดเนี่ยมันดังที่ห้องผมแล้วก็มีลูกน้องผมขึ้นไปดูก็มาถามผมว่าอะไรมันดังก็ยังไม่รู้ว่าอะไรดังผมก็บอกไม่รู้เสียงฝาดไปเองนะหรือแอร์มันดังหรืออะไรเราก็ไม่รู้ก็ไปดูพอแผ่นดินไหวเสร็จแล้วผมจึงมาถึงบางอ้อวอประหลอดกอเตือนมาออดเตือนเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะขอทุกท่านชมและฟังโปรดใช้เวลาชมและฟังไว้ตะหากเลยนะครับผมมีอยู่เพราะสมัยนั้นผมเล่นประหลอดกอแล้วก็หาซื้อมีอยู่เจดีย์หนึ่งครับที่มีโถอยู่ในเป็นโถลายคามเนี่ยมีอยู่ใบหนึ่งข้างในมีประมาณ 15-16 ลูกอันนี้ผมเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยนะแล้วอันนี้เป็นชุดใหญ่ที่ผมได้มาแล้วก็จำหน่ายจ่ายแจกให้พรรคพวกให้กับคนที่เขาลบที่เขาลบรักนักถือเพราะว่ามันหาไม่มี แล้วทุกวันนี้คนจีนมันทำแต่ไม่ได้ทำเนื้อทองเหลืองนะเป็นเนื้อขาวๆอ่ะทำเป็นประหลอดกอแล้วมาถือมันก็ดังเนี้ยคนจีนนี่เก่งมากประเทศจีนนี่เก่งมากเลยนะเขามาไว้จับมือเนี่ยออกกำลังเนี้ยลูกใหญ่ๆนะครับเราก็โอ้โหนี่ถ้ามาให้คนไทยทำเป็นเครื่องรางของขลังนะต้องขายดีมากเลยนี่คือประหลอดกอนะครับมีเรื่องต่างๆเยอะมากเลยเรื่องประหลอดกอเนี่ยครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะเพื่อนผมทุกวันนี้พระไม่ได้ห้อยเลยทำประหลอดกอเป็นสายแหลกแล้วห้อยคอเลยที่เตือนว่ามันดังแล้วไม่ออกมาแล้วมีตำรวจมาจับแล้วก็มีคนมาดักทำร้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเรื่องประหลอดกอเนี่ยครับล้างเสนียดล้างอาถรรพ์นะพระอุปคุตเขาใช้ไม้กระปังหาปักกันและแก้พยามารแต่ผมเนี่ยใช้ประหลอดกอฝังไว้4มุมนะฮะป้องกันเสนียดทั้งหลายป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเราฝังไว้เลยนะผมก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะจะฝังไม้กระปังหาจะฝังประหลอดกอไว้4มุมเลยก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อมากๆเลยไม่ได้เชื่อน้อยๆเลยนะครับท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิญญาณในการชมขณะนี้ท่านได้ชมรายการคุยเฟื่องกับพระผมวัญชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น 5:00 น แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็นำเรื่องราวพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้เลยนะฮะท่านก็ติดตามนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆได้เยอะเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับเราก็จะให้ไปดูประวัติกรเป็นภาพถ่ายคำพูดใดๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนภาพถ่ายท่านลองดูไปพิจารณาไปว่ามีไหมแล้วสมควรจะต้องหาแบบไหนหายังไงเนี่ยก็ลองดูไปนะเป็นภาพถ่ายที่เป็นของจริงของผมทั้งนั้นเลยและปัจจุบันในบางเม็ดไม่ได้อยู่ไปอยู่ที่อื่นหมดเลยไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อะไรเยอะเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะปลอดกรนะครับก็เป็นเรื่องเครื่องรางของขลังที่ทุกคนเนี่ยไฟฟ้าทุกคนปรารถนาทุกคนอยากได้แต่เขาหาไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะไปเช่าไปบูชาที่ไหนเลยนะนี่คือปลอดกรนะครับล้างเสน่ห์จังไรกันและแก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะคือปลอดกรครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็พบในเจดีย์เก่าในโบสถ์เก่าในวิหารเก่านะครับก็จะมีเรื่องเล่าตำนานที่ผมเล่าให้ฟังว่าโบสถ์วัดโบสถ์มหาอุดวัดน้อยหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านฝังปลอดกรไว้รอบพระโบสถ์แล้วก็วัดแล้วก็วิหารกรนะจริงไม่จริงไม่รู้นะแล้วก็วัดต่างๆที่ปากใต้เนี่ยก็มีเขาบอกว่ามีดังกลางคืนได้เห็นแสงออกมาจะยอดดีๆได้ยินเสียงสั่นนะฮะครับเราก็ไม่รู้ไม่เคยกล้าไปทำลายนะแต่ที่แน่ๆคือเจดีย์เก่าๆที่ชำรุดเสียหายพังลงมานะครับก็ได้พบปลอดกรตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เครื่องรางของขลังในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีเยอะนะเราก็พยายามจะนำมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเครื่องรางของขลังว่ามันมายังไงมียังไงนะครับก็นี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะครับว่าปลอดกรนะครับก็เป็นเครื่องที่ล้างอาถรรพ์ป้องกันการกระทำย่ำยีป้องกันคุณที่โดนลมเพลมพัดโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์ก็ดีเทวดาไม่ดีที่ปรารถนาไม่ดีเลยนะครับก็รายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวิชัยสุพันธ์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้บางท่านก็อาจจะรู้นะฮะประคำว่าปลอดกรเนี่ยครับก็เชิญเลยนะครับก็ลองท่านลองศึกษาดูนะเครื่องรางของขลังเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังที่สุดๆเลยต้องคำว่าสุดๆเลยนะปลอดกรนะเป็นเครื่องรางของขลังที่ทุกท่านยังมีโอกาสหาได้มีโอกาสไฟฟ้านะไม่ต้องโทรมาหาผมนะผมไม่ได้จำหน่ายนะแล้วก็ไม่ได้ให้ใครแล้วหมดแล้วผมก็เก็บติดตัวไว้นะเอาไว้เป็นเครื่องเตือนภัยผมมานึกได้ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยผมเอาหัวขนลุกเลยว่ามันนี่มันคือเรื่องราวต่างๆนะที่ฟังเขาเล่ามาแล้วเราไม่เชื่อสุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับก็เครื่องรางของขลังเมื่อท่านพบเครื่องรางของขลังไม่มีคำว่าเสื่อมและไม่มีข้อห้ามมันอยู่ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่านะครับบางท่านเขาไม่พกพระเพราะว่าพระมีข้อห้ามเยอะแต่เครื่องรางของขลังเนี่ยไม่มีข้อห้ามนะไม่มีวันเสื่อมนะจะอยู่กับท่านตลอดไปนะแล้วการสร้างการทำยังไงท่านที่ชมรายการผมมีความรู้เรื่องปลอดกรโทรบอสับมาบอกหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำยังไงและใครผู้สร้างแต่ผมสันนิษฐานว่าฤาษีผู้สร้างและเกจิอาจารย์มานั่งปลุกเสกนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมเป็นความเชื่อส่วนตัวผมเลยนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะวันนี้ผมไม่ได้พกมาถ้าพกมาก็จะหยิบให้ดูนะเรื่องราวของปลอดกรเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่รายการคุยเฟื่องเรื่องพระได้นำออกมาแพร่ภาพออกอากาศนะฮะให้ท่านได้ทราบรู้ได้เห็นนะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนผิดเราก็ยอมรับผิดขอคำแนะนำอันไหนถูกก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนะครับท้ายรายการครับก็ผมวิชัยสุพันธ์ผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็ต้องกราบอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพันธ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา

0: เรื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.

เอาและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาระบุแนวโน้มปริมาณฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเริ่มลดลงเหลือฝนปานกลางสลับเบาโดยคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
5: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยที่ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยว่าในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศโดยรวมตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเติมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเขตหนองจอกและลาดกระบังเนื่องจากมีน้ำจากพื้นที่นครนายกไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางประกงขณะที่น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหานิตยาคุณสิมรายงาน
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 ซมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับประมาณหน้าแข้งหรือราว 20-30 ซมแม้ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงหยุดตกไปบ้างแล้วแต่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่มกลับมาสัญจรได้แต่ยังมีบางช่องทางในการจราจรที่ยังปิดอยู่เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางรายยังคงประสบปัญหารถดับเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องยนต์โดยนายอัมพลอัครพิทักษ์ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์บอกเล่าว่าตั้งใจเดินทางไปส่งของที่ซอยโชคชัย4แต่กลับต้องพบว่าบางช่วงของถนนพหลโยธินมีระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าจนรถจักรยานยนต์เกือบล้มจึงต้องจอดพักเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจะเดินทางต่อ พร้อมแสดงความเห็นใจและเข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำทั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางสัญจรโปรดศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพการจราจรและเส้นทางที่สามารถใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางชาวนันมาลีรายงานจาก5แยกลาดพร้าว
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตั้งระบบโทรมาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับรายการที่นำเสนอเรื่องของการนั่งพูดคุยกันสนทนากันวิเคราะห์เรื่องของเหตุบ้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของการเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายปัญหาเข้ามาให้พวกเราได้ขบคิดกันนะครับรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงจริงๆนะครับน้ำมันนี่ก็ถือว่าแทบจะเรียกได้ว่าแพงที่สุดในภูมิภาคแล้วนะครับตอนนี้พญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับคุณพเดชภูรีปฏิภาณนั่งพูดคุยกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหารายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปฟังเนื้อหารายการในช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่าครับ
6: เคลื่อนไหวทางการเมืองกันชุมนุมจะมาเยอะคนเห็นด้วยเยอะคนจะออกเยอะคนจะมาร่วมกับคุณสนธิเยอะเยอะมากเลยนี่จะออกมาเยอะเพราะว่าหาที่พึ่งไม่ได้หาหลักของประเทศไม่ได้น้ำท่วมนายกอยู่ไหนอ้ออยู่นิวยอร์กน้ำท่วมที่หาดใหญ่อยู่ไหนอยู่ต่างประเทศมันก็คนมันก็ขาดที่พึ่งข้าวยากหมากแพงหากินลำบากถูกกดขี่ออกกฎหมายมาแต่ละฉบับประชาชนเดือดร้อนทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เดือดร้อนเลยก็โอ้โหต่อใบปืนใบอนุญาตใบละ 5,000 แม่งมีปืน10กระบอกก็ตายหาแล้วไม่ได้ต่อปีละครั้งนะ3เดือนครั้งตายแน่ไอ้เนี่ยถามว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันจะมีปัจจัยอำนวยให้เขาเดินได้ตามเป้าหมายไหม
7: ผมว่ากระสุนนัดแรกที่คุณสุทธิชัยเนี่ย มันทำให้เขาสร้างพลังไม่ได้เขาบอกว่า1เขาไม่ลบรัฐบาล2ไม่ไล่นายกเพราะว่าตรงจุดเนี่ยพอเขาพูดคำนี้ปั๊บมันทำลายกลไกไปละตอนนี้คนจะเข้ามาร่วมกับเขาเพื่อไปตามคุณตนที่ไปหลันทูตยิวอะไรเงี้ยหรือไปหาดใหญ่อะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังอึดอัดเนี่ยมันคือรัฐบาล
6: ต้องไล่นายก
7: มันคือรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันไม่ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่านักเคลื่อนไหวอาชีพก็หายไปหมดก็วันนี้เราก็ต้องเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งทางพรรคภูมิใจไทยเขาคงไม่อยู่เฉยๆหรอกเขาก็ต้องแก้เกม
6: เขาเตะตัดขาอยู่แล้ว
7: เขาก็ต้องแก้เกมเพื่อในทีใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าคุณเนวินมีฝีไม้อะไรมือเรื่องเขาก็เป็นนักเดินเขาก็เป็นนักทำม็อบรุ่นแรก
6: ยอด
7: ตั้งแต่ยุคเสื้อแดงถูกไหม
6: ใช่
7: เขาก็เป็นคนรุ่นเป็นโบรมครูของการทำเรื่องนี้เหมือนกันแล้วถ้าเรามาดูนักทำม็อบทั้งหลายแหละในอดีตที่ผ่านมาใน20-30ปีมาเนี่ยมันก็มาจากค่ายเสื้อแดงทั้งนั้นแล้ววันนี้แดงเป็นรัฐบาลใช่ไห
6: ม
7: แล้วไม่ว่าคุณเนวินหรือใครต่อใครที่ออกมาเป็นตัวเลือกเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มไทยรักไทยทั้งนั้น
6: ใช่
7: เพราะวันนี้ถ้าเผื่อไทยรักไทยไม่เพื่อไทยไม่ขยับม็อบมันก็ไม่น่าจะเกิดได้โดยลำพังคุณสนธิเนี่ยเมื่อก่อนคุณสนธิเนี่ยอยู่ฝั่งอนุรักษ
6: ์ครับ
7: แล้วก็โจมตีฝ่ายก้าวหน้าม ันก็เกิดพลัง
6: ครับ
7: แต่วันนี้คุณสนธิกำลังจะไปตีฝ่ายอนุรักษ
6: ์
7: มันไม่มีมันย้อนทาง
6: ม
7: ันเรือครอบจูรีเทิร์นมันมีแต่อำนาจจากบนลงล่างไม่เคยมีอำนาจจากล่างไปบนชนะ ใช่ไหมไม่เคยชนะเพราะนั้นวันนี้เสื้อแดงเข้าไปอยู่กับฝั่งเงินแล้วมีเขียวตาม เขาอยู่ในมุมที่มีความสงบอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นรัฐบาลเพราะนั้นว่าแรงจูงใจที่จะให้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการส่งกำลังบำรุงมันไม่
8: ม
7: ีแล้วถ้าการส่งกำลังมันเกิดเนี่ยสมัยนี้มันคุมเงินได
8: ้
7: มันตามถึง
8: ตามถึงใช่
7: นะมันตามถึงว่าใครเอาเงินมา
8: ออกมาจากไหนเส้นเงิน
7: แล้วถ้าผมเราเป็นพ่อค้าใหญ่เรามีความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลเราเอาเงินไปหนุนเดี๋ยวมันก็เขารัฐบาลเขาก็รับรู้
8: เส้นเงินเขารู้เลย
7: เราก็จะซวยหนักเข้าไปแล้วกฎหมายเดี๋ยวนี้มันก็บอกมาความมั่นคงก็เยอะแยะไปหมดผมว่าวันนี้ม็อบเกิดยากมากแล้วก็วันนี้ถ้าเราไปจูเอาที่ยืนของอำนาจบริหารเนี่ยคือพรรคการเมืองเนี่ยคุณทักษิณคุณเดวินธรรมนัสเนี่ยสามคนมันคือ300เสียงนะ
8: คร่าวๆนะ
7: ก็สามคนคือ300เพราะนั้นเป็นรัฐบาลถาวรไปแล้วนะแล้วถ้าเขาอยู่มุมเดียวกันใครก็ไปล้มเขาไปลงไอ้พอสามขาเนี่ยมันตั้งเนี่ยมันรับอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าใครคนหนึ่งไปทะเลาะกันมันก็จะเหลือสองขามันก็จะยืนกันไม่อยู่ติดเดี๋ยวอำนาจอื่นก็จะเข้ามาแทรกแซงพวกเขาก็จะเสียประโยชน์ด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้พวกที่มาจากการเลือกตั้งไม่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอำนาจอื่นในเมื่อเขาสามารถคุมอำนาจได้เองแล้วแล้วก็ยังคุมยังเรียกว่ายังเผื่อแผ่ไปถึงอำนาจในสว.ด้วย มันก็คือขณะนี้ในระบบเลือกตั้งจบไปแล้วคุณจะเดินขบวนไปไล่เลือกตั้งใหม่เขาก็กลับมาได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นผมว่าการเมืองตอนนี้ไม่น่ามีอะไร
8: ครับ
7: เกิดขึ้นได้เลยนะฮะไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เลยความขัดแย้งต่างๆผมว่าทางทหารผมว่าจากทางทหารอยากจะมาเดินแบบเก่าก็ต้องมีพื้นฐานที่การเดินขบวนก่อน
8: ครับ
7: เมื่อฐานตั้งต้นไม่เกิดมันก็ไม่เกิดสิ่งที่จะมายึดอำนาจถ้ายึดอำนาจออกมาเปล่าๆวิ่งรถถังออกมาแล้วบอกรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่โกงกินงบประมาณแผ่นดินมันก็ต้องยึดอำนาจแบบไหนอ่ะเพราะถ้าเปิดต้องมาชี้แจงกับประชาชนแล้วจะต้องเข้าไปกราบบังคมทูลเพื่อขออภัยโทษก็วันนี้รัฐบาลนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าในวินคุณอนุทินเดินอยู่กับใครแล้วคุณจะกล้าเข้าไปในเมื่อคนที่จะพาคุณเข้าไปกับบังคมทุนในเรื่องราวไม่มี
8: อ่
7: ะแล้วถ้าคุณไม่เข้าไปสองวันคุณก็เป็นกบฏแล
8: ้
7: วก็แบบที่สเปนโดนคือทหารทำปฏิวัติพระมหากษัตริย์ท่านไม่เอาด้วยท่านบอกเป็นประชาธิปไตยคนนั้นก็เข้าคุกไปพันเอกอะไรกิงโก้กังโก้มันไม่ง่าย
8: ครับไม่ง่ายนะทีนี้สมมุติเหตุการณ์พรุ่งนี้เขาแปรรูปไล่รัฐบาลล้อมทำเนียบล้อมบ้านอนุทินเขาแปรรูปอย่างน
7: ี้คนมาจากไหนก่อน
8: สมมุติว่ามีคนสมมุติก่อนสมมุติว่ามีคน
7: มันไม่มีแล้วคนสนธิโยนหินถามทางมาแล้วตอนไปสันยิวคนขนาดนั้นไม่พอ
8: ครับ
7: เราเคยเห็นตรงไหนคุณประยุทธ์มันหือมาขนาดไหน
8: ครับ
7: ใช่ไหมเราเขายังเอาอยู
8: ่อ่
7: ะแล้วฝั่งนี้เอาอะไรไปในเมื่อตัวหลักๆเขาไม่ได้ออกมาวันนี้การเดินเราเคยเห็นคุณจตุพรไหมล่ะก็ไม่เห็นเราเห็นใครก็ไม่เห็นคนที่มีไอพี่ปลายมาชื่อมายืนขึ้นมาก็มีอยู่เท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการนำคนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเขาข้ามอยู่ข้ามคืนไม่ได้เขาทำม็อบใหญ่ไม่ได
8: ้โอ้ไอข้ามคืนไม่ได้เลยต้องแปรรูปให้ทันต้องข้ามแน่ไม่ข้ามไม่ชนะ
7: มันก็มาเช้าเย็น
8: มาเช้าเย็นกลับมันก็เหมือนเด็กไปโรงเรียนไม่ได้
7: เพราะนั้นผมว่าขนาดนี้ไม่น่ามีอะไร แต่ผมมีความคิดอันนึงนะ
8: ครับ
7: เพราะว่าใครก็ตามที่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญนะเรากำหนดกันไปอย่างนี้เลยดีกว่า
8: เอาไงครับ
7: ถ้าเผื่อเป็นรัฐบาลยกแล้วอยู่ไป4ปีนอกจากทำผิดกฎหมายแบบชัดเจนไม่ต้องมานั่งแพ้กฎหมายฉบับนึงปั่นป่วนไม่ใช่ว่าแพ้ก็ประมาณแผ่นดินต้องลาออกไม่ใช่ไปเพราะเหตุผลของส.ส.ในสภาถ้ามาไปเพราะมีอาจเป็นประกอบอาชญากรรมที่ผิดจริงๆถูกตรวจสอบว่าโกงจริงอะไรจริงเนี่ยก็ไปแต่ไม่ใช่ไปเพราะคนกันเองทุกวันนี้พอผมเป็นฝ่ายค้านท่านมนุษย์เป็นฝ่ายรัฐบาล
8: ครับ
7: ท่านก็ได้ไป300 280เสียงผมก็มีเหลืออยู่220 230เสร็จแล้วพอตั้งรัฐบาลเสร็จท่านมนุษย์ก็ตอบแทนคนไม่ได้ครบ
8: ครับ
7: ที่มาเป็นหัวหน้าของคน280เสียงเนี่ย
8: ที่เข้ามาเนี่ย
7: คุณก็ไม่ตอบแทนเขาเนี่ยก็ค่อยมีคนเสียใจคนไม่ได้ไม่สมประสงค์ไอ้คนพวกนี้ก็มีอยู่20 30 40คนก็มาหาผ
8: ม
7: ว่าเดี๋ยวถ้าคุณมาอยู่กับผมผมก็ได้จากผมมี230ก็จะเป็น280
8: ครับ
7: อ้าวถ้าผมมาอยู่คุณแล้วผมได้อะไรผมก็บอกโอ้ยคุณเอาไปกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงนี้กระทรวงนั้นเอาไปในสุดพอถึงเวลาอันควร
8: ครับ
7: มันก็มีกฎหมายผ่านสภามากฎหมายการเงินผู้นี้ก็มาอยู่กับผมรัฐบาลก็ล้มพอรัฐบาลล้มผมก็ตั้งรัฐบาลใหม่มีรอบเดียวกันอีกผมก็ให้ประโยชน์กับคนได้ไม่ครบคนที่เหลือมันก็กลับไปหาท่านใหม
8: ่
7: มันก็วกวนกันมีแล้วทั้งหมด94ปี
8: เกือบร้อย
7: มันเป็นอย่างนี้มาแล้ว94ปีนะ
8: เกือบร้อยเกือบร้อย
7: ท่านฟังไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารนอกจากเป็นยุคเผด็จการเต็ม
8: ๆ
7: ถ้าครึ่งใบก็เหมือนเดิ
8: ม
7: ก็เป็นอย่างนี้มันชีวิตตลอดชีวิตเราเราก็80กว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองปี75เราเป็นปี8กว่าๆเราก็เกิดกันใช่ไหม
8: ครับ
7: แล้วจากนั้นเราก็อยู่ในการเมืองแบบนี้มาตลอด
8: ตลอด
7: จากยุคเผด็จการ
8: 100%
7: สนอมสลิด
8: ประ
7: พาประยุทธ์5ปี
8: ประยุทธ์วิบัง
7: ดังนั้นก็วิบังก็ปีเดียว
8: ปีเดียว
7: นอกนั้นก็เป็นครึ่งใบครึ่งใบเนี่ยเยอะมากนานมากรวมๆแล้วเยอะแต่ถึงจะครึ่งใบก็ยกไปย้ายมาถอนต้องปฏิวัติตัวเองกี่ปีอ่ะ
8: โอ้โหไม่หยุด
7: ใช่ไหมฮะ
8: คร
7: ับ เหมือนสมัยคุณประยุทธ์ไอ้ตอนช่วงปกครองตัวเองนี่ก็เกือบไปมาไหมปรับหลายทางหลาย
8: ที
7: ่หลายครั้งหลายเที่ยวผมก็เอาแบบนี้ชัดเจนไปเลยว่าอายุ4ปีก็ไม่ต้องมีการไม่ไว้วางใจถ้าคุณกล่าวหาเขาได้ผิดกฎหมายคุณไปเอาตามกฎหมายเลย
8: ศาลโดยตรงๆเลย
7: มันจะได้นิ่งถ้าการเมืองนิ่งคนก็มีเวลาทำมาหากินนะถ้าอยู่กันแบบนี้มันก็ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อคุณตอบแทนคนไม่ได้เขาก็หนีไปอยู่ที่อื่น
8: ใช่
7: เนี่ยเหมือนเรามีลูก5-6 คนเนี่ยเราทำไงจะแบ่งให้เท่ากัน
8: ไม่ใช่
7: เขาแบ่งเท่ากันมาบอกพี่คนโตกูโตกว่าไอ้คนเล็กบอกกูโตเล็กกว่าแต่แบ่งเท่ากันมันก็ยังไม่เท่ากัน
8: เท่า
7: ไหร่
8: ด
7: ีถ้าให้ตามอายุมันก็บอกไปยุติธรรมเพราะความก็หิวเท่าๆกันมันไม่งั้นมัน
8: ถึงแบ่งเท่ากันมันก็ไม่ยอมเอาช่างน้ำหนักแบ่งว่าก็มึงไม่ได้อยู่บ้านเลยกูอยู่กับแม่ตลอดนี่แม่ดูกูด่ากูกูทุกอย่างเยอะกว่านี
7: ่มันไม่มีทางมันจับตูแต่กระด้งมันไม่มีทางหรอกเพราะนั้นก็ว่ากันไปเลยกฎหมายใหม่มาเลยนะใครเป็นนายกไปเลย4ปีแต่ทำผิดกฎหมายก็เป็นกฎหมายจริงๆว่ากันตามคนว่ากันตามตัวหลักกฎหมายเลยอย่างเงี้ยผมว่าที่จะอยู่
8: จะดีกว่า
7: อ
8: นี่ถามถึงอาชีพพีเด็ดยุ่งนะเขาห่วง
7: นะฮะ
8: เขาถามถึงอาชีพพีเด็ดนะครับว่าจะยุ่งแล้วเพราะว่ากสทช.มันประชุมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถามหน่อยนะทั้งทีวีดิจิตอลและทีวีอะไรกสทช.มันไม่ได้แล้วมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าจ่ายค่าสัมปทานแบบเก่าเป็นพันล้านอ่ะพี่เอาปืนพี่มันยังให้พี่ช่วยยิงมันตายก่อนเลยเพราะมันจะเอาที่ไหนแล้วมันจะส่งกันยังไง
7: ก็คืนทั้งหมด
8: ก็คือ
7: เก็บมาทั้งคืนหมดเนี่ยเพราะตัวเองทำสัญญาไม่ครบเนี่ยจะมีกล่องสัญญาเนี่ยเขาก็ไม่มีก็ต้องคืนทั้งหมดทุกคนก็ได้คืนหมดแล้วไงมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อยุคดิจิต
8: อลพอดี
7: มันไม่ใช่วันนี้วันนี้มันคนละเรื่องแล้วสตาร์ลิงก์อยู
8: ่
7: วันนี้ถ้าเอาสตาร์ลิงก์ลงมาได้ก็เจ๊งเลย
8: ก็ลงมาครับเอาว่าวันเดียวเลยนะ บอก
7: น
8: ี่
7: เก็บเงินเข้าไปเยอะก็ไปใช้กันนี้ลูกชูวิชาแล้วก็ไม่มีใครติดคุกติดตารางทุกคนทั้งที่เป็นผิดพลาดเยอะแยะ
8: ถ้าประธานก็บอกว่าไม่สมควรจะเป็นแล้วแต่แม่ก็เป็นเอาเนี่ยประชุมลูกน้องก็ไม่ประชุมด้วยเพราะมึงไม่ถูกกูกลัวกูติดคุกเหมือนกันแล้วยังไงเนี่ยไอ้ดิจิตอลมันดิจิตอลนี่มันเป็นตัวหลักเลยนะครับตอนนี้ไอ้กองเราเนี่ยแย่โดนรังแกชิบหายหมด
7: คือมันล้าสมัยแล้วเรามันไม่เรื่องอะไรที่มันล้าสมัยแล้วเราไม่เลิกสักอย่างนะกฎหมายที่ดินยังใช้8483อยู่248กว่าอันนี้มันจะเข้าไป6กว่าไปแล้วนะเพราะเราไม่มีการรื้อกฎหมายเก่าทิ้งอ่ะเอามาทิ้งแล้วเราก็ไม่รู้กฎหมายแม่งอยู่ที่ไหนมั่งฟื้นกันมาแต่ละกฎหมายเนี่ยลำบากลำบนไปหมดมันไม่มีการปกครองมันมีแต่ถูกปกครองแต่มันไม่ใช่การปกครอง
8: ไอ้นี่เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าทีวีมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วประชาชนจะรู้เรื่องราวอะไรจากไหนยังไง
7: ก็วันนี้เราได้เห็นการเมืองจาก3579ไหม
8: ครับ
7: ไม่เห็น
8: ไม่ได้พูดมากก็ไม่
7: ก็มาอยู่ที่เป็นทีวีแบบของเราแบบใครต่อใครสาภาพเป็นไม่รู้มีพันจอ
8: พันจอใช่พันจอ
7: พวกรัฐบาลก็ไม่สนใจเลยพวกนี้ไม่ใช่หลักไม่ใช่พื้นฐานเนี่ยเห่ากันไปหอนกันไปก็เท่านั้นนะกูไม่สนเขาก็ไม่ต้องไปตอบกองทุนอะไรมันก็อันนึงก็พัวเปล่าๆก็ว่าเปล่ากับเสียงก็มีถ้า3579เนี่ยมันมีคนดูทีวีอยู่ตีว่า340ล้านคน3579มันต้องดูไปช่องละ10ล้านนะถ้าช่องใหญ่อยู่ก็ดู30ล้านมันก็เกิดพลังแต่วันนี้ไม่มีเนี่ย3579กลายเป็นสถานีของละครทีวีโรงหนังไปแต่นี่พวกเราก็มีเนี่ยอย่างเก่งๆก็มีคนดูหมื่นคน2หมื่นคนแสนคนก็นั่งคุยโวกันไปว่าผมมีคนติดตาม2ล้านแต่พอไปดูตัวเลขตอนออกอากาศมันก็แค่หลักหมื่น
8: ของเราออกอากาศหลักหมื่นแต่ที่มัน2ล้านเนี่ยมัน2ล้านเพราะว่าเราตัดช็อตสั้นๆสั้นๆนี่เมคมันนี่เลยพี่เดชสัตว์ท่านคนดูเยอะ
7: แต่มันก็ไม่ได้เกิดการทำให้เกิดความระดมว่าต้องมาเป็นม็อบเป็นหมู่
8: ใช่มันเกิดแต่เพียงว่าผมได้รายได
7: ้มันเป็นแค่รายได้ของเก่าเพราะว่า
8: จริงฮะจริงฮะ
7: มันก็ไม่เกิดพลังเพราะว่ามันถูกสลายไปหมดนะวันนี้มันก็ลำบาก
8: ถามพี่เด็ดดีกว่าว่าวันนี้คนเขาถามผมว่าเมื่อเช้าบอกออกช่วยถามพี่เด็ดหน่อยดีว่าทีวีช่อง5เนี่ยของทบกตอนนี้ใครดูฮะถามใครยังไม่รู้เลยว่าไอ้ช่อง5มันเบอร์อะไรเบอร์2เบอร์อะไรยังไม่มีใครรู้เลยพี่เดชมันทำไมมันถึงได้ตกต่ำขนาดนั้นนะ
7: ก็จะเท่าที่ก็คือตกทุกจุดช่อง3ช่อง7ก็แย่นะฮะก็แย่เหมือนกัน
8: ช่อง3ก็ละครสร้าง
7: ก็
8: ไม่ได้แล้วสร้างน้อยมาก
7: เป็นกล่องดูหนังเวลาแต่นี่วันนี้ก็ไปเจอนี่ไอ้ละครแนวตั้ง
8: ไอ้มือถือไอ้เหี้ย
7: มันก็น้ำเน่ากับเรามันเน่าสนิทกับเราใช่ไหมมันเน่าสนิทกับเราเพราะนั้นคนก็ไปดูก็ไม่มีอะไรจะทำนี่ก็ไปเสียเงินไอ้เงินพวกนี้ก็ไปต่างประเทศหมดอีก
8: ใช
7: ่นะกดไปสัปดาห์เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ออกนอกหมด
8: แล้วมันดูได้ทั่วโลกเลยได้แนวตั้งเนี่ยไอเวนก็ที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
7: ก็ไอความล้าสมัยเนี่ยมันเกิดที่ไหนที่นั่งก็เจ๊งอ่ะก็เรามีไอแนวตั้งทำไงก็ได้แต่แล้วถ้าเราทำหนังแล้วคุณกับผมจะทำหนังเนี่ยจะจูบกันจะยิงหยิบปืนมาต้องเบลอไง
8: ใช่ใช่จูบก็ไม่ได้
7: จะตัดคอเลือดพุ่งก็ไม่ได้ใช่ไหม
8: เอามีก็ไม่ได้
7: จะเมคเลฟกันก็ไม่มีแต่ของมันฟรีหมด
8: ให้คิดด้วย
7: แล้วมันก็ออกมาในทีวีได้แต่ของเราก็ถูกควบคุมว่าจะไปสู้กันยังไงก็ฟังแล้วมันถูกมัดมืออยู่ก็มัดเราคนไทยเนี่ยถูกมัดมือจากกฎหมายทุกฉบับนะจะเลือกจะทำแอลกอฮอล์ก็ไม่ให้ทำเอาอย่างผมเนี่ยไม่มีงานทำสมมติหรือท่านบรรลุเกษียณมาเนี่ยก่อนเกษียณท่านบรรลุว่าท่านเกษียณท่านกูอยากจะทำเหล้าไว้ขายไว
8: ้เอาเบียร์ก็ได
7: ้เบียร์ก็ได้
8: ว่ะ
7: ท่านเมวิก็บอกโอเคก็ท่านก็ไปเรียนเรื่องเบียร์เอาลูกน้องไปเรียนไว้เตรียมไว้ใช่ไหมเตรียมเงินไว้ไปปลูกไร่กับสับปะรดไว้500ไร่ไปให้ลูกคนข้างๆเตรียมไว้นะเดี๋ยวเป็นโรงงานสับปะรดทุกคนเอามาจะทำเหล้าสับปะรดจะทำเหล้าข้าวโพดทำเหล้าข้าวเหนียวข้าวสาร ทุกคนก็จะเตรียมการมีชีวิตแล้วก็เตรียมการให้ไปปลูกว่าไอ้ผมอ้าวมีตังมาผมบอกผมอยากจะทำไร่ข้าวโพดผมก็ไปซื้อที่ไว้500ไร่ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ต้องเจริญเยอะเพราะผมโรงงานมันก็อยู่ในไร่ของผมมีน้ำมีคนก็จบไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเมืองใหญ
9: ่
7: ผมก็จะไปในที่มันทุรกันดารตรงไหน ที่มันถูกแล้วผมของที่ออกจากไร่นั้นมันก็จะกลายเป็นน้ำเหล้าถูกไหมแอลกอฮอล
9: ์
7: มันไม่ใช่ข้าวโพดร้อยตันพันตันนะมันค่าขนส่งก็กินหมดถูกไห
9: ม
7: ตอนคุณขนเหล้าออกไปมันก็เป็นขวดเล็กๆแต่มันราคาพันบาทไปแล้วแล้วถ้าวันนี้ก็อาจจะมีเหล้าข้าวโพดผมอาจจะเป็นเหล้ามะม่วงไอ้น้องคนเป็นเหล้าขนุนวันนี้เรามีผลไม้ทุกชนิดเป็นเหล้าในบท
9: ดังแบบญี่ปุ่นแล้วก็สาเก
7: อ่ะก็ฝรั่งเศสมันขายไวน์เป็นหลัก
9: เออ
7: แล้วก็มันก็มีไร่กันคนละ10-20เอเคอร์ก็เป็นก็มีไว
9: น์ชาโต้ละเออแม่งเลือกชาโต้ชาโต้
7: แม่ปล่อยเรามั่งอ่ะ
9: เออ
7: ก็ผูกขาดไปหมด
9: แล้วของบ้านที่แพงๆอ่ะพี่มันไม่ได้อร่อยหาเลยนะแม่งมันมีเนื้อที่น้อยของผมมีแค่20ไร่เองวันละกวดถึงแม่งต้อง 20,000 ก็คนแม่งก็เสือกแดกก็เรียบร้อยดีเนี่ย
7: นี่เพราะมันเราถูกพันธนาการด้วยกฎหมายอ่ะจนใครเราทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะแม้กระทั่งคุณเอารถตู้ที่เคยเป็นรถเมล์เนี่ย อยู่ดีๆก็ออกกฎหมายว่า10ปีต้องเลิกเพราะว่าก่อนที่แรกคันปล้นแรกเลยปล้นให้แม่งเป็นรถเถื่อนก่อนพอไปดูรถเถื่อนรถใครก็รถนักการเมืองทั้งนั้นนะฮะเป็นรถเถื่อนวิ่งสู้รถเมย์ก็เจ๊งเพราะรถเถื่อนมันจบมันเร็วกว่าไปเร็วกว่าดีกว่านั่งเย็นแอร์เย็นรถเมย์ก็เจ๊งรถเมย์เจ๊งรถเถื่อนก็เต็มเมืองนะก็จอดไปตามสี่แยกรถติดตามไอ้สี่ข้ามถนนไอ้อนุสาวรีย์แถวไหนก็ติดกันกลายเป็นมากิดขวางการจราจรพอเขาขายได้เต็มเสร็จเขาก็ออกกฎหมายมาใหม่10ปีห้ามเป็นรถเมย
9: ์
7: อ้าวไอ้ที่เหลือก็ไปเขาก็ออกขายคนอยากได้รถใหม่ก็เอาม
9: า
7: ไอ้พวกขายรถเมย์เจ๊งเขาก็บอกว่าให้มาซื้อรถตู้สองคันแรกรถเมย์คันหนึ่งก็โอเคคนก็ไปแห่ทำรถตู้พอทำ10ปีผ่อนเสร็จรถผ่อนไป7ปีผ่อนเสร็จอ้าวห้ามวิ่งก็ต้องมาขาย
9: ซื้อใหม
7: ่ไอ้พ่อค้าคนไทยก็เก่งก็เอารถตู้มาอย่างที่ท่านใช้ผมใช้เนี่ยก็มาดีเวลลอปเอาใส่ห้องน้ำไปใส่ห้องนอนใส่แอร์ใส่ไฟไปกลายเป็นรถบ้าน
9: อ
7: ้าวผิดกฎหมาย
9: 100% เออ 100% ต่อไม่ได้แล้ว
7: ต่อไม่ได้
9: ต้องป้ายโต๊ะนะ
7: ต้องต่อไม่ได้
9: ต้องต่อป้ายโต๊ะ
7: แทนที่มันจะเป็นนวัตกรรมวันนี้เราก็มีถนนไปถึงจากเมืองไทยไปถึงจีนไปรัสเซียไปตะวันออกเข้าไปถึงลอนดอนโดยถนนนะแทนที่เราจะส่งเสริมนวัตกรรมอันนี้ให้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมของเรานะว่าเราจะไปสู้แบบคนจีนที่มันใช้โรบอททำเราใช้แฮนด์เมดไอ้พวกนี้ต้องใช้แฮนด์เมดเนี่ยเพราะการประดิษฐ์พวกนี้แต่ไม่แต่เพราะเราจะไปสู้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นไอ้ของเขาก็ไม่ได้
9: ไม่ได้เขาเหน
7: ือมันก็งานนี้มันควรเป็นงานของคนช่างฝีมือไม้แล้วเรามีไม้เยอะใช่ไหมก็ห้ามแม่งอีกก็ห้ามมันอีกนี่ไงมันถูกพันธนาการโดยกฎหมายเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนรุ่นเด็กๆสมัยเสพพลเรืองประเสริฐวิทย์เขาเป็นนายร้อยปีนะเขาก็เลี้ยงหมูในค่าย
9: ทหารเลี้ยงกันเยอะ
7: แล้วก็ให้ทหารไปเลี้ยงวันนี้เลี้ยงติดคุกไหม
9: ติด
7: เอาทหารไปขับรถไปเอาข้าวมาติดนะอยู่ในไอ้หมูอยู่ในบ้านก็ติดคุกนะว่าไปเอาของหลวงที่ดินหลวงนี่ไงทำอะไรก็ไม่ได้ไง
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้ เผด็จภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
5: ถึงช่วงที่2ของรายการนะครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยก็จะไปนั่งฟังนะครับทั้งคุณประเด็จแล้วก็ท่านบรรณวิทย์เนี่ยพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสราเอลนะครับชาวยิวที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเรื่องของการเมืองนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเรื่องของรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมองว่ามีเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องเอามาวิเคราะห์กันมากมายทีเดียวไปรับฟังกันเลยครับ
7: เสพคนเรื่องประเสริฐวิทย์บอกผมว่ารู้ไหมทำไมพี่ถึงรวยผมไม่รู้อะพี่ก็ให้ลูกน้องพี่เนี่ยวันหน้าแถวเดี๋ยวออกร่องพี่ก็ให้ลูกน้องพี่เอารถจี๊ปไปเอาถังไอ้200ลิตรใส่ไปไอ้ร้านไหนมันขายไอ้มะม่วงออกร่องมันก็เอาแต่เดือไปกินเม็ดมันก็ทิ้งขยะพี่ก็ไปเอาเม็ดทั้งหมดมาเก็บไว้แล้วก็เพาะแล้วพี่ก็ไปมีที่ดินอยู่5-600ไร
8: ่
7: 5-600ไร่พี่ก็เอาพอมันเป็นต้นพี่ก็ไปปลูกพี่ก็มีที่มีมะม่วงอยู่5-6,000ต้น10,000ต้นทีเดียวก็รวยเลยผมบอกลูกพร้อมกันมันก็รวยกันทีนี่แต่สิ่งพวกนี้เราเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วนะกฎหมายมันมาคุมหมดเนี่ย
8: พี่พ่อนี่นะที่เป็นพ่อตาใช่ไหมบอกว่า
7: ใช่
8: ใช่
7: นี่ไงสมัยก่อนคนเขาเป็นในร้อยตรีอยากทำอะไรกินเขาก็ทำแล้วก็ในสุดเขาก็รวยใช่ไหมการเต้าของโรงงานสับปะรดเบอร์เริ่มเลย
8: ใช่
7: ไหมแต่เขาก็ทำได้แค่น้ำหวานนะเพราะแอลกอฮอล์เขาทำไม่ได้เพราะติดกฎหมาย
8: ติดกฎหมายใช
7: ่ได้กฎหมายนี่ก็ประหลาดพอคุณทำใหญ่สุดคนอื่นทำคุณห้ามคนนะก็ตายแล้วไง
8: เรียบร้อยนี่
7: ถ้าผมขายอยู่90%ท่านมาดิอยากจะไปทำมาเริ่มพอห้ามคุณห้ามคนนะคุณก็ไม่ทางเข้ามาแล้ว
8: ใครจะรู้จักคนนะ
7: ก็ไม่มีวันขึ้นมานี่คือการผูกขาดของกฎหมายซึ่งวันนี้ก็ยังยิ้มรับก็ยังมีความสุขพอว่าพักส่งมาบอกให้มีแกงคอท้องถิ่นบังคับอีกว่าถ้าจะให้ได้ใบอนุญาตคุณต้องทำให้ได้กี่มากี่หมื่นแก่แสนก่อนแล้วมันจะไปเกิดยังไง
8: เนี่ยไอเบียนมันก็ต้องแม่ต้องทำกี่เทนะเป็นเทอะไรเวเนยตัวไอคนฉลาดอะไอพักส้มอะไม่เลยทำที่ลาวแล้วส่งมาเป็นเบียร์ไทยอะเป็นเบียร์ลาวแล้วส่งมา
7: แล้วมันทำไมเราต้องไปพึ่งทำไมเราไม่ให้เราทำกันเองถ้ามาริสเนี่ยวันนี้เบื่อรายการแบบนี้ยังเหลืออยู่เท่าไหร่10 ปีชีวิตไปปลูกข้าวโพดแมงมันสักปีหนึ่งเอามาทำเหล้าข้าวโพดสิโทรตับหาคนจีนโทรตับหาคนฝรั่งเศสสักคนมาเอามึงมานั่งให้ดูดิเครื่องกันเหล้าเดี๋ยวนี้มันถูกจะตายชา
8: เยอรมันนะร้านอาหารทุกร้านนะมันทำเบียร์มันเองหมด
7: ใช่
8: แล้วทำไมไม่ให้เราทำอ่ะวันนี้ผมก็พี่เดชบานบอกให้พี่เดชเราทำเบียร์กันดีกว่าแล้วไม่ต้องไปจำนวนกี่เทแล้วได้เท่าไหร่เราขายร้านเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่ได้พี่เดช
7: อันนี้ผิดกฎหมาย
8: เ
7: ข้าแช่ยังผิดเลยโหดไห
8: ม
7: เมื่อก่อนเราเด็กๆก็มีคนขายข้าวแช่
8: ข้าวหมาก
7: ไงข้าวหมากข้าวแช่มันมี
8: แอลกอฮอล์นี
7: ่ถูกจับเพราะว่ากฎหมายห้ามแล้ววันนี้เจ้าสัวใหญ่ก็รวยอยู่คนเดียว
8: โอ้โหนี่ผูกขาดเลย
7: ผมก็ผูกขาดด้วยการห้ามโฆษณา
8: แล้วเขารวยจากเรา
7: พอไม่มีการแข่งขันพวกเราก็ต้องมาด่ารัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมวันนี้ถ้าเราทำดีคนเชื่นชมมาโคตรนาลงมาเราก็สามารถจะเอาความเป็นจริงได
8: ้
7: ทุกวันนี้ถ้าเราจะให้มียอดคนดูเพื่อให้ Google เพื่อให้ Facebook จ่ายเงินให้เราต้องด่าอย่างเดียวต้องขุดเรื่องชั่วพูดเรื่องดีคนไม่ดู
8: แปลกจริงๆ
7: มันก็เจ๊งหมดไงนี่ไงที่เจ๊งทุกวันนี้เพราะอะไร
8: เ
7: พราะสื่อมันอยู่ด้วยความเป็นสื่อไม่ได
8: ้
7: มันต้องรับจ้างหรือว่าต้องด่าเพื่อสร้างวิว
8: ก็เหมือนที่บอกเดี๋ยวจะเปิดนะว่าลูกเนี่ยลูกใครแน่โอ้โหคนได้ดูกันใหญ่เลย
7: ทำวันนี้ถ้าอยากจะให้มันนะปั๊บเอารูปคนขี่หมาขี่คนดูล้านวิวล่ะให้เงินล่ะเรื่องของมันประเทิงปัญญาตรงไหนจะทำรูปคนไหว้พระเป็นจางครับประดิษฐ์ไม่มีคนดูทุกวิว
8: ก็ยิ่งไม่ต้องอะไรฮะเป็นเดียร์คนบอกว่าเอ้ย
9: สมีโชตอ่ะยังไม่เต็มที่นะมีวัดนึงโอ้โหคนตามไปใหญ่วันนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวดูดิมีแต่คนถามผมว่าวัดไหนว่าคุณลุงคุณจะไม่รู้ไหมเนี่ยป่านนี้ก็ยังไม่ออกคนก็ตามไปใหญ่เลยบอกเน็ตกว่าเงินเยอะกว่าดิก็เดาว่าวัดโดนวัดนี่บ้างวัดตุลามณีบ้างอะไรแม่งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอย่างนี้คนชอบมากเลยนะ
7: แล้วคนที่อยากทำลายเจ้าอาวาสก็ลูกวัดนะ
9: ลูกอันนี้ตากูมากนะกูไม่ให้กูอะไรเลยแต่ที่ถามพี่เดียนหน่อยว่าสายมูเนี่ยใครว่าไม่จริงท่านนายกอะห้อยเหรียญเหรียญดวงของสมีโชตออกมาแล้วหน้าเหรียญเหนือดวงก็มีโชตอ่ะ
7: ก็ท่านชอบท่านเป็นชอบคำว่าเหนือดวง
9: เออเป็นนายกได้เลย
7: แต่ผมไม่ได้แปลว่าท่านชอบแบบเดียวกันนะ
9: แล้วไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยคนเยอะมากเลยนึกว่าจะไปดูว่าเอ้ยเจดงเจดีพุทธไทยสวรรค์อยุธยาไม่ใช่จะไปดูว่าที่สมีโชติดียังไงเอาไอ้ไอ้เหย่ police ไล่คาดไปดูไอ้เขาทำกันตรงไหนโต๊ะอยู่ไหนอ่ะตำรวจเอาไปบอกให้ตำรวจเอาไปได้ไงโต๊ะไปถ
7: ือ ว่าช่วงนี้นะมันวัดเป็นวัดสร้างของขังทั้งนั้นไม่ใช่วัดเจริญวิปัสสนา
9: ใช่ใช่
7: เป็นวัดที่เป็นเดชานวิชาทั้งนั้น
9: เขาทำจตุคาม
7: บางเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัดพระไม่ใช่วัดของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นวัดของพระ
9: ใช่ใช่ใช่พระพุทธเจ้าบอกให้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไอ้พวกนี้ไม่รู้ศาสนา
7: ท่านบอกว่าเดชานวิชาไม่ใช่ศาสนาคร
9: ับ
7: ท่านอยากให้คนละเลิกไม่ใช่ลงโมโทสารไม่ใช่มีภาพเสน่ยาแฝดพระหาตังพระหาเงินใส่แล้วจะมั่งคั่งมั่งมีเดี๋ยวนี้ไปหาไปวัดวัดบอกขอให้มั่งมีนะเธอไม่ได้บอกให้เป็นคนดีเลยนะ
9: เออใช่
7: แล้วถ้ามั่งมีมันก็ต้องหากินทางอื่น
9: ใช
7: ่หากินปกติมันจะมั่งมีได้ไง
9: เอาแล้วผู้ใหญ่เราไปลงมือจะไปต่างประเทศลงมือลงมือแค่ลงมือทำนะเขียนที่มือจะได้อะไรเยอะโอ้โหเขียนใหญ
7: ่ในโรงเรียนในรุ่นผมที่โตมาจนถึงวันนี
9: ้
7: คนที่รวยที่สุดในเจเล่นผมหรือคนเลวทั้งนั้น
9: ไม่จริงบ้างไอ้จินรวยคนดีนะจิน
7: ก็ต้องไล่ให้ดี
9: ๆมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ไงเขาได้เรียนช่างคนกับพี่เด่นไม่ใช่เหรอ
7: เขาพ่อช่าง
9: อ๋อพ่อช่างพ่อช่างแล้วเขาประสบความสำเร็จนะทำมอเตอร์โชว์ปีละครั้งก็
7: พอเขาก็
9: ครับ
7: อย่างว่าก็เป็นก็ทรัสเซอร์ไปแล้วไงเพราะมันก็ก็อะไรก็ตามที่ผูกขาดได
9: ้
7: มันก็รวยวันนี้ใครมาบอกว่าคุณมณีวิทย์พรุ่งนี้คุณไปเป็นคุณเอากองสลากไปทำได้ไหมรัฐบาลประเทศอยากได้เท่าที่ได้อยู่แล้วเนี่ยคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้ขอให้คุณไปเลยพรุ่งนี้มะรืนนี้คุณก็เป็นเราก็รวยแล้ว
9: จริงนะเพราะนั้นเดี๋ยวคนก็ไปเล่นการเมืองนะพอได้เอากองสลากมาทำบ้างดิตาเราทำบ้างดิลงไม่ได้โกงนี
7: ่ปรึกษาท่านธรรมนัส
9: เอาไว้แต่เวลาตัวใหญ่เปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนนะเพราะอย่าลืมเราเป็นดีฟสเตทนะถ้าดีฟสเตทบอกว่าคุณ
7: การเมืองไม่เปลี่ยนนะมันเข้าล็อกไปละตอนนี้มันถูกผูกขาดไปละ
9: คุณพอแล้วนะให้คนอื่นเขาบ้างใครกล้าทำต่อมันก็ต้องตามคนอื่นบ้างไงว่าดีฟสเตทนะมันมีต้องมีดีสเตทนะเพราะผูกขาดมันต้องมีจุดสิ้นสุดไปเด็ดนะแต่กองสลากเนี่ยแน่นอนมากเลยจะขายเกิน10บาทตลอดมันเราทำเราขาย10บาทจะได้กำไรได้อะออกใหม่ได้อะไรได้โอ้ยเหลือเฟือทำตรงไหนสักอัน
7: คือเราใช่ไหมว่าเราคุยกันมาเนี่ยมันเรื่องซ้ำซากหมดเลย
9: ใช่
7: ไม่มีอะไรใหม่เลยประเทศที่ไม่มีอะไรใหม่ๆมันก็จะไปไหนอะ
9: แถวในประเทศอ่าวก็สงครามมันทำมาหากินก็ลำบาก
7: อ
9: ิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้โดนบุกถึงประเทศนะแต่เขาไปบุกคนอื่นนะเพราะฉะนั้นไปเราไปหาที่อิสราเอลง่ายนะ
7: ใช่ไหมอย่างไงอย่างวันนี้อุเทนถวายกับปทุมวันตีกันเนี่ยสั่งหยุดโรงเรียนนะสั่งหยุดโรงเรียนเลยไม่มีกำหนดแก้มันชอบแก้ปัญหาแบบไม่ได้เข้าไปถึงก้นบึ้งของปัญหาเนี่ยมันก็แก้ไปแล้วเขาเปิดมาก็ตีกันอีกอ่ะก็คุณไม่ได้แก้ปัญหาพี่คุณใจคุณหยุดกับปัญหาแล้ว
9: หยุดปัญหาใช่ใช่ไม่ได้แก้
7: แต่คุณไม่ได้แก้ปัญหาคุณคือแก้ครับนะเนี่ยผมก็ไม่รู้พูดไปกี่ครั้งแล้วว่า ช่างกลเนี่ยมันต้องเพิ่มคุณภาพให้นักเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพพอมันมีคุณภาพมันก็จะไม่ตีกัน
9: ผมเป็นถ้าผมไม่รับปริญญาศึกษานะผมจะให้ช่างกลเรียนภาษาอังกฤษเลย
7: ถูก
9: เรียนแม่งภาษาอังกฤษเลยไปทำงานได้ทั่วโลกเลยเราเก่งนะเยอรมันสร้างชาติมาด้วยช่างกลนะ
7: ก็นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้สงครามมันยังลบมันยังลบยังไงก็ทางมันเถอะ
9: ม
7: ันก็ต้องเลิกวันนึง
9: แน่นอน
7: วันนี้รัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยฝึกคนฝึกคนฝึกคนใครอยากจะไปซ่อมบ้านเมืองที่ยุโรปก็เรียนภาษายุโรปไปใครอยากไปอิสราเอลก็เรียนภาษาใครอยากไปอาหรับก็เรียนอาหรับเปิดมันให้กว้างเลยแล้วก็ให้ไปฝึกเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็ไม่มีแล้วช่างปงช่างปูนช่างตอกอะไรเรายังมีแรงงานฝีมืออยู่ก็ฝึกไปสิ
9: ฉาบปูนเนี่ยฝีมือนะ
7: แล้วนี่มารับมาเอาคนเงินคนแทนที่จะมานั่งแจกเงินพันสองพันสามพันไม
9: ่
7: เอามาฝึกรับเงินเดือนไปเลยคุณไม่ใช่ได้ฟรีๆนะคุณต้องมาฝึกแล้วก็จากฝึกเนี่ยคุณก็เอาตังค์ไปแล้วคุณก็ไปเข้าเวทีลิสต์ร
9: อ
7: นะตามสถานทูตต่างๆไปเข้าคนแรงงานประสานกับสถานทูตนะถ้าเขาอยากได้แรงงานมาก็บอกมาที่สถานทูตสถานทูตก็ติดต่อไปกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็จัดคนส่งไปให้มันก็เป็นการทำงานน
9: ่
7: ะ
9: ใช
7: ่แต่ของพวกนี้เรายังไม่เคยได้ยินในการทำงานของรัฐบาลไทยเลย
9: ผมไม่เคยได้ยินแต่บอกกินหัวคิวบอกให้ไปทำงานดีกว่ากินหัวคิวข่าวลือเขาว่านะไม่รู้จริง
7: ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช
9: ่ข่าวจริง
7: เพราะผมเนี่ยลูกน้องผมหลายคนทำหมากินอยู่กับแรงงานมันบอกชัดเจนว่าทั้งพาสปอร์ตถ่ายรูปติดบัตรตรวจโรคตรวจยาทั้งหมดเป็นเงินหมด
9: ไปเงินหมด
7: แม้ทางการเดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องมาแบบทางช่องทางธรรมชาติจ่ายกันบางที30,000 50,000 70,000 นะ
9: ครับ
7: นะแล้วก็ต้องมาเสียค่าตอกบัตรตอกยานู่นๆกินหงคิวอีกเพราะนั้นพอพวกเขามาอยู่พวกเขาก็เก็บเงินเก็บทองส่งบ้านเขาพวกเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเนี่ย
9: แล้วพี่เดชว่าไงเนี่ยอนุทินเขาพูดที่อเมริกาก็ให้คนไทยในอเมริกาฟังนี่คนไทยอเมริกาตาลอยเลยเขาบอกประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นแล้วอย่าเป็นห่วงโอ้ยมาแล้วมันดีตรงไหนวะเนี่ย
7: ก็ดีก็คงดีเฉพาะคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลนะแล้วก็ดีเพราะว่ามีเงินเดือนเป็นแสนแล้วยังมีเงินเดือนเป็นกล่องอีกนะ
9: เนี่ยตัวนี้ดีนะ
7: พักก็ให้นะให้เป็นกล่องอีกไปเตรียมตัวไปเตรียมหาเสียงกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาใหม่งานเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยพักจะเป็นคนดูแล้วก็ลูกพักเนี่ยก็รับส่วนต่างไปมากกว่
9: า
7: ก็มีเงินเดือนไว้กินแล้วก็มีเงินกล่องไว้หาเสียงนะฮะแล้วถ้าพรรคไปทำงานได้มาเป็นชิ้นแบ่งอันมาก็จะมีสัดส่วนแบ่งจ่ายออกไปให้ตามสัดส่วนกลายเป็นพรรคกินรวบแต่สำหรับคนในพรรคกินแบ่ง
9: พรรคกินรวบใช่
7: ตัวพรรคได้กินรวบงานมาตามที่ตัวเองมีกระทรวงของตัวเองเสร็จแล้วก็แบ่งออกไปให้กับส.ส.ที่สังกัดอยู่ในพรรคเพราะนั้นทุกคนก็จะมีส่วนเฉลี่ยที่เท่าเทียมกันส่วนใหญ
9: ่
7: มันก็กลายเป็นพรรคใหญ่โตได
9: ้น้ำท่วมเพจประชาชนเขาเตือนแล้วบอกน้ำท่วมเยอะจะมาเยอะไปด่าเขาบอกเอ้ยไม่จริงละข่าวโคมลอยมันพูดเลยคนตกใจมันมาแต่มันไม่ได้มาเยอะเป็นไงครับชิบหายหมดแล้วตอนนี้มาตั้งไหนแถวเขาบอกแถวทางบ้านพี่เด็กก็ทำได้จะแย่แล้วนี่อำเภอคงตะคองน้ำมาเยอะแต่ที่ชิบหายเลยคืออยุธยาอ่างทองท่วมเละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะ
7: ก็ถ้ามันวันนี้จากโลกร้อนเนี่ยนะน้ำมันก็ระเหยมากขึ้นเขาบอกน้ำบนฟ้าเนี่ยมากพอๆกับบางแห่งมากกว่าแม่น้ำทั้งแม่น้ำทั้งสายรวมกัน
9: ใช่ก็ไม่ระเหยไปไงได้เก็บเป็นเมฆ
7: แล้วเวลามันตกมันก็ตกทีจำนวนมหาศาลใช่ไหม
9: ใช่
7: มันก็ท่วมไปหมดของเราก็จากนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงแล้วฮะ ต่อไปนี้คุยกันเรื่องความแรงแค่ภัยแรงละเพราะไม่มีอะไรต้องป้องกันนี
9: ่
7: ยังภัยแรงไม่ได้เตรียมการในน้ำท่วมก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
9: ก็บอกมันไม่ท่วม
7: เงินทองมันก็หายไปอยู่กับเงินเดือนเงินเดือนหมดนะฮะเงินเดือนส่วนใหญ่ก็ไปหมดเราใช้จ่ายเฉพาะเงินเดือนไปเนี่ย 35% ของงบประมาณก็แปลว่าล้าน1ล้าน2แสนล้านบาทที่เป็นเงินเดือนทั้งหมด
9: เงินเดือนอย่างเดียว
7: 1ล้าน2แสนล้านบาทหายไปเลยนะ
9: คร
7: ับ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเผื่อเราบริหารจัดการเรื่องระบบราชการใหม่ลดจังหวัดอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันจะเหลือขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก 4-50,000 ล้าน
9: ครับ
7: มันก็จะมีเงินเหลืออีกเยอะนะอย่างวันเนี้ยขณะนี้เราถ้าเราจะเทียบความยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยเรามี GDP เหนือเขาอยู่นิดนึงนะแต่อัตราการเติบโตเราต่างกันมหาศาล
9: โอ้โหเขาไปเยอะนะ7-8นู่นน่ะโอ้โหโ
7: หอย่างอิสราเอลที่เราพูดถึงเนี่ย
9: ครับ
7: เรากำลังพูดถึงเงินพัฒนาประเทศของเราเนี่ยประมาณ3.8 ล้านล้านใช่ไหม
9: 3.8 ล้านล้าน
7: เขาเนี่ย40
9: ฮะ
7: 40ล้านล้าน
9: เขามีคนแค่10ล้านคนเนี่ยตายหาแล้ว
7: คนหนึ่งเขามีเป็น
9: โอ้
7: พวกเขามีเงินเดือนเป็นล้านบาทต่อปีเป็นล้านบาทต่อปีนะเพราะนั้นเขาเที่ยวสบายเลยถ้าเผื่อเราเปิดให้เขามาเที่ยวสัก2ล้านคนเรารวย
9: เละเลยนะ
7: รวยแล้วก็ไม่ต้องหึงหวงกันหรอกเขาก็กลับบ้านมีใครอยากอยู่ยาวหรอกฮะเขามาเที่ยวเสร็จเขาก็กลับแต่ว่าวัฒนธรรมเขาทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นเราก็เพียงแต่ต้องเอาใจให้เขาด้วยนะ
9: เขาต้องไปโบสถ์เขาต้องอะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาฮะคริสก็ต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ก็ต้องมีโบสถ์ได้และคริสมีโบสถ์ได้แล้วทำไมยูมีโบสถ์ไม่ได้ผมก็ยังงงๆนะเนี่ย
7: ของเขาเนี่ยประมาณโอ้โหรายได้เขาดีเพราะนั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีราคาเราควรอยากได้มาด้วย
9: อ
7: ยากได้มาผมว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลนะเราต้องไปหาเงินจากโลกไม่จะมาหาเงินในเมืองไทยเอาเองไม่รีดเลือดกระปู
5: ผมและนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพQuality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
15: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
16: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
17: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
18: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
17: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเสร็จเปิ้ลหน่อยสิ

0: เวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: เคาะข่าวดังตามกระแส
8: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
7: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
8: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
7: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
8: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
7: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
9: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเช้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบผมได้ที่นี่ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์และวันนี้ก็เป็นวันดีมากๆอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากเรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครือข่ายนั่นคือ FM 102.5เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพลงเพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จำสัญญาณจากรุ่น FM 57ของเราเพื่อไปเผยแพร่เช้าเช่นนี้เช่นกันที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรจะได้รับฟังพร้อมๆกับเพื่อนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะนั้นเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคอีสานทางจังหวัดอุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรก็จะรับทราบข่าวสารจากปางเหงมไปพร้อมๆกันในรายการโลกสีน้ำเงินเนี่ยครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทางฝั่งทางภาคอีสานใต้ทุกท่านนะครับที่ข่าวสารท่านจะไม่ตกหล่นไปที่ไหนแล้วนะครับพร้อมบริการเต็มที่และวันเสาร์วันอาทิตย์นะเพื่อนที่อยู่ทางนู้นก็จะรับทราบข่าวสารโลกสีเงินพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาดูคราวๆที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก่อนในประเทศไทยก่อนน่างั้นดูท้องฟ้าแบบคุกคุ้งพี่ฝนตกหนักเลยนะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงสั่งดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ได้ใน72ชั่วโมงนะมีน้ำท่วมที่ไหนบ้างภาคเหนือลำปางแพร่ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสุพรรณนครพนมนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะฝนตกน้ำท่วมเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วยังมีบางพื้นที่ของประเทศไทยที่ไม่มีฝนตกไหมมีครับเมื่อต้นชั่วโมงก็รายงานไปแล้วว่าฝนตกที่ไหนบ้างรัฐบาลเตรียมทำอะไรบ้างแต่ยังมีบางพื้นที่นะครับที่ร่องมรสุมไม่พาดผ่านเช่นที่ภาคใต้ตอนล่างพัทลุงสงขลาตกน้อยในฝั่งอ่าวไทยนะส่วนที่ฝั่งอันดามันก็ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ฝั่งเนี้ยตกน้อยก็มีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสฝนน้อยมากอยากไปตรงนู้นไหมจะน้ำจะไม่ท่วมนะส่วนฝั่งอันดามันก็มีตรังสตูลอากาศก็ค่อนข้างจะโปร่งใสฝนตกน้อยฮะและยังสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อีกนะส่วนที่ผมบอกว่าภาคเหนือลำปางแพร่ตากฝนตกหนักแต่เลยจากนั้นไปเหนือสุดอะเชียงรายพะเยาน่านลำปางลำพูนอากาศก็เปิดเมฆมีบางส่วนและอาจไม่มีฝนตกชุกเหมือนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ภาคอื่นนะที่ยกไปภาคอื่นอะอย่างโอ้เพราะเต็มหมดไปหมดเลย เต็มไปหมดเลยเห็นไหมโลกสีเงินใบนี้มันก็แปลกๆกันนะเรามีความรู้สึกมันจะต้องตกทั่วทิศทั่วไทยส่วนที่ไม่ตกก็มีนะเงินครับส่วนหุ้นที่ตกส่งกำลังใจไปช่วยนะครับผมเองก็น้ำท่วมบาทเนี่ยนะน้ำขึ้นมาจนต้องยกของขึ้นที่สูงตามอะไรอ่ะตามคำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยาเรียบร้อยแล้วมันถึงจะชุลมุนวุ่นวายถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มก่อนจะเตรียมความพร้อมยกน้ำหนีน้ำขึ้นมาหนีน้ำขึ้นมาบ้านผมอยู่ย่านปทุมธานีย่านถนนเสมาพระรามแถวนี้นะครับก็เลยทำให้น้ำทับน้ำนี้จะเปิดเน็ตดูก็จะรู้ว่าโอ้โหท่วมกันไปหมดท่วมกันอ้าวว่ากันไปอ้าวจะมาดูสรุปโลกสีเงินใบนี้สรุปข่าวต่างประเทศสำหรับวันนี้จะไปทิศทางไหนเขาบอกตรงว่าโฟกัสก็คงจะมีอยู่2 จุดโฟกัสก็คงจะอยู่ที่มหานครนิวยอร์กมีการประชุม UNGA หรือประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81 81จะมันมาจากไหนคำว่า81ก็คือลูกเราจะตั้ง UN มาแล้วเป็นปีที่81เคยเล่าให้ฟังแล้วถ้าเอา19ไปบวกจะครบอีก100อีก19ปีจะครบ100ปีนะสหประชาชาติเราครบ100ปีมีความหมายว่ายังไงสงครามโลกจะครั้งที่2จะยุติสิ้นสุดลง100ปีแต่สงครามทั่วไปยังไม่เคยยุติเลยนะฉะนั้นไปฟังดูซิว่าเขาไปคุยอะไรกันนายกรัฐมนตรีนายกทินชันวิรุณยังไม่กลับยังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กอยู่เพื่อไปสปีดของท่านเรียบร้อยแล้วเสียงปรบมือเกลียวกล่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปพูดที่สหประชาชาติแล้วทำไมมันสะเทือนโอ้โหทุกคนไม่เห็นด้วยประธานาธิบดีอีซินผิงก็อยู่ที่นั่นใครไม่เห็นด้วยบ้างล่ะเนี่ยคิวบาอิหร่านเยอะจะทำสงครามอยู่เลยทีนี้เก็บเป็นฮิตเลอร์หรือไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนะและที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้องนี่เดี๋ยวสุดท้ายเราจะฟังเรื่องน้องนี่กันน้องนี่ผมไม่ได้เล่าเรื่องเฉพาะน้องนี่อย่างเดียวนะผมก็จะเอาเกร็ดของรอบข้างมันเล่าให้ฟังหมดวงตีเขาเล่นด้วยเขาปรารถนาอะไรและสุดท้ายน้องเนเน่เพลงที่ร้องแล้วไปเกี่ยวอะไรกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวอีกแล้วส่วนไหนอนุไหนเกี่ยวทุกทีก่อนอื่นไปดูที่ประเทศกรีกก่อนนะครับปรากฏว่ายังไงมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่กรุงเอเธนนะครับล่าสุดเลยครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อวานเนี่ยครับมาเทียบอย่างน้อย2 รายจะเป็นแก๊สเบิดหรืออะไรเบิดยังไม่ทราบแน่ชัดได้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งข่าวมาเพียงแค่นี้แต่ยังไม่มีรายงานว่าเป็นจรกงจรกรรมอะไรพวกนี้ยังนะครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวประเทศเอเธนก็ระมัดระวังด้วยนะครับไอ้ตึกเก่าถล่มลงมานะครับอ่ะไปดูการประชุมสหประชาชาติการประชุมสหประชาชาติเริ่มขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบตัวเลขสวยซะด้วย193ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติประมุขและผู้นำของรัฐ71ประเทศผู้นำรัฐบาล45ประเทศรองประธานาธิบดี11ท่านมกุฎราชกุมาร1พระองค์และรัฐมนตรีอีกกว่า50ประเทศจำได้เลยว่าสมาชิกของสหประชาชาติมี193ประเทศนะการประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนและจำเนินต่อเนื่องไปจนครบวาระของเดือนกันยายนของปีหน้าโน้นนะในสัปดาห์ที่พูดคุยกันมากที่สุดนะก็คือเวทีการอภิปรายทั่วไป ที่ผู้นำโลกได้ขึ้นเวทีแถลงวิสัยทัศน์กำหนดระยะเวลาจัดขึ้นเวลาวันที่22กันยายนถึง26กันยายนและจะไปสิ้นสุดในวันที่28กันยายนพรุ่งนี้อาจจะเลยไปอีกวันหนึ่งเป็นทั้งหมด6วันซึ่งพูด6วันทุกคนจะได้ไปแสดงวิสัยทัศน์นะทุกคนจะเตรียมตัวเยี่ยมเอาไว้นะเตรียมเรื่องเอาไว้ให้193เทศขึ้นมาพูดคุณละไม่เกิน15นาทีนะ15นาทีขึ้นไปพูดแค่15นาทีแต่ปรากฏว่าทุกคนขึ้นไปพูดทีไรเกิน15นาทีทุกทีอย่างน้อยก็เพื่อสื่อสารให้ประชากรของประเทศของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรู้ว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปที่นี่แล้วไปพูดเรื่องอะไรทำไมมีคนปรบมือกันเยอะแยะนะเวลาในการประชุมและสโลแกนประจำการประชุมครั้งนี้นะนายคาลิลูลามานผู้แทนจากประเทศบังกลาเทศซึ่งได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาชายใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปี80ประจำครั้งที่81นี้ได้กำหนดธีมและสโลแกนหลักของปีนี้ว่ายังไงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงกับองค์การสหประชาชาติที่ทำประโยชน์ให้แก่ทุกคนมีใครเขาพูดตามนโยบายนี้บ้างเนี่ยนะมีนโยบายวาระสำคัญเร่งด่วน5ด้านก็คือ1วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงเพื่อหาทางออกสงครามเหมือนกันเถอะยุติสงครามทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนการเจนหน้าของมหาอำนาจและจุดเสี่ยงของสงครามโลกการมาประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีพักลบและก็เคลียร์ใจกันนะของมหาอำนาจไม่ว่าเป็นสหรัฐจีนเปิดโอกาสพบกันท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปพบท่านประธานาธิบดีทำที่นี่นะครับเอาใหญ่ออกมาเร็วนะและมีการพบปะกันนอกรอบสองนะการขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศนี่แหละที่ฝนตกแปะแปะแปะแปะเยอะแล้วนะยังไงบีบให้ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายยังไงจ่ายเงินชดเชยและสนับสนุน3การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการควบคุม AI นะมีการวางกฎระเบียบชุดแรกของโลกในการควบคุม AI เราจะเริ่มคุมควบคุม AI พูดคุยให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ AI นำไปใช้เป็นอาวุธสงครามไซเบอร์หรือการเจาะระบบข้อมูลของพลเรือนนะเพื่อคุ้มความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของประชากรโลกอันนี้สำคัญมากบอกว่าไม่ให้นำเป็นอาวุธสงครามไซเบอร์ผมคิดว่าก็ทำแล้วแหละไอ้ที่ไม่ทำนะทำทุกทีอะมนุษย์โลกเราเนี่ยฉะนั้นเชื่อได้ว่าที่บอกว่าไม่ให้เจาะไซเบอร์นะเรียบร้อยแล้วแหละผมว่าเรียบร้อยแล้วแหละใครยังไม่จบห้ามทำนิวเคลียร์ยังทำเลยอ้าวฟังไปตามวัตถุประสงค์เข้าไปก่อน4ความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนในบางพื้นที่พัฒนาเพศด้อยพัฒนาไปด้อยพัฒนาการแก้หนี้สินก็มาช่วยกันหน่อยนะ5การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดนะโรคใหม่ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโควิด19อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโรคใหม่ๆอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปสปีดที่ประชุมสภาชายใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81นะบอกว่าอย่างไรโอ้โหแยกมาเป็นประเด็นก็คือ1เก็บพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติ UN Reformation ป่ะปฏิรูปประเทศไทยไม่บอกก็จะปัดยังลูกดูเลย UN เลยเพิ่มเสียงให้เท่าเทียมกันประเทศเล็กก็มีเสียงประเทศใหญ่มีเสียงฉะนั้นเท่าเทียมกันประเทศเป็นกลางก็มีเสียงเข้าใจไหมความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงระเบียบโลกตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์เห็นไหมไม่ใช่การบังคับโดยชาติมหาอำนาจพูดดีมากเลยครับท่านนายกอนุทิน2เกิดนิยามใหม่ของสันติภาพและจุดยืนภูมิรัฐศาสตร์ชายแดน นายกเราบอกว่าสันติภาพเป็นนิยามของไทยไม่ใช่แค่การปราศจากสงครามแต่ต้องมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไม่ใช่ไม่มีสงครามแล้วเป็นสันติภาพนะนะสันติภาพต้องมือร่วมมือกันด้วยนะไทยเดียนไทยมีการเจรจาภาคีแล้วกับกัมพูชาใช่ไหมจุดยืนของเราคือกฎหมายระหว่างประเทศกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลนะซึ่งวิกฤตที่เมียนมาและปาเลสไตน์นั้นนะเราก็มีแสดงจุดยืนแสดงความห่วงใยสถานการณ์สู้รบในปาเลสไตน์สามนายกบอกว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดและภัยไซเบอร์ข้ามชาติการปราบปรามเสพติดในร่วมมือกับ UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและก็ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ท่านพูดจบปั๊บแหมยังกับเป็นน้องเนในสหประชาชาติเลยเสียงปรบมือดังกึกก้องสปีดทุกสปีดของนายกนี่ผมก็ชอบทุกประเด็นเลยครับทุกประเด็นเลยนะครับว่าท่านพูดไม่ตรงใจจริงๆพูดตรงใจจริงๆตรงใจของทั้งชาวโลกใช่ไหมไปตรงใจได้ยังไงเสียงประเทศเล็กก็ต้องเสียงดังอ่ะใช่ไหมฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันหมดหนึ่งประเทศก็ต้องมีหนึ่งเสียงอ่ะเท่ากันหมดเหมือนสากลอ่ะสากลคุณจะใหญ่แค่ไหนชาวลงหุ้นมากแค่ไหนก็มีหนึ่งเสียงเหมือนกันอ่ะก็น่าฟังเลยทำให้เพื่อนๆเข้ามาทักทายและความแสดงความยินดีจากหลายๆประเทศอย่างล้นหลามเห็นไหมใครไปไหนก็น่ารักนี้ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรจึงสะเทือนถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดวันที่22กันยายน2569ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นไปพูดบ้างนะก็ขู่อีกนะขู่อิหร่านอีกว่าจะเจรจาตกลงไหมหรือว่าจะให้ฉันบทขยี้ให้สิ้นซากนะเราจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อปล่อยให้พวกเขากลับมาเป็นชาติใหม่หรือว่าข้าพเจ้าจะบทขยี้สาธารณรัฐอิหร่านแห่งนี้ให้สิ้นซากและจะทำมันอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้พวกเขามีโอกาสฆ่าและทำลายล้างผู้คนหรือประเทศใดได้อีกข้าพเจ้าควรจะขับไล่พวกเขาลงนรกโดยไม่เหลือโอกาสในการอยู่รอดเลยดีหรือไม่เอาผมพูดว่าตามเขาเด้อแล้วก็ประกาศสงครามเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่มีบัญญอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองนะนี่คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แหมแต่พอเกาหลีเหนือแพ้เขาแล้วใช่ไหมแพ้เขาแล้วเขาบอกว่าเอาอนุญาตให้เขามีอาวุธนิวเคลียร์ได้จนผมบอกเขาว่าเห็นไหมเวลาเกาหลีเหนือเกเขาเร็วผมก็บอกว่าเหมือนกันบอกว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีเหมือนกันจะเอาไว้ปู่สหรัฐไงจะเลยมาคุ้มครองที่นี่ไงคุ้มครองเราพวกเราโดยทางอ้อมด้วยเห็นไหมเอาส่วนระเบียบโลกใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่างไงปฏิเสธรัฐบาลโลกแอนตี้โกลบอลิซึมปฏิเสธเลยนะบอกว่าโจมตีโครงสร้างของ UN อย่างรุนแรงโดยระบุว่า UN ต้องหยุดยัดเยียดวาระฝ่ายซ้ายจัดของพวกข้าราชการโลกพิวัตรนะโลกาพิวัตรมันไปอยู่ที่ข้าราชการในสหประชาชาติฉันมาจากการเลือกตั้งนะเนี่ยมันอันนั้นไม่มีใครมาเลือกตั้งเลยโลกนี้ไม่มีรัฐบาลโลกและตราบใดที่พระเจ้ายังเป็นประธานาธิบดีจะไม่มีการเก็บภาษีระดับโลกเด็ดขาดใจไทยใจมันใช่ไหมแล้วบอกว่าศาลโลกเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ไม่มีอำนาจเหนือสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆพากันถอนตัวออกแล้วก็บอกว่ายังไงอีกสัญญานุภาพของตนเองยิ่งใหญ่ตนเองจะได้เข้าสะสางและยุติความขัดแย้งในหลายพื้นที่ไม่ว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนไทยกัมพูชาวิกฤตเป็นเวเนซุเอลาและจะสร้างฐานทัพทหารขนาดใหญ่2แห่งบนเกาะกรีนแลนด์หลังจากบรรลุข้อตกลงร่วมกับเดนมาร์กแล้วฉันจะสร้างกองทัพตรงนี้สันติภาพมันอยู่ที่กองทัพเลยนะทำให้ประชาชนโลกวอล์กเอาท์ดิครับอย่าไปอยู่ฟังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยังไงมีคิวบาร์ได้ยินเดินออกตุ้มๆๆๆเลยยังไม่พ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ไม่เห็นด้วยออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงบอกว่ายังไงแผนตะวันออกกลางของทรัมป์เป็นปาหีหน้าอดสูบางคนโอ้อวดถึงสันติภาพจอมปลอมแต่สันติภาพนั้นกลับไม่เคยเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงเลยแม้แต่วินาทีเดียวเราจะทนดูปาหีอันน่าอดสูที่ทำให้ประชาคมโลกทุกคนต้องอับอายนี้ต่อไปเฉยๆหรือไม่มีวันนะฐานาธิบดีมาครงเน้นแล้วก็ประกาศรับรองรัฐป่าเลือสไตล์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสวนทางกับสหรัฐและอิสราเอลอย่างสันนี้เขาไม่รับอันนี้รับอย่างสิ้นเชิงเสียงปรบมือดังสนั่นจากผู้แทนหลายประเทศนะท่านประธานนั้นมาครงจะบอกด้วยว่าแนวคิดที่ข่มขู่เนี่ยเป็นกฎป่าที่จะครองโลกคำถามพื้นฐานที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ตรงนี้มันง่ายมากนั่นคือเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพตามธรรมชาติที่ย้อนกลับไปสู่กฎของคนเถื่อนกฎป่าหรือเราต้องการจะอยู่ในสังคมระหว่างประเทศที่มีอารยธรรมปฏิเสธระบบสองมาตรฐานโจมตีว่ามหาอำนาจบางประเทศชอบอ้างเรื่องอธิปไตยในยุโรปแต่พอกลับไปถึงพื้นที่ตะวันออกกลางหรือแอฟริกากลับมองข้ามอธิปไตยเข้าใจไหมเนี่ยเพียงหนึ่งที่ตะวันออกกลางไม่มีอธิปไตยฉันต้องไปคุกคามฉันต้องไปคุนล้มเห็นไหมการไปคุนล้มตอนนั้นที่ประธานาธิบดีมาคงว่าสุดท้ายตัวเองจะปูนน่ะความกระหม่อมไม่มีวันที่สิ้นสุดทำไมมาคงต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนข้อเสนอทำที่โจฮุกเกาะของประเทศฝรั่งเศสนั้นเพราะว่าก่อนหน้าที่ประชุมนะครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปทำวาดภาพ AI แกนะแสดงแผนที่สหรัฐควบคุมแคนาดารวมทั้งหมู่เกาะเซงส์ปิแอร์และมิเกลันซึ่งเป็นดินแดนในโพ้นทะเลของฝรั่งเศสบอกว่าเฮ้ยมาเขียนแผนที่อย่างนี้ได้ยังไงมันอ้างว่านี้ได้ยังไงแปลกประหลาดมากแปลกประหลาดมากโอ้โหใช้คำพูดที่แรงมากส่วนประเด็นของการควบคุม AI ท่านประธานดีมาโครมบอกว่ายังไงควรจะเป็นการควบคุมแบบพหุหมายถึงว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความคิดนี้รวมถึงเทคโนโลยีของเอกชนยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายจะมาควบคุมอันนี้ไม่ได้มันต้องทั้งโลกเนื่องจากผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐโรงพยาบาลและระบบธนาคารของทุกประเทศทั่วโลกผมว่าอีกต่อไปนี่เกิดการปล้นทางไซเบอร์แน่นอนคอยดูคอยดูไอ้ที่เขาห้ามนะทำกันทั้งนั้นแหละนะทำกันทั้งนั้นแหละนะพอพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บว่าโฆษกของครับของทำเนียบขาวเงียบเก่าผมหมายถึงสหรัฐเดอร์แอนนาเคลรี่รองโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าในขณะที่ผู้นำประเทศอื่นๆดีแต่พูดอยู่บนโพเดียมจีคำพูดอะแทนดิยืนพูดเขาเรียกว่าโพเดียมไม่มีใครทุ่มเทเพื่อสถิตภาพโลกได้มากเท่ากับทำอีกแล้วมาความคิดของลิวรอทำไม่เหมือนกับที่นี่นะครับส่วนอิหร่านพูดถึงอิหร่านโดยตรงอิหร่านก็ฉิวดิประธานาธิบดีมาคุเปสเซสเตียนก็อันนั้นพูดวันที่22วันที่23โต้กลับทันทีเลยศูนย์ทุนพวกก็โต้กลับบอกว่าไม่มีวันคุกเข่าให้สหรัฐเหยื่อลัทธิก่อการร้ายซึ่งประธานาธิบดีเปสเซสเตียนบอกว่าอิหร่านต่างหากมีเป็นเหยื่อของความรุนแรงและลัทธิก่อการร้ายจากมาตรการคว่ำบาตรและการโจมตีฝ่ายเดียวของสหรัฐอิหร่านไม่มีวันก้มหัวหรือคุกเข่าให้แก่สหรัฐความพยายามข่มขู่กำลังทหารและขู่บดขยี้ประเทศอื่นให้สิ้นซากเป็นพฤติกรรมของกรรมพวกป่าเถื่อนที่ไร้อารยธรรมมีการเดินออก walk out นะคิวสบาร์ก็ walk out เห็นไหมขณะที่การตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์และทหารในตะวันออกกลางก็มีเช่นกันพูดแค่นี้ก็เห็นไหมใครโจมตีอ่ะกลุ่มฮูตีก็โจมตีอีกเห็นไหมแล้วอิหร่านก็ขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ขนส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกอิหร่านก็ จะจับมือเป็นพันธมิตรกับทั้งจีนในรัสเซียอีกนะจีนในรัสเซียอีกถูกไหมผมงั้นฉันก็ไปร่วมมือกับตรงนี้การร่วมมือคือการไปสั่งซื้ออาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านอวกาศคือดวงดาวดาวธงโลเทียมเพื่อจับสัญญาณดูความเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยทั้งนี้ทั้งหมดแหละนะทั้งหมดแหละนะและยังไม่พอไปประชุมขอประชุมนอกรอบกับกับจีนด้วยนะกับจีนด้วยมาดูซิว่าพออิหร่านไปขอประชุมนอกรอบกับจีนมีอะไรเกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่มีการประชุมนะครับทั้งจีนและรัสเซียได้วีโต้ความบาดมติของสหรัฐไปแล้วโดยในช่วงก่อนที่จะประชุมสหประชาชาตินะรัสเซียและจีนได้ร่วมมือกันใช้สิทธิ์วีโต้ปัดข้อตกลงมติที่เสนอให้ขยายเวลาและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรการความคว่ำบาตรด้านนิวเคลียร์นะเห็นไหมฉันไม่ยืดไม่ขยายให้เธอเพราะอะไรนักวิเคราะห์ต่างก็มองว่าเป็นสัญญาณเตือนจากปักกิ่งและมอสโกโดยตรงไปยังสหรัฐวอชิงตันพวกเขาจะไม่ยอมให้รัฐบาลทำใช้กลไกของสหประชาชาติมาเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อโดดเดี่ยวหรือสร้างความชอบธรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพื่อจะโจมตีอิหร่านอีกนะเห็นไหมส่วนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปสหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม UNGA 81นี้กลับให้ใครให้รองประธานาธิบดีขึ้นไปพูดแทนอันเจิ้งไปพูดแทนตัวเองไปไหนอ่ะไปกินน้ำชากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมกินกับโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมเดินสายพบโดนัลด์ทรัมป์มีภาพพบประธานาธิบดีโอ้ประธานาธิบดีทรัมป์อันนี้ท่านแยกข่าวนี่ยาวมากก็เป็นว่าเอาใจจีนเต็มที่แหมทีจีนเอาของเอาไปพยายามของนั่นของนี่ให้จีนเดี๋ยวจีนก็โยนทิ้งข้างทางไปดูเหมือนตัวเองไปเยือนจีนไม่เดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่ยังถูกโยนทิ้งข้างทางเลยนะการรับประทานอาหารค่ำนะแต่จีนไม่ได้ให้ของที่ระลึกอะไรแก่สหรัฐเลยกลัวถูกโยนทิ้งไงไฟในนั่นจะฝังชิปฝังอะไรอีกหรือเปล่ากลัวจะเป็นสปายพูดง่ายๆนะอ้าวก็ไปรับประทานอาหารค่ำเห็นไหมที่จัดงานเลี้ยงเนี่ยและการเจรจานอกรอบเนี่ยคือถ้าพูดไปอย่างนี้จีนก็ใช้ผมมาอยู่ตรงนี้แหละในการเจรจากับสหรัฐในขณะที่คุณทำสงครามเห็นไหมมันสองแขนหรือเปล่าสองหน้าหรือเปล่านะจะไปประเทศทุนนิยมยังไงก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมนะไปคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องสงครามนะหยุดเรื่องวัฒกรรมตรงนั้นไว้ก่อนเห็นไหมหยุดวัฒกรรมไว้ก่อนนะจะยังไงนะครับจีนต่อต้านการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวและคัดค้านการใช้กำลังทหารข่มขู่ที่ประเทศของประเทศอื่นไม่เห็นด้วยกับท่าทีของทั้งต่ออิหร่านส่วนรัสเซียว่ายังไงรัสเซียว่ายังไงท่าทีของรัสเซียก็คือว่าตราหน้าสหรัฐและอิสราเอลในการทำสงครามโจมตีแบบป่าเถื่อนในวาซิลีมีเบนเซียอีกอัครราชทูตผู้แทนถาวรรัสเซียประจำยูเอ็นได้กล่าวถ้อยแถลงสุพรรณพุทธตอบโต้ทรัมป์อย่างรุนแรงบอกว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาสงครามที่ผิดกฎหมายได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ละเมิดข้อตกลงอย่างรุนแรงระเบียบสังคมถูกของโลกถูกพังทลายผู้นำชาติตะวันตกกำลังพยายามทำลายระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และพยายามใช้ระบบมาตรฐานสองมาตรฐานครอบงำประเทศที่มองสหรัฐเป็นศัตรูเป็นไงล่ะเงี้ยเนี่ยพูดทีครับเนี่ยมีการวิเคราะห์ปฏิกิริยาร่วมของจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือในการประชุมครั้งนี้บอกว่ายังไงเป็นการต่อก่อตัวกลุ่มพันธมิตรอักษะใหม่เกิดขึ้นนะสหรัฐก็ไปมองเขาอย่างนี้อีกไปมองว่ารัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือร่วมตัวกันสร้างกลุ่มอักษะจำสมัยสงครามโลกได้ไหมอันนั้นกลุ่มพันธมิตรอันนี้กลุ่มอักษะขึ้นมาใหม่ว่าอย่างนั้นมีเป้าหมายก็คือการใช้สิทธิทางการทูตความร่วมมือทางการทหาร และอิทธิพลทางเศรษฐกิจในการหักล้างลดทอนแสนยานุภาพรวมถึงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในทุกมิติเท่าที่ทำได้บนเวทีโลกตอบโต้กันแรงไหมฉะนั้นสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการรบราฆ่าฟันกันอย่างเดียวสงครามทางการทูตกำลังจะเกิดขึ้นในองค์การสหประชาชาติการสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องสบายน้องนี่นี่สิ่งทางเขาเป็นยังไงมุมเมนต์ของประวัติศาสตร์เป็นยังไงฮาวีเป็นยังไงทำไมกอดใครไม่ได้มาคราวนี้ยอมกอดทั้งพ่อนรงและคุณน้องนี่นี่และรวมถึงเสียงของนักร้องหลายคนที่อยากจะมาร้องมีใครมั่งแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับมาดูเรื่องของคุณน้องเนเน่ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วน้องเนเน่อยู่ที่พบปิดท้ายไปมาจบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกได้อีกแล้วน้องเนเน่ดีท่านนายกรัฐมนตรีเราโทรแสดงความยินดีแล้วนะครับแหมคุณทอมดันดีก็โอ้ไม่ใช่ทอมดันดีแซวคุณทอมโสพลนี่เฉยก็รายงานได้ดีเหมือนกันนะครับรายงานบรรยากาศดีมากใครอยากจะรู้เรื่องนี้ละเอียดไปฟังคุณทอมพูดในหลายรายการก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีนะครับรายงานบรรยากาศด้านหน้านายกรัฐมนตรีอยู่นี่นะโอ้ยเพื่อนๆคนชาวไทยที่ยืนอยู่หน้าหอที่เดินเข้าไปดูผมก็เล่าบรรยากาศว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเสียงกีตาร์โอ้มาว่าทางนี้เลยดีกว่ามาว่าทางข่าวดีกว่าไม่เอาบรรยากาศมากมายนึกแล้วพี่เพื่อนเพื่อนก็รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงในรอบออดิชั่นร้องเพลงซอมบี้ของดิคาร์เบอรี่ในรอบ just call back ร้องเพลง hysteria ของมิวส์ในรอบ quarter final ร้องเพลง back for sun ของซาวการ์เด้นจนได้รับปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์นะและในรอบไฟนอลอย่างที่รู้เพลงกองทัพเจ็ดกองทัพเพลงกองทัพเจ็ดกองทัพนะเซเว่นเนชั่นอาร์มี่มันแปลว่าอะไรนะเพลงเป็นแบบนี้และก่อนหน้าที่จะคืนประกาศผลผู้ชนะวันที่23กันยายนนี่ได้สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการแสดงร่วมกับแสดงสดเลยนะร่วมกับวงร็อกระดับตำนานลินคินพาร์คเพลงใหม่ของวงว่า The Emptiness Machine ได้รับความชื่นชมจากไมค์ชิโรด้าว่าสุดยอดมากมากโอ้โหยอดจริงๆลูกสาวแห่งชาติของเราก่อนที่พิธีกรจะประกาศเนี่ย is a win เนี่ยผมก็นั่งดูน้ำตาซึมอีกแล้วโมเมนต์ที่สุดประทับใจก็คือฮาวิ่งเมเดลได้เขาบอกว่าไงทลายกำแพงความกลัวโผเข้าไปกอดน้องเนเน่และคุณพ่อณรงค์บนเวทีการดูภาพของคุณฮาวิ่งเมเดลเข้าไปสวมกอดคุณพ่อณรงค์ก่อนอยู่ข้างล่างก่อนและขึ้นไปบนเวทีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยการสวมกอดน้องเนเน่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปตอนที่เราไม่เข้าใจเราก็ดูเป็นปกติใช่ไหมดูข่าวก็ดูปกติก็สวมกอดกันอย่างนี้แสดงความรู้สึกพลังในของเราประสานกับพลังของเพื่อนให้กำลังใจด้วยการสวมกอดเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่น่าจะเห็นมีอะไรนะเป็นถามน่าจะเห็นมีอะไรก็เป็นปกติเนาะปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ปกติครับเพื่อนๆครับเพราะกลายเป็นไวรัลที่ซาบซึ้งไปทั่วโลกเพราะอะไรนะเพราะอะไรโอ้โหว่าแล้วผมไปดูการวิเคราะห์นี่เขาอธิบายเป็นฉากฉากเลยนะตั้ง3ฉากเลยนะ1คุณฮาวีเป็นโรคความกลัวเชื้อโรคขั้นรุนแรงนะเห็นมั้ยซึ่งวงการมันถึงระดับโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณฮาวีเมเดลป่วยเป็นโรค OCD โรคย้ำคิดย้ำทำและมีภาวะไมโซโฟเบียเนี่ยก็คือว่าไงโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงมานานหลายทศวรรษนี่ชื่อเรื่องตัวเล็กๆกลัวมากมายแต่มองไม่เห็นซะเลยนะเขาจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวหรือการจับมือกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดมักจะใช้การชนกำปั้นหรือเฟิร์สฟัมแอนการสวมกอดคนอื่นท่ามกลางฝูงชนเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจะทำให้เขารู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนี่คือข้อหนึ่งสองการสวมกอดที่เกิดขึ้นเกิดจากความรักและความเอ็นดูอย่างแท้จริงจึงเดินดิ่งเข้าไปสวมกอดคุณพ่อณรงค์และน้องเนเน่ด้วยความตื้นตันใจเหตุผลที่เขายอมทำลายกำแพงแฟนรายการและสื่อต่างชาติต่างวิเคราะห์ตรงกันว่าเป็นพลังความสามารถและเรื่องราวชีวิตของน้องเนเน่สามารถเอาชนะและปลดล็อกความกลัวในจิตใจของฮาเวได้ราบคาบโอ้โหนักวิเคราะห์ทางนู้นเขาพูดคำว่าราบคาบเลยชอบมากเขาไม่ได้ก่อตามมารยาทหรือ โดยสถานการณ์บังคับแต่ก็เพราะรักและภูมิใจในตัวเด็กไทยคนนี้เหมือนลูกหลานคนหนึ่งเหมือนกับที่แฟนชาวไทยได้มอบตำแหน่งด้อมให้กับเขาและถือว่าเป็นป๋าฮาวีอัมลอยเห็นไหมเห็นไหมเป็นป๋าแล้วไม่กอดลูกได้ไงใช่ไหมนะรักลูกก็ต้องกอดลูกโดยที่ลืมความเคยกลัวของตัวเองนะและความประทับใจสูงสุดที่คุณฮาวีพูดตลอดก็คือไปพูดในรายการใดๆก็ให้สัมภาษณ์และก็โพสต์อวยยศของน้องมากเขาเรียกอวยสั้นเหลือเกินผมดูว่าอวยจะอวยแล้วไม่มีใครโกรธเนาะผมก็งงครับงงไม่ต้องแง่ต้องแง่จะงงเลยต้องแง่งงหลายครั้งแล้วไม่งงแล้วอ่ะเริ่มยังบอกว่าตลอดทำรายการมา16ปีนี่คือร็อกสตาร์ที่มีพรสวรรค์เป็นไวรัลและน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AGT ความตื่นเต้นเกิดขึ้นที่ฮอลล์นี่เขานึกถึงบรรยากาศความคลั่งไคล้ของวงดนตรีระดับตำนานอย่างเดอะบิสเซนในอดีตซึ่งความชื่นชมท่วมนี้เปลี่ยนเป็นอ้อมกอดประวัติศาสตร์ที่แฟนจะไม่มีวันลืมผมก็ไม่มีวันลืมตอนแรกผมเห็นคุณมีลบีขึ้นไปกอดสมกอดใครสมกอดก็ปกติใช่ไหมนะหรือโคศกขึ้นกอดก็เป็นเรื่องของปกติหรือเพื่อนทีมงานแข่งทั้ง9ทีมที่ไปสวมก่อนน้องนี่นี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่พอมาฟังเรื่องอ่าวคนละเรื่องอีกแล้วโอ้ทำไมมีหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเฉยก็ไม่ได้แล้วกลัวเชื้อโรคนะส่วนเงินรางวัลเราไปทำอะไรไม่ต้องพูดถึงแล้วสัมภาษณ์แล้วผมไปดูเพื่อนๆที่ในสงสัยไม่ดูสัมภาษณ์ทางนี่ตีโจทย์ไม่แตกพี่กรคนแรกของเป็น MBC มาสัมภาษณ์เลยนะผู้หญิงยืนข้างๆน้องเนเน่แกพิธีกรชาวไทยอยู่ในประเทศไทยไปพูดยาวไปน้องจะท้องน้ำเอาลงทุนนำนั่นทำนี่คุณอาจจะแบ่งเป็นงวดหรือไม่แบ่งเป็นงวดวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายไม่ต้องวิเคราะห์ครับเจ้านายเขาตอบแล้วว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเห็นไหมเขาจะไปทัวร์เอาเงินนี้ไปทัวร์ไปเที่ยวและไปแสดงทัวร์เที่ยวเก็บตังค์เก็บตังค์ทำไมจังเหงมพูดเองมันเป็นที่รู้กันนั่นแหละฉะนั้น1 ล้านดอลลาร์เขาจะไปทัวร์รอบโลกมันเหมือนความฝันของยูทูบเบอร์ประเทศไทยหลายคนนะครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้ก็เพื่อไปทำสิ่งที่เขาฝันอันนี้เขาเก็บเงินเก็บทองจากAGT ก็เพื่อตามล่าฝันของตัวเองก็คือไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบร็อกสตาร์ไงเข้าใจตามนี้นะไม่ต้องไปวิเคราะห์อื่นแล้วว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตส่วนงบกับไม่มาที่ Thailand of Smile กรุงเทพมหานครเป็นยังไงล่ะกลับมาแล้วเป็นยังไงกับงบมาที่กลับมาที่ประเทศไทยหน่อยจอยักษ์ในสว่างทั่วกรุงเทพในคืนวันที่25ธันวาคมที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ตึกใบหยกและเครือข่ายพิวัตรได้ขึ้นภาพบิลบอร์ดขนาดยักษ์ร่วมฉลองและแสดงความยินดีกับแชมป์โลกคนใหม่อย่างยิ่งใหญ่เป็นไงปลื้มไหมล่ะศิลปินก็ออกมาแสดงความรู้สึกไม่ว่าเป็นพี่เสกโลโซคุณแอดคาราบาวก็มาบอกเรื่องแม่ไปหาว่าแกไปเกาะผมก็บิดฉิวแทนเหมือนกันนะเกรียนไทยเนี่ยมันบางครั้งพูดก็ไม่ค่อยเพราะนะเวลาพูดกับต่างชาติไม่เพราะแท้กลัวเขาแท้เวลาพูดคนไทยไม่เซลพี่แอดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่น่ารักเลยคอนเสิร์ต30ปีโลโซในวันที่21พฤศจิกายนนี้มีน้องนี่แน่นอนอาจจะมีพี่หงอมเหงมไปอยู่ตรงนั้นด้วยอีกคนหนึ่งไปขอไปดูหน่อยสักหน่อยได้ไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปดูนาคาที่ภูเก็ตเนาะมาอยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยน่าจะได้ไปนะเปิดจองหรือยังเนี่ยสำหรับวงดนตรีเป็นไงเพลง Seven Nation Army โอ้โหก็มีประวัติออกมาอีกยาวนานเลยครับเป็นเพลงที่อมตะระดับฟุตบอล ฟุตบอลโลกที่มาใช้เล่นฟุตบอลโลกมีเสียงเบสเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่เห็นเนี่ยวงนี้มีแค่2คนนะมีกีตาร์กับกลองแค่นั้นเองวงเนี่ยเห็นไหมเจ๋งไหมสองคนแต่สะเทือนไปทั้งโลกที่เห็นน่ะมีแค่2คนเสือมไปทั้งโลกคือเขาเล่นกีตาร์ให้เป็นเบสได้เล่นกีตาร์ให้เป็นเบสเป็นเบสได้มีสมาชิกคือแจ็คและไมค์สไวท์มือกลองโดยไม่มีมือกีตาร์เบสนะแท้จริงแล้วบอกว่าไงแจ็คใช้กีตาร์ไฟฟ้ากึ่งโปร่งโบราณต่อพ่วงกับเอฟเฟคเพื่อดึงระดับเสียงให้ต่ำลง1ออกเทคให้มีเสียงออกมาเหมือนเบสนะแจ็คแต่งเพลงนี้7โน้ตเท่านั้นเองนะและก็ขณะที่เดินทัวร์ที่ออสเตรเลียเมื่อปี2002แต่ตอนที่เปิดให้ผู้บริหารค่ายเพลงฟังกลับไม่ได้รับความสนใจแบบไหนฉะนั้นเขาก็เลยเอาจับไปใส่ในเพลงเจมบาของเจมบอลปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งนั่นแหละทำนองนั้นแหละปล่อยอัลบั้มตาเอลิฟันในปี2003กับดังทะลุโลกพอดังทะลุโลกในแกรมมี่ในสาขาเบสล็อกซองแต่มีอวอร์ดจะมอบรางวัลให้นะความหมายของเพลงนี้ก็คืออะไรความหมายเป็นความกดดันและเป็นข่าวหรือท่อนเพลงของ A Seven Nation Army Who's Hold Me Back ไอ้ตรงนี้แหละวอร์ดดิ้งตรงนี้แหละต่อให้กองทัพทั้ง7ประเทศก็ดุดลังฉันไม่อยู่เห็นไหมนี่แหละแสดงถึงสื่อถึงจิตวิญญาณของผู้รับกดดันยืนหยัดเดินหน้าต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งวิจารณ์รอบข้างจิตวิญญาณของการต่อสู้ในเกมเรืออย่างสมบูรณ์แบบนะจุดกำเนิดที่ทำให้เพลงนี้ฮิตก็คือเมื่อปี2003ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในเดือนตุลาคม2003แฟนบอลสโมสรขับลูสนะจากเบลเยียมมาฟังก่อนไปนั่งดื่มฉลองแล้วก็ชอบใจก็เกิดการหึงหวงเอาไปร้องพอเอาไปร้องเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยท่อนริฟกีตาร์ที่7ตัวโน้ตนี้ทีมก็ชนะทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงฉลองประตูของตัวเองที่ชนะใช่ไหมนั่นคือปี2003พบอีก3ปีต่อมาปี2006ขับมุสเบลเยียมทีมเดิมนี่แหละแฟนเชียร์เดิมนี่แหละใช่ไหมทีมฟุตบอลเดิมนี่แหละของเบลเยียมไปเจอกับ AS Roma ของอิตาลีแฟนคลับอิตาลีนะได้ยินเพลงนี้ก็ประทับใจจะร้องเขาบอกโปโปโปโปโปโปหรือว่า The Seven Nation Army Who's Hold Me Back นี่แหละเอาคันนี้มาร้องอย่างนี้เพี้ยนนี่เลยนะโปโปโปโปกับไอ้ Seven Nation Army ไม่รู้เด้อประเทศไทยมีเสียงเพี้ยนหดสั้นหดออกนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะเหมือนกันหดไปหดมากลายเป็นโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปนั่นแหละแบบนั้นฟุตบอลโลกในปี2006อิตาลีคว้าแชมป์เพลงนี้ก็เลยดังอีกกลายเป็นกฎระเบียบสากลหลังจากนักสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะ UEFA และ FIFA ก็เอาทำนองนี้มาเปิดเป็นทางการในฟุตบอลโลกยูโรและฟุตบอลโลกทุกครั้งเวลาที่นักเตะเดินลงสนามแฟนคลับนับแสนคนที่สามก็จะส่งเสียงพร้อมกันโดยอัตโนมัติเพลงนี้เปิดตอนไหนเมื่อนักแข่งนักฟุตบอลลงแข่งขันแล้วมีน้องเด็กๆตัวเล็กๆไงเดินจูงมือไปเพลงนี้แหละเปิดนั่นแหละเพลงนี้แหละเปิดดุมดุมดุมดุมนั่นแหละเสียงเด็กเออผมพูดเนี่ยนะเดี๋ยวหาว่าผมพูดเสียงอะไรนะจะในทางจึงจิตวิทยาและดนตรีบอกว่ายังไงโอโอโอโอโอโอโอนั่นแหละปากกายเป็นเสียงที่พูดกันได้หมดนะนะพูดกันได้หมดซึ่งแจ็คสไวท์ผู้แต่งเพลงบอกว่าการที่เพลงที่เราแต่งกลายเป็นกลายสภาพไปเป็นเหมือนเพลงพื้นบ้านโฟล์คมิวสิกที่คนร้องกันได้ทั่วโลกโดยไม่จะเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของคือจุดสูงสุดของชีวิตของคนแต่งเพลงแล้วเห็นไหมซึ่งเมเน่น้องเมเน่เขาบอกว่าฉลาดมากเห็นไหมเพลงนี้มันร้องในสนามนะแหมมันน้องลิซ่าไปเล่นฟุตบอลโลกเลยเนาะนะซึ่งเป็นความชาญฉลาดของน้องเมเน่มากโอ้โหนี่ฉลาดจนหนึ่งสองสามเพลงแล้วยังมีเพลงที่สี่เด็ดขาดไปเลยขับปากคอปึ๊กไปเลยดึงเอาพลังมหาชนของคนทั้งโลกมาร่วมร้องตะโกนเชียร์และโหวตส่งให้เธอคว้าแชมป์นั่นเองเห็นไหมฉลาดไหมล่ะฉลาดไหมล่ะยังไม่พอน้องเน่อยากร้องเพลงกับใครอีกอยากร้องเพลงกับวงลิมคินปาร์คไหลร้องเรียบร้อยแล้ว warning ได้ร้องเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นที่อยากร้องอีกด้วยอีกวงหนึ่งคือวงเมทฮาริก้าที่คุณน้องเขาอยู่ในใจเขาตลอดเนี่ยรุ่นใหญ่อะเมทที่ได้ยินบอกแล้วเมทฮาริก้าเมทฮาริก้านี่แหละอยากจะร้องนี่จะเข้าไปหลีกเพลงกับรุ่นยักษ์หน่อยสิรุ่นยักษ์หน่อยสิและที่จะได้ขึ้นอย่างแน่นอนเอาเป็นเกสเซเว่นโฟลซึ่งจะเปิดวงใหม่ให้น้องเน่ขึ้นไปเล่นไปลีดเป็นคนแรกเป็นการเปิดวงที่สิงคโปร์ในวันที่13ตุลาคม2569นี้โหวงใหม่ล่าสุดให้น้องเน่ขึ้นไปร้อง4วงยักษ์ใหญ่น้องเน่จะไปกรีดร้องนะและสุดท้ายทำไมเพลงจึงมาเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพลง Seven Nation Army ของวงไว้สไตล์เปสเนี่ยสไตล์เปสเนี่ยปรากฏว่าอะไรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนาะเห็นเขาร้องเชียร์บนเวทีสนามกีฬาฟุตบอลเนาะก็เอาเพลงนี้มาเปิดตอนหาเสียงโอ้พอมาเปิดตอนหาเสียงแจ็คสไวท์เจ้าของเพลงเจ้าของผู้เพลงก็ร้องนำออกมาโวยวายซึ่งมีองค์การเขาว่าไงเขาอยู่ในฝั่งเสรีนิยมคัดค้านนโยบายแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันเขาไม่ต้องการเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมเห็นไหมเป็นยังไงซึ่งจะเข้าใจผิดที่ว่าวงของเขาเลยไปสนับสนุนตัวประธานาธิบดีดูนั่นทรัมป์นะซึ่งทำนี่เขาไปเปิดครั้งแรกในปี2016เห็นไหมเป็นประกอบเป็นวิดีโอโปรโมทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวงดนตรีของเจสก็บอกว่าไงรู้สึกรังเกียจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเป็นของทรัมป์พร้อมกับออกสินค้าล้อเลียนชื่ออัลบั้มตัวเองว่าไอกี้ทรัมป์และไอกี้ทรัมป์นี่ก็ด่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนักเข้าไปอีกนะกระทู้หนักขึ้นในเดือนสิงหาคม2567ทีมงานสื่อสารของทรัมป์ได้โพสต์วิดีโอยาว10วินาทีเป็นภาพของทรัมป์เดินขึ้นเครื่องบินหาเสียงโดยมีริปจากกีตาร์ของเพลง Seven Nation Army เปิดคอปรากฏว่าทันทีแจ็คเห็นก็โพสผ่านอินสตาแกรมและด่าทีมงานทันทีอย่าคิดว่าเอาเพลงของฉันไปใช้เลยไอ้พวกฟาสซิสต์นั่นและวันที่9กันยายน2567ได้รวมตัวกันยื่นฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กอย่างเป็นทางการในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงก็ปีไรไปเอาของฉันมาใช้โดยฉันไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตและศิลปินระดับโลกอีกหลายคนก็รุมแบนคือห้ามไม่ให้ทำเปิดเพลงของเขาไม่ว่าจะเป็นบียอนเซ่ไดออนไม่ฮาร์วินก็ออนเนี่ยห้ามไปเปิดเขานะออฟฟิวฟอร์ไฟติ้งก็ห้ามเปิดเพลงนี้ทั้งหมดเลยลินคินปาร์คแอปบ้าแอเดลก็ห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาเพลงของเขาไปเปิดเป็นแบ็คกราวด์ตัวเราไปหาเสียงเลยห้ามเปิดเห็นไหมสุดท้ายเพลงทุกอย่างสิ่งนี้ลงที่ทรัมป์อีกแล้วหัวก็ทรัมป์ท้ายก็ทรัมป์อย่างที่เคยคุยให้ฟังครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหมือนอยู่ข้างๆบ้านเราเหมือนประเทศอยู่ข้างๆรายงานทุกวันทุกเสาร์ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้บายบายปูน
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ผ ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นงี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่า ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผ่านน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันนี้ถึงเวลา 24:00 น.ของวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
8: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: กับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานะคะนาฬิกาที่ก่อนจะพูดถึงวันนี้นะคะไม่ใช่นาฬิกาบอกเวลาที่เราดูกันอยู่ทุกวันนะคะแต่เป็นนาฬิกาชีวภาพนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะอันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้คำว่า biological clock นะคะซึ่งเจ้านาฬิกาชีวิตเนี่ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงนะคะเป็นระบบที่ใช้ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายนะคะโดยต่อมใต้สมองของเราเองนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับนาฬิกาที่ถูกติดตั้งไว้ในร่างกายของมนุษย์เรานะคะคอยบอกเวลาที่เราควรจะต้องทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะเช่นเวลาที่เราควรจะต้องตื่นในตอนเช้านะคะเวลาที่เราควรจะนอนหลับในตอนกลางคืนหรือเวลาที่เราควรจะรับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นรวมไปถึงการออกกำลังกายการขับถ่ายนะซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็คือกลางวันกลางคืนนะแล้วก็สอดคล้องกับระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนนะคะการที่เราได้ใช้ชีวิตตามสมดุลของนาฬิกาชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการกินการนอนการขับถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้เรารักษาสมดุลในร่างกายได้อย่างดีเลยนะคะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคภัยต่างๆเชื่อไหมคะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่บางคนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตหรือทำกิจวัตรประจำวันไปตามนาฬิกาชีวภาพอย่างเหมาะสมนะคะหรือเราอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเวลาเช่นนอนดึกนะคะทานข้าวไม่ตรงเวลาตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะคะเขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตเนี่ยนะคะเขาทำการวิจัยจนได้รับรางวัลโนเบลเลยนะคะแล้วเขาก็ค้นพบว่ากลไกระดับโมเลกุลนะคะในสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบนาฬิกาชีวภาพเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญมากๆนะคะแล้วเขาพบว่าการทำงานของยีนในร่างกายเกือบ 80% เลยทำงานตามระบบนาฬิกาชีวภาพในแต่ละวันนะคะถ้าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีผลกระทบต่อนาฬิกาชีวภาพของเรานะคะหรือหากเราใช้ชีวิตสวนทางกับนาฬิกาชีวภาพนะคะระบบต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาจจะมีความแปรปรวนทำให้เกิดอาการผิดปกติหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเช่นอาจจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เรามาดูว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ควบคุมนาฬิกาชีวภาพคืออะไรนะคะจริงๆมันก็คือแสงสว่างนะคะเพราะแสงสว่างนี่มีความสัมพันธ์กับเวลาในแต่ละวันถูกไหมคะนั่นคือสาเหตุที่ทำไมโลกของเราถึงต้องมีกลางวันกลางคืนต้องมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็นั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยกำลังบอกเราถึงการที่เราควรจะต้องใช้เวลาให้เหมาะสมในธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงของการหมุนของโลกในแต่ละวันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่บนโลกเราก็ควรจะต้องปรับตารางเวลาในชีวิตของเราให้เหมาะสมกับธรรมชาติบนโลกด้วยนะคะดูตัวอย่างอย่างต้นไม้นะคะต้นไม้เราก็เห็นว่าต้นไม้ทุกต้นก็มีการเจริญเติบโตให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเช่นมันก็จะมีเวลาที่มันควรจะต้องคายก๊าซออกซิเจนหรือคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือมันก็ปรับตัวไปตามฤดูกาลต่างๆเช่นฤดูร้อนมันก็ผลิใบออกมานะคะฤดูหนาวมันก็ผลัดใบร่วงหล่นนะคะแล้วก็ฟิสตัวเองอยู่นะแล้วก็คอยเวลาที่มันจะปรับตัวให้หมุนเวียนเข้ากับธรรมชาตินะคะฤดูกาลต่างๆมนุษย์เราเองก็ควรจะใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับธรรมชาติเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาแบ่งนาฬิกาชีวภาพออกเป็นช่วงเวลาอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการแบ่งกันไปเป็น8ช่วงเวลาหลักๆในแต่ละวันเลยนะคะยกเริ่มกันที่ ช่วงเวลาแรกนะคะก็คือตั้งแต่ตีสามนะคะตีสามถึงหกโมงเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการตื่นนอนมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะอันนี้อาจจะสอดคล้องกับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่เดี๋ยวนี้ก็พอมีอายุมากขึ้นก็จะตื่นเช้ามากขึ้นบางคนตีสี่ตีห้าก็ตื่นแล้วนะคะบอกจริงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตื่นนอนนะคะเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์ช่วง6โมงถึง9โมงเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่จะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ขับถ่ายนะคะช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ควรจะงีบหลับเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะทำกิจวัตรต่างๆทำงานทำอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนเวลาเที่ยงถึงบ่าย3โมงเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงทานอาหารกลางวันถูกไหมคะแล้วก็เขาก็แนะนำว่าก็ไม่ควรไปทานอาหารหลังบ่ายโมงนะคะเพราะจริงๆลำไส้เล็กก็จะทำงานหนักมากนะคะตรงนี้ส่วนช่วงเวลาประมาณบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรจะเราควรจะออกกำลังกายในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นค่ะหกโมงถึงสามทุ่มก็แนะนำว่าเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องทานอาหารแล้วนะคะอาหารเย็นนะคะก็จะส่วนใหญ่หลายๆบ้านก็จะทานอาหารช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้พักผ่อนทำกิจกรรมเบาๆนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็เหนื่อยมาทั้งวันนะคะก็ช่วงเวลาที่อาจจะนั่งทำกิจกรรมเบาๆไปแล้วพอประมาณ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเข้านอนนะคะแล้วช่วงเวลาสุดท้ายช่วงเวลาที่8ก็คือตอนเที่ยงคืนถึงตี3เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แนะนำว่าควรจะต้องหลับสนิทเพราะว่าโกรทฮอร์โมนทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้เขาก็แบ่งออกเป็นอย่างที่บอกคือ8ช่วงเวลาแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเราไปศึกษาอีกศาสตร์นึงนะคะซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อที่คล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลาฤดูกาลตามปีนะคะเพราะฉะนั้นพวกในร่างกายของเราก็จะมีพวกเส้นลมปราณต่างๆหลายๆเส้นซึ่งแต่ละเส้นก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะนะคะแล้วก็มันก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราหรือร่างกายของเราสอดคล้องไปกับธรรมชาติได้เนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ทีนี้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าใน1วันเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น12ช่วงนะคะแล้วในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ชั่วโมงอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดกว่านักวิทยาศาสตร์อีกศาสตร์นึงนะคะทีนี้เรามาดูลงรายละเอียดกันนิดนึงว่าแพทย์แผนจีนหรือศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคือช่วงไหนเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะช่วงเวลาแรกเลยก็คือตีหนึ่งถึงตีสามนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาของตับที่ตับจะทำงานนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำคล้ายๆกันนะคะก็คือแนะนำให้เราควรจะต้องพักผ่อนนอนหลับให้สนิทเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คือพอตับทำงานเนี่ยมันก็จะมีทำหน้าที่กำจัดสารพิษต่างๆในร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วงประมาณสักตีสองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะมีสารเมลาโทนินที่หลั่งสูงสุดนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าใครไม่นอนนะใครยังแบบนั่งทำงานอยู่หรือออกไปเที่ยวนะตับก็จะทำงานไม่เต็มที่ของเสียก็จะไม่สามารถที่จะถูกกำจัดออกจากร่างกายได้อย่างเต็มที่นะคะทีนี้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนก็อาจจะมีใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะอารมณ์ร้อนกดง่ายนะคะหรือมีของเสียในร่างกายที่ทำให้สุขภาพไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรคตับด้วยนะคะแล้วข้อห้ามในช่วงเวลานี้ก็คือไม่ควรจะทานอะไรแล้วนะคะตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนะคะเพราะว่าตับมันก็จะทำงานหนักขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องหลั่งน้ำย่อยออกมานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขจัดสารพิษแล้วมันก็ทำให้สารพิษตกค้างในร่างกายยิ่งถ้าเกิดใครนะไปเที่ยวนะคะยังไม่กลับบ้านเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์หนักๆช่วงนี้นี่อันตรายมากต่อตับมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะระมัดระวังนะคะต่อไปก็คือช่วงเวลาตีสามถึงตีห้านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของปอดนะคะเขาก็แนะนำว่าให้หลังจากที่เรานอนหลับลึกไปแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ควรจะต้องตื่นถ้าใครตื่นไหวนะคะประมาณตีสี่ตีห้าอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะลุกขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปอดทำหน้าที่ได้ดีที่สุดร่างกายก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่นะคะปอดทำงานเต็มที่ทีนี้ผลที่จะเกิดขึ้นคือผิวสวยหน้าใสนะคะพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงต่างๆก็จะทำงานดีเลยนะคะก็จะมีเม็ดเลือดใหม่ๆส่งไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนแล้วก็ส่งไปทั่วร่างกายก็ทำให้มีเลือดฝาดสดชื่นแจ่มใสกระปี้กระเป๋านะคะทีนี้เขาบอกว่าในช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันชีพจร แล้วก็การหายใจเนี่ยลดต่ำลงนะคะอันนี้เลือดก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดนะคะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเวลานี้นิดนึงนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาตี5ถึง7โมงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้นะคะทางศาสตร์แพทย์จีนเขาก็แนะนำบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะฝึกขับถ่ายอุจจาระให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อให้ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะแนะนำว่าตื่นมาแล้วช่วงนี้ก็คือให้ดื่มน้ำอุ่นสักแก้วนึงก็จะทำให้ขับถ่ายร่างขับถ่ายอุจจาระดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกปอดและลำไส้เนี่ยปกติแล้วมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะคะถ้าเขาบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีห้าเนี่ยจริงแล้วแนะนำว่าเราควรจะตื่นนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทางชาวจีนเขาก็เชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ประตูฟ้าเปิดนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าทวารหนักของเราหรือลำไส้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียได้อย่างดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันจะถ้าเกิดเราสามารถที่จะขับถ่ายเป็นประจำในช่วงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายมีความกระปี้กระเป๋าแล้วก็ลำไส้เคลื่อนตัวดีนะคะแล้วก็ของเสียก็ถูกขับถ่ายออกไปได้นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นค่ะช่วง7โมงถึง9โมงเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารสิ่งที่สำคัญเลยก็คือห้ามลืมทานอาหารเช้านะคะเป็นเวลาที่ลมปราณเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยนะคะงั้นเวลาที่เราทานอาหารแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารของเราก็จะย่อยอาหารได้ดีนะคะอาหารในมื้อเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำคัญอย่างมากเลยที่จะช่วยให้เราเติมพลังงานให้กับสมองให้กับหัวใจแล้วก็ร่างกายเพื่อที่จะส่งไปสูบฉีดเลือดต่างๆไปเลี้ยงร่างกายทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าบางคนแหละที่บอกว่าเอ้ยกำลังกินอาหารประเภท IF อยู่กำลังไดเอทอยู่นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ปรับเวลานิดนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยให้อดอาหารในช่วงค่ำนะคะจนกระทั่งถึงเช้าแทนที่จะไปอดช่วงเช้านะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ให้รับประทานอาหารเช้าในช่วงเวลา 7:00 น. ถึง 9:00 น. เนี่ยจะดีกว่านะคะต่อไปคือช่วงเวลา9โมงถึง11โมงนะคะบอกช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ม้ามทำงานนะคะหมายความว่า เราควรจะต้องทำกิจกรรมต่างๆนะคะคือม้ามได้มีหน้าที่อะไรในการควบคุมไขมันสร้างน้ำเหลืองควบคุมกระแสโลหิตควบคุมการย่อยการดูดซึมแล้วก็กระจายสารอาหารต่างๆและน้ำไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะแล้วม้ามเนี่ยก็มีหน้าที่สำคัญในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่แนะนำก็คือควรจะต้องทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าใครทำงานช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เวลาที่มีสมาธินะคะทำงานได้ดีมีพลังงานทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขาก็แนะนำนิดนึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรจะกลับไปนอนต่อนะช่วงนี้ไม่ควรนอนคือบางคนทานอาหารเช้าแล้วก็กลับไปนอนอันนี้ไม่แนะนำนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังกลับมานี่ยังมีอีกหลายช่วงเวลาเลยนะคะที่เขาแนะนำว่าในนาฬิกาชีวิตของเราควรจะทำปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆเรื่องนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวตามนาฬิกาชีวิตนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาฟังค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสิริปัญญารชุน
1: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปถึงเวลาในช่วง9โมงถึง11โมงนะคะที่ก็แนะนำว่าเราควรจะต้องทำกิจกรรมต่างๆนะคะหรือใครทำงานก็จะมีสมาธิในการทำงานได้ดีเลยนะคะทีนี้ช่วงเวลาต่อไปคือช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะคะอันนี้บอกเป็นช่วงเวลาของหัวใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่หัวใจก็จะทำงานหนักพอสมควรนะคะถ้าใครทำงานในช่วงนั้นแล้วแบบเครียดมากๆเนี่ยก็ต้องหาเวลาที่ผ่อนคลายอารมณ์ลงนิดนึงนะคะแล้วก็แนะนำว่าช่วงเวลานี้แน่นอนค่ะเป็นช่วงเวลาอาหารกลางวันนะคะก็จะแนะนำให้ทานอาหารกลางวันให้ตรงเวลานะคะใครทานเที่ยงก็คือเที่ยงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะพักผ่อนได้นะคะคือผ่อนคลายได้ผ่อนคลายอารมณ์ลงนี่ก็อาจจะนอนหลับสักนิดนึงนะคะหลังอาหารกลางวันนะคะจริงเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็แนะนำนะคะคือบางคนในที่ทำงานนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครทานอาหารกลางวันแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาเบรกเนี่ยบางคนก็จะนอนหลับ นะคะประมาณสัก 15-30 นาทีเพื่อให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มที่ร่างกายและสมองได้พักผ่อนเพื่อให้เกิดสมดุลในร่างกายทีนี้พอนอนงีบหลับสักแป๊บนึงเนี่ยพอตื่นมาในร่างกายก็จะสดชื่นเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีแรงที่จะทำงานในช่วงบ่ายต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลา 11 โมงถึงบ่ายโมงทีนี้พอบ่ายโมงถึงบ่าย 3 โมงนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กนะครับเป็นช่วงเวลาที่ลำไส้เล็กจะทำหน้าที่ย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วก็ดูดซึมนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมพวกสารอาหารต่างๆเข้าไปยังเซลล์สมองแล้วก็ทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆพวกกากอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ถูกขับออกไปยังปัสสาวะทีนี้ช่วงนี้ที่เขาแนะนำนะคะก็คือว่าไม่ควรทานอาหารอะไรในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะเพื่อให้ลำไส้เล็กทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้เราก็เน้นให้ทำกิจกรรมก็คือใครที่ต้องทำงานก็ทำงานต่อร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนแล้วถ้าใครได้นอนหลับงีบสักนิดนึงนะคะก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปนะคะพอถึงเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะขอแนะนำให้ดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายปัสสาวะในช่วงนี้นะคะหรือว่าควรจะทำให้ของเสียที่เป็นน้ำเนี่ยออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาแนะนำให้เราออกกำลังกายนะคะถ้าใครชอบออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหงื่อออกมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นยังสามารถที่จะทำให้หลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะช่วงนี้ก็ใครออกกำลังกายได้ก็ออกไปเลยนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ดื่มน้ำนะคะหรือเกลือแร่ให้เพียงพอนะโดยเฉพาะใครที่ออกกำลังกายมากๆเนี่ยเสียงเหงื่อมากๆเนี่ยนะคะก็ดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะแนะนำอีกนิดนึงว่าก็เวลาออกกำลังกายเนี่ยก็อย่าหักโหมเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรจะกั้นปัสสาวะนะคะคือปัสสาวะเนี่ยถ้าเกิดกั้นเอาไว้มันก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นก็ให้ร่างกายช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ขับถ่ายพวกของเหลวออกไปจากร่างกายทั้งทางปัสสาวะแล้วก็ทางเหงื่อนะคะช่วงเวลาต่อไปค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของไตนะคะสิ่งที่อยากจะให้หลีกเลี่ยงก็คือว่าไม่ให้คือจริงๆเป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แนะนำให้ทานอาหารนะคะแล้วก็เพราะไตเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างดีแล้วก็แนะนำว่าอาหารที่ทานเนี่ยก็ไม่ควรจะทานอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือรสจัดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็แนะนำว่าไม่ควรจะทานอิ่มมากเกินไปหรือทานอาหารที่ย่อยยากนะคะเพราะกระเพาะอาหารกับลำไส้ก็จะทำงานหนักนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะช่วงเวลา5โมงเย็นถึงทุ่มนึงก็หาเวลาที่จะทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็ใครทานอาหารเย็นตอนช่วงเวลาไหนก็แนะนำว่าให้ทานช่วงเวลานั้นให้เหมือนเดิมซ้ำๆกันแบบนี้นะตรงเวลาทุกๆวันนะคะทีนี้พอถัดจากนั้นค่ะทุ่มนึงถึง3ทุ่มนะคะเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ลมเส้นลมปราณของเยื่อหุ้มหัวใจและเส้นประสาทของสมองทำงานดีที่สุดนะคะช่วงนี้คือเราควรจะต้องทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเบาๆบางคนนะคะอาจจะแนะนำว่าให้อาจจะผ่อนคลายเช่นอาจจะอ่านหนังสือฟังเพลงหรือใครที่สามารถนั่งสมาธิได้นะคะก็แนะนำให้นั่งสมาธิในช่วงเวลานี้นะคะก็จะทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อหัวใจการทำงานของหัวใจเช่นกันนะคะทีนี้พอถึงเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่แนะนำว่าร่างกายเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะนอนแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่อาบน้ำช่วงนี้ก็ให้อาบน้ำอุ่นทำให้ร่างกายให้อบอุ่นนะคะเปลี่ยนเสื้อนอนทำกิจวัตรอะไรที่เบาๆนะคะหรือบางคนที่ง่วงแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ก็แนะนำให้เริ่มเข้านอนได้แล้วนะคะบางคนอาจจะนอน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นพร้อมที่จะพักผ่อนนะคะหรือใครก็พักผ่อนได้เลยส่วนช่วงเวลาถัดไปเนี่ยช่วงเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาของถุงน้ำดีช่วงเวลาเนี้ยแนะนำว่าทุกคนต้องนอนแล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะมีงานหนักขนาดไหนหรืองานยังยุ่งอยู่ก็ควรจะต้องหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ถุงน้ำดีเนี่ยทำงานมากเลยถ้าใครที่ยังไม่เข้านอนนะคะ ก็จะส่งผลให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะอาจจะทำให้นอนไม่หลับนะคะเพราะหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยคือนอนหลับหลับตื่นตื่นนะคะที่ในทฤษฎีของการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ยใครยังไม่เข้านอนนะคะหรือนอนไม่หลับนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะนะคะหรืออาจจะคิดมากกังวลอย่างเงี้ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลได้เลยว่าอาจจะรู้สึกงัวเงียไม่แจ่มใสมึนงงนะคะอาจจะทำให้ใต้ตาคล้ำนะคะแล้วก็ถ้าใครอดนอนนานๆหรือไม่นอนในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะอาจจะส่งผลเสียต่อโรคนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการเขาบอกการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยหมายถึงว่าหลับสนิทจริงๆเนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะต้องเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มถึงประมาณตีห้านะคะทีนี้ก็แนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องบริหารคุณภาพของการนอนของเราให้แบบหลับลึกนะคะหลับแบบไม่ต้องมีสะดุ้งตื่นในตอนช่วงกลางคืนนะคะคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะหลับลึกได้เนี่ยนะคะเซลล์ทุกเซลล์อวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็จะได้พักผ่อนได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมตัวเองระบบการเผาผลาญต่างๆภายในร่างกายก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สมฮอร์โมนต่างๆนะคะในร่างกายก็จะมีการปรับสมดุล นะคะให้ทำงานสอดประสานกันได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือสมองได้พักนะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับรีบูตตัวเองนะคะก็สามารถที่จะทำให้ความจำเราดีขึ้นด้วยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันนะจริงๆเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือคนที่ประเภทที่ตื่นเช้านอนเร็วนะคะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือนาฬิกาชีวิตเขาก็จะทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะพบมากในผู้สูงอายุถูกไหมคะก็คือเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็คนอีกประเภทหนึ่งก็คือตื่นสายแล้วก็นอนดึกนะคะคนกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เราพบเจอก็จะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นนะคะหรือผู้ใหญ่ที่คนทำงานเนี่ยนะคะที่เขาก็จะบริหารเวลาของเขาโดยที่เขาจะทำงานดึกแล้วเขาก็จะตื่นสายนะคะเห็นไหมพอนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเนี่ยอีกอันนึงที่มันส่งผลได้เห็นชัดๆเลยก็คือในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีอาชีพหลายๆอาชีพที่อาจจะต้องทำงานตอนกลางคืนนะคะเช่นเป็นรปภ.หรือที่มันจะต้องมีเข้ากะกลางคืนอย่างพวกพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยนะคะทีนี้คนที่เขาบอกคนที่ทำงานในกะกลางคืนติดต่อกันหลายๆปีเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะพบอัตราการป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะถ้าเทียบกับคนที่เข้านอนเวลาปกตินะคะก็มีข้อสงสัยว่าแล้วเกิดคนที่ต้องทำงานกะกลางคืนจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเกิดเราใช้เวลาพักผ่อนในตอนกลางวันแล้วก็เราปรับแสงนะคะคือเมื่อกี้เราคุยกันว่าเรื่องแสงสว่างมีผลต่อระบบร่างกายถ้าเกิดเราปรับแสงให้มืดเลยแล้วก็เหมือนตอนกลางคืนแล้วเรานอนหลับเพื่อหลอกร่างกายเราได้ไหมนะคะจริงๆเขาบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคะเพราะจริงๆนาฬิกาชีวิตของเราถูกตั้งมาเพื่อรองรับกับธรรมชาติก็คือการขึ้นของพระอาทิตย์การตกของพระอาทิตย์นะคะคือพูดง่ายๆนึกถึงเวลาที่เราต้องเดินทางใครที่ทำงานแบบต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยๆที่เราต้องเดินทางไปในแถบทวีปที่มีช่วงเวลาที่ตรงข้ามกับบ้านเราเลยนะเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยนะคะคือเวลาที่เราเดินทางไปถึงในช่วงกลางวันที่เขาเป็นกลางวันในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเรามันเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องปรับตัวที่เขาเรียกกันว่าเจ็ตแลกนะคะก็คือใช้เวลาปรับตัวสักระยะนึงกว่าร่างกายจะคุ้นชินกับธรรมชาติใหม่ที่เราไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อแนะนำที่จะทำยังไงให้เราทำให้คุณภาพนาฬิกาชีวิตของเราทำงานได้ดีบ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือพยายามปรับการนอนของเราให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทุกวันนะคะคือจริงๆเราสังเกตว่าบางคนเนี่ยช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ก็จะนอนในเวลาหนึ่งพอเสาร์อาทิตย์บางคนก็จะมีนัดสังสรรค์กับเพื่อนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นสายบางคนตื่นเที่ยงอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณภาพของนาฬิกาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะทีนี้วิธีที่แนะนำก็คือว่าถ้าใครแบบต้องสังสรรค์นะคะก็ควรจะไม่อยู่ดึกมากนักนะคะแล้วก็คืนวันอาทิตย์ก็ไม่ควรจะนัด ไปทานข้าวหรืออยู่ดึกๆก็ควรจะปรับเวลานอนเพื่อจะพร้อมที่จะไปทำงานตื่นไปทำงานวันจันทร์นะคะสำหรับคนไหนที่รู้ตัวเองว่านาฬิกาชีวิตตัวเองไม่สมดุลกับธรรมชาตินะคะเช่นเป็นคนที่นอนดึกตื่นสายนะคะแล้วอยากจะปรับเวลาให้เหมาะสมมากขึ้นก็แนะนำว่าค่อยๆปรับเวลาให้นอนเร็วขึ้นกว่าเดิมสัก30นาทีนะคะแล้วก็เพิ่มไปทีละนิดทีละนิดจนเวลามันเข้าที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ปรับนาฬิกาชีวิตของตัวเองได้ดีด้วยนะคะที่แนะนำก็คือว่าต้องตื่นนอนควรจะต้องตื่นนอนตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็รับประทานอาหารตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าไม่ควรจะดื่มชาหรือกาแฟหรือพวกเครื่องดื่มคาเฟอีน

0: สุขภาพร่างกายโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะคนไหนที่ติดพวกอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหลายนะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ iPad เนี่ยแล้วก็ใช้มากในช่วงเวลากลางคืนนะคะเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้มันมีแสงสีฟ้าที่เป็นการรบกวนสมองทำให้เรานอนไม่หลับนะคะอันนี้ก็จะแนะนำเลยว่าก็ควรจะต้องหยุดทุกอย่างนะคะคือก่อนนอนก็คืออาบน้ำนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนะคะนั่งสมาธิฟังเพลงนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเข้านอนแล้วก็สามารถที่จะหลับได้อย่างมีคุณภาพนะคะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ต้องทำงานในกะกลางคืนนะคะอันนี้สำคัญมากก็คือต้องบริหารเวลาในช่วงที่เราจะต้องนอนหลับในช่วงกลางวันให้ดีนะคะทำบรรยากาศอะไรให้น่านอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าควรจัดสรรเวลาให้เราได้นอนเนี่ยอย่างน้อยก็คือ 7-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เพียงพอนะคะตามหลักโภชนาการนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าเราทำไม่ได้ตามนั้นก็อาจจะต้องทานอาหารเสริมนะคะพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาชีวิตนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์แล้วก็แนะนำนะคะให้เราปรับนาฬิกาของเรานะคะนาฬิกาชีวิตของเราให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะคือตื่นเช้านะคะตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนหลับตอนกลางคืนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดตามฟังกันต่อได้นะคะใน Facebook QFM นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
2: และนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการ

0: การอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเข้าออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประเทศร้อนเนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องรอกำลังทุกคนออกกรุงเทพเนี่ยจะมีมวลชนทั้งหมดที่11ก็เปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่า

0: กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
1: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
4: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิต ห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำนวนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
5: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุง

0: เอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาร์ดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับม้าชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบทพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีรยาสุกเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นาทีส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX Freestyle สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2-0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่สนามศรีจารัคฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4-0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจูดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธีตสีโล
1: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
1: พิเศษครับ

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14
1: คนในวงการไก่ชนครับที่เรียกได้ว่าใฝ่ฝันอยากจะเป็นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทำงานแค่เสาร์อาทิตย์ครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้ได้หลักแสนบาทต่อเดือนครับเซียนไก่ชนครับก็คือนักลงทุนข้างสังเวียนครับที่อยู่บริเวณรอบๆสังเวียนนะครับก็ที่ยกไม้ยกมือต่างๆครับตรงนั้นคืออาชีพนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงครับแต่เหมาะสำหรับคนที่มีไหวพริบคนที่มีประสบการณ์คนที่มีเรียกได้ว่าทักษะในการตัดสินใจในการลงทุนครับก็วันนี้มีเด็กหนุ่ม1คนครับเด็กหนุ่มอนาคตดีที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ครับในด้านไก่ชนครับผูกพันโดยสายเลือดครับแล้วก็ฝึกปลือฝีมือมาครับเดี๋ยวไปคุยกับเทพบิวบ้านสวนลีลาดาครับ
2: ถ้ามีนวัตกรรมเรื่องการดูแลบาดแผลอาการบวมอาการเลือดขึ้นหัวถ้ามีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ที่สร้างมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของบาดแผลโดยตรงซึ่งส่งผลให้เกิดผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาไก่ชนมีสิ่งที่ทำให้ชิงความได้เปรียบในการแข่งขันก็เพราะเรามีเทคโนโลยีและไก่ชนมันมีมูลค่าทำให้เราต้องคิดค้นสิ่งที่ช่วยปกป้องป้องกันรักษามูลค่าทำยังไงก็ได้ยื้อไว้ให้แพ้ยากที่สุดเพราะถ้าหากแพ้ขึ้นมานั่นคือมูลค่าของไก่ตัวนั้นก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันของคู่กับไก่ชนยุคใหม่เลือกผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินดูแลไก่ตัวรักของเรามันสู้เพื่อเราหาของไว้ปกป้องมันบ้างเถอะครับเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของยุคใหม่เลือกใช้ J-Stop ครับ
1: บิวเล่นไก่ประมาณตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
3: ตั้งแต่อยากคิดกับตั้งแต่พวกพี่ตั้มเดินสายกับพี่เบิร์ดตั้งแต่พี่ตั้มจอนมาตีตอนนั้นบิวน่าจะอายุสักประมาณม.
1: เทิดไทยไหม
3: ม.2ไม่ครับมาพี่ตั้มตอนพี่ตั้มมาอีสานกับพวกพี่เบิร์ดครับตั้งแต่ต้นที่พี่ตั้มเดินสายพี่บอยเจ้าเจษดาเดินทางเดินสายมาตีตั้งแต่ห้าสตาร์มาเอาไก่มาชนอีสานนะครับตั้งแต่อยู่ประมาณม .1 ครับม .1 ม .2 ครับอายุประมาณ13-14ปีครับตอนนี้31
1: ตอนนี้
3: 32
1: 13-14 ปีตอนนั้นนี่คือเราเข้าบ่อนระดับจังหวัดหรือยังครับหรือว่ายังอยู่บนป่าอยู
3: ่ใช่ครับเป็นครับบ่อนระดับจังหวัดครับก็มาดูเข้ามาก็ยังไม่ได้เล่นหรอกครับก็มาดูมาเล่นยังไม่เยอะครับมาดูเขาเล่นครับ
1: เอ้าแล้วบิวชอบไก่พ่อเป็นคนเลี้ยงไก่อยู่หรือว่ายังไงครับ
3: ใช่ครับเลี้ยงเกิดมาก็เจอครับผมเจอพ่อเลี้ยงไก่เลยครับ
1: เมื่อก่อนใช้ซุ้มอะไรครับบิว
3: แต่ก่อนตอนที่สอบเวียนสายดังๆซุ้มที่บิวชนใช้สอสายเงินครับก็รับแขกบ่อนบางเงินประทองเนี่ยครับรับแขกมีแต่ซุ้มบิวนี่แหละรับแขกที่ผู้อาจารย์ตู้สาวสาทองจอนมาก็มีแต่พ่อนะครับเป็นคนรับแขกเลี้ยงออกชนมาที่ละเจ็ดกันตัวครับ
1: สอสายทอง
3: เลี้ยงไก่สอสายเงินครับ
1: สอสายเงิน
3: สอสายเงาปีศาจบ้างอะไรบ้างครับสอสายเงินก็ช
1: อบเลยปลาเงินปลาทองตอนนั้นน่ะชื่อดิวป่ะเป็นคนทำเป็นคนใช่ไหม
3: ชื่อคิวครับพี่คิว
1: ใส่แว่นชื่ออะไรนะครับที่เป็นนักการเมืองตอนนี้เป็นการเมืองแล้ว
3: พี่คิวครับเป็นลูกชาย
1: เมื่อก่อนเขาใช้ซุ้มปลาเงินปลาทองเนาะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วของเราเริ่มที่แบบว่า

0: มีฝีมือมาที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองมีทักษะในการเล่นเริ่มเดินสายออกต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ก่อนโควิดนิดหนึ่งเริ่มโควิดนี่คือเริ่มตอนโควิดคือเริ่มไปอยู่ภาคกลางไปเหนือไปอะไรครับก่อนโควิดครับก่อนโควิดสัก2 ปีก็เริ่มหลังจากจบเรียนจบก็เรียนจบปวสอ่ะพี่แจ็คเรียนปวส2 ปีเนาะจบม.6มาก็ไปเรียนปริญญาปีหนึ่งไม่ชอบก็เลยมาอยู่กับบ้านก็เลยมาเรียนปวสมาเรียนปวสแล้วอายุสัก22ครับ22ก็เริ่มเดินสายเล่นและเริ่มมารู้ตัวเองก็เริ่มเก่งน่าจะเริ่มหาเงินได้แบบว่าได้เยอะก็เสียได้ตลอดสักอายุประมาณสัก24ครับ24-25นี่ครับ
0: คือเป็นอาชีพแล้วว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับใช่
0: ได้มาโซนทางกรุงเทพมาตอนคู่บอลไหมที่คู่บอลดังๆเลย
1: คู่บอลทันคู่บอลครับ
0: ทันไหม
1: ทันคู่บอลครับทันเล่นคู่บอลครับคู่บอลที่เป็นซอยเล็กๆเข้าไปสนามเล็กๆเล่นกันดีๆครับ
0: เล่นกันดีที่พี่เทพทำเมื่อก่อนพี่อยู่ที่นั่น
1: ใช่ครับทันคู่บอลครับทันที่คู่บอลครับคู่บอลมันก่อนคู่เนาะ
0: คู่บอลเป็นช่วงระหว่างช่วงโควิดก่อนๆหลังๆช่วงคาบเกี่ยวสนามเปิดได้ที่เดียวในประเทศไทยครับ
1: คนวันช่วงโควิด
0: คนก็เลยจอนมาของบิวนี่คือทำน้ำด้วยแล้วก็เล่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะ
1: ทำน้ำทำตั้งแต่ดูพ่อทำตั้งแต่เด็กนะครับก็ทำช่วยตลอดครับ
0: เพราะว่าคนที่เขาบอกว่าประสบการณ์ในการเล่นไก่เนี่ยพี่ไม่เชื่อว่าคนที่อายุเยอะๆแล้วจะเล่นไก่เก่งขึ้นเรื่อยๆพี่ไม่เชื่อแต่พี่เชื่อเรื่องพรสวรรค์
1: ครับ
0: เริ่มดูจากยังไงเวลาเราจะเล่นเราจะลงทุน
1: แต่ก่อนก็ดูคนครับมีพี่ที่ไปด้วยเขาก็สอนมาให้ดูคนดูอะไรก็ศึกษาก็ช่วงโควิดก็ต้องยอมรับว่าเก่งขึ้นดูอะไรดีหลายๆอย่างเก่งขึ้นก็พอพี่เอ็มกับพี่ทนายนะครับพี่เอ็มกับพี่ทนายเนี่ยมาอยู่ผมเป็นเดือน2 เดือนนะเดือน2 เดือนมากินมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเดือนสายมุกคือมันไม่มีที่เล่นพี่เอ็มกับพี่ทนายปุ๊เนี่ยแกก็ไม่มีอาชีพแกก็เดินสายเล่นแกก็มีมากับเพื่อนแกก็มา
0: พี่เอ็ม
1: ก็มากินมาอยู่ที่ซุ้มอยู่เลยนะ
0: พี่เอ็มคือพี่เอ็ม
1: มาจากเอ็มสุโขทัยครับ
0: อ๋อเอ็มนั้นเอ็มสุโขทัยครับจากช่วงนั้นของบิวเวลาเล่นมีหุ้นมีเอี่ยวไหมหรือว่าเล่นคนเดียว
1: ก็มีพี่น้องที่อยู่ด้วยกันครับเอี่ยวสักประมาณสักคนละ5คนละ10อยู่ประมาณ40แล้วบิวเหลือส่วนตัวประมาณ60เป็นมาประมาณ5-6 ปี 5 ปีแล้วครับตอนแรกก็เล่นคนเดียวแหละครับหลังๆก็มันหาค่าใช้จ่ายเข้าซุ้มอะไรก็แบบเข้าไปด้วยกันบางครั้งเขาก็เสียบ้างอะไรบ้างก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ให้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้หุ้นไปเลยครับประมาณนี้ไม่ใช่
0: เกาะเอียวของเราอยู่ที่60ประมาณนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: บิวเล่นนัดไหนเล่นได้เยอะสุดครับ
1: เล่นได้เยอะเหรอครับน่าจะเป็นนัดที่ไก่ตัวเองพลิกล็อกที่มหาลาภครับ
0: ชนล้าน
1: ชนล้านเชิญกับน้องขามกับอามาดีเชิงครับ
0: พลิกจากราคาอะไรไม่รู้
1: ปั๊มต่อ50นะครับปั๊มต่อ50พี่ลูก1,000-2,000นี่แหละมั้งไก่มันดำไอ้บิวมันจะจับแหล่ไม่จับแหล่แล้วไก่หมายความว่าพม่าโดนตีดำนะครับ
0: ฮะ
1: โดนตีดำ
0: พิก
1: พม่าที่เชิญไก่เชิญใช่ครับไก่ยกก็ตื่นมาเหลือเป็ดรองครับ
0: นัดนั้นได้เท่าไหร่ครับ
1: นัดนั้นบิวได้ไม่ค่อยเยอะนะพี่แจ๊คแต่ว่าได้เยอะอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าเสียเยอะเคยเสียเยอะกว่าครับได้ประมาณ7-8 แสนเนี่ยครับ
0: เสียเยอะที่สุดคู่ไหนครับ
1: เสียเยอะที่สุดคือนัดที่มันเสียมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเสียมาตั้งแต่เช้าประมาณ9,000-9,000แล้วก็มาเสียคู่อาจารย์ขุนครับอาจารย์ขุนเทพลีลาชนกับเทพลีลาชนกับเท่าแก่น้อยครับของเจ้าน่าจะเป็นเจ้าระบำมั้งครับ
0: รวมทั้งวันเท่าไหร่
1: วันนั้นเสีย1,800,000เสียไก่อาจารย์ขุนแต่ไฟนั้นอาจารย์ขุนก็แทบจะเอาไก่มาตีน้อยนะครับตั้งแต่ไฟแพ้เท่าแก่น้อยครับ
0: แล้วพี่ถามหน่อยจริงไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเดินเล่นเซียนเล่น ช่วงเช้าๆเนี่ยจากฉากแรกๆ

0: งี้ยแล้วโดนก่อนนี่ไม่ค่อยอยากเล่นเลยเหรอเกี่ยวไหม
1: หรือว่าไม่เกี่ยวนะส่วนมากถ้าโดนก่อนส่วนมากอยู่จะติดเครื่องมากกว่า
0: อ๋อ
1: ยิ่งโดนแล้วก็อยากเล่นครับ
0: ถ้าโดนแล้วเครื่องติด
1: ใช่ครับโดนแล้วเครื่องติด
0: ทุกวันนี้ของบิวทําบ้านสวนลินลดามีไก่ออกชนเยอะไหมครับขายไก่
1: ใช่ไหมครับก็มีทั้งชนทั้งสายครับ
0: ไม่เห็นลงขายไม่เห็นลงขายบ้างเลยลงขายทางไหน
1: มันมาสะดุดไก่ตายมาตาย3เดือนที่แล้วช่วงที่เขาเป็นโรคกันนะครับตายแบบไม่เหลือนะครับเกลี้ยงก็เลยต้องทำใหม่ครับ
0: ต้องหาสายพันธุ์ใหม
1: ่ใช่ครับ
0: ทำน้ำกับเล่นอันไหนเราเก่งกว่ากัน
1: ผมทำด้วยความชอบนะพี่แจ็คผมไม่ได้มองว่าผมเก่งนะผมก็เล่นแบบว่าเล่นก็เล่นเป็นอาชีพทำเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมเผลอไปทำแบบว่าทำไปทำสำเร็จหรือว่าไปทำอะไรตั้งแต่ตอนไหนก็คือไปดูเขาทำอย่างไปเหนือไปเดินสายวิชวลเหนือไปเจอพวกพี่นิกพี่อะไรอยู่ทำเหนือพวกพี่ไก่ก็ไก่แก้วไปเจอเขาทำผมก็ชอบไปนั่งดูว่าพวกใหญ่ตั้มพี่ชายทองทำเขาทำยังไงวะไก่อันนี้เป็นอย่างนี้ไก่โดนตรงนี้เย็บตรงนี้ผมชอบไปดูครับพี่ยังผมเล่นไก่เนี่ยผมจะไม่นั่งอยู่สังเวียนกลางเลยเล่นเสร็จปั๊บจังหวะพักยกสำหรับไก่คู่นี้อยู่เยอะผมจะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอยู่เนี้ยนะครับก็ไปดูว่าเขาทำยังไงใช่ดูว่าไก่เนี่ยอย่างมันแตกตรงนี้เขาเย็บยังไงตรงนี้คนนี้เขาทำเป็นไหมอะไรก็มา
0: แล้ว
1: ประมาณว่าก็เอาใช่ครับก็มาดูว่าแผลนี้เขาทำยังไงก็เวลาเราเจอก็มาบอกคนนั้นคนนี้แล้วก็ลองหัดทำนะครับ
0: บิวแล้วสำหรับอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่สามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนเนี้ยเราได้ทำรายรับไปไหมเหลือประมาณเท่าไหร่ครับส่วนตัวที่แบบว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วหักเหี่ยวหักหุ้นแล้ว
1: ปีที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้พี่แจ็คคือออกบ้านเนี่ยคือจะตั้งค่าใช้จ่ายตัวเองไว้ด้วยจะตั้งค่าใช้จ่ายตัวเองด้วย
0: ค่าแรง
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหักค่าใช้จ่ายตัวเอง
0: เหลืออยู่เดือนประมาณเท่าไหร
1: ่เดือนที่มันพีคก็เดือนละ 4-5 แสนได้อยู่ครับเดือนที่มันเข้าก็มันเสียก็เปอร์เซ็นต์เสียน้อยกว่าครับพี่แจ็คมันก็อยู่ได้นอกการพนันแล้วถ้าเสียเยอะกว่ามันก็อยู่ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยที่เขาสนใจเรื่องไก่ชน
1: ครับซึ่งหักอะไรก็ไม่เยอะแจ็คเหลือเอาเล่นที่มันได้ตลอดครับเล่นส่วนมากจะเล่นให้มันเป็นอยู
0: ่วันอาทิตย์หนึ่งทำงานกี่วันครับ
1: อาทิตย์หนึ่งคนเดียวน่าจะเดียวแค่วันเสาร์อาทิตย์ครับวันธรรมดาก็ไปเล่นตามวันป่าบางให้ได้ค่าใช้จ่ายบางแต่บิวเป็นคนที่ชอบเล่นตามบิวเป็นคนที่เก่งวันป่ามากกว่าบิวจะเก่งดูฝ้ายดูอะไรดูไก่อ่อนไก่แข็งดูอะไรประมาณนี้ครับแล้วบิวชอบเป็นคนไปศึกษาแล้วก็ถึงทุกวันนี้ครับบิวยังชอบแบบว่าไปทำน้ำไก่ของซุ้มที่คนแก่ที่เขาไม่ทำแล้วก็ไปดูว่าเขาทำเป็นหรือเปล่าแล้วเห็นไก่เก็บไก่อะไรเขา
0: ไปช่วยเขาอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับก็ต้องดูด้วยนะพี่บางครั้งประสบการณ์เนี่ยเราไปเจอแบบว่าเจอคนที่แบบว่าเขาก็คิดว่าเขาทำเก่งแล้วเวลาไก่ทำแล้วมีปัญหาอะไรบ้างเยอะนะครับไก่ทำถ้าเราตัดสินใจทำไปแล้วนี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าแทบจะไม่มีสิทธิ์แต่ว่าไปออกตัวแบบแรงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทำแล้วเราตัดสินใจไปทำแล้วถ้าเราคิดจะทำก็คือเราคิดที่จะอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปจังหวะไปคาบแรงอะไรแรงแล้วไก่มีปัญหาแพ้มาหรือเป็นอะไรมาเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะจังหวะที่จะคิดที่จะไปทำ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะทำนี่คือจังหวะทำนี่คือเราวัดแล้วว่างั้นเถอะแต่เจ้าของเขาให้ทำอยู่แล้วเพราะเขาเห็นเราเล่นเยอะนะ
1: เป็นซุ้มที่สนิทกันแล้วเป็นพี่น้องก็ประมาณนั้นครับ
2: จะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสต็อปหยุดเร็วหยุดสนิทแก้ปวดลดบวมไม่ฟูบไม่ร่วงกลับมายืนหนึ่งในสังเวียนจากเป็นรองก็กลับมาเลิกได้พกไว้ติดตัวมีไว้อุ่นใจเจสต็อปที่นักเลงไก่ชนไว้ใจต้องบอกอแจ็คเท่านั้น
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM

0: ่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกา
1: เข้าไปจับไก่เจ้าของตัวรองเข้าไปจับไก่คว้าไก่มับเลยครับเขาว่าเลิกต่อกันแพงด้วยครับในกรณีแบบนี้จะทำยังไงครับเราไปถามวัยรุ่นอเมริกาครับเอ็มสระบุรีครับวัยรุ่นตัวแทนของวัยรุ่นเซียนรุ่นใหม่นะครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับควรจะทำยังไงมีประสบการณ์แบบไหนยังไงบ้างแล้วก็ว่าจะฝากถึงเรื่องของเขาลือกันว่าครับที่สนามแก้วโคกรวดครับก็มีคนที่กำลังตัดสินกรรมการกำลังตัดสินนะครับกำลังจะตัดสินเข้าได้เข้าเข็มมีผลได้เสียเลยครับมีคนคนนึงครับก็กระโดดเข้าไป

0: ใครเป็นเจ้าถิ่นดีกว่าคนนั้นเป็นคนตัดส
1: ิน
0: อย่างนี
1: ้ประธานกิ่งหนึ่งเจ้าถิ่นสองขาใหญ
0: ่ถูก
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ถูกถูก
1: ไอ้เหี้ยไก่เขาจะแพ้มึงไม่จ่ายกูได้ไงใช่ไหมถูกไหมพี
0: ่อยู่
1: ที่จะแพ้มึงก็ออกไม่ได
0: ้ขาใหญ่อยู่ตัวไหน
1: ใช่ขาใหญ่อย
0: ู่
1: ต
0: ั
1: วไหนใช่ใช่ใช่เป็นล
0: ัก
1: ษณะ
0: เอ็มที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเป็นสนามชมรมต้องทำยังไงครับ
1: ชนเนี่ยมันพูดยากพี่ไม่ต้องสนามชมรมหรอกสนามใหญ่ก็ช่างมันไม่มีกฎกติกาตัวแต่กฎกติกาตายตัวเนี่ยถ้าเราเป็นนักเล่นไม่เอาเราพูดง่ายๆว่าเราเป็นคนทำบอลอย
0: ่
1: างเมื่อไหร่ก่อนน่ะผมเป็นคนทำบอลลูกน้องก็ไก่ไปตีไก่จะหมดเวลาละคาบลูกคาบดอกละ
0: ฮะ
1: แต่เรายังเป็นตัวแพ
0: ้ครับ
1: ผมไม่ต้องให้ลูกน้องตัดสินผมแพ้ไปเลย
0: ถูกบางทีมัน
1: ว่า
0: ศักดิ์ศรี
1: มันก็มองว่าเยี่ยบอดมึงตัดสินเลิกมามันก็เป็นข้อกลหาแต่บางทีผมไม่ตีไก่แม่งเดินแพ้ผมอะหมดเวลากรรมการไม่แกนับจะนับเราก็ต้องสะกิดกรรมการเดี๋ยวค่อยนับแต่เย็นเราก็ชนะเขาไม่ได้พี่นะแต่แม่
0: ถูก
1: มันแต่จริงๆอะตามกติกาสากลเลยนะ
0: ครับ
1: ผมมองว่าถ้าการชนแพงๆเนี่ยมันต้องชัดเจนใช่ไหมพี
0: ่ชนแพงไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วครับ
1: ไม่ค่อยมีปัญหามันต้องชัดเจนถ้าจะแพ้กับคาบลูกคาบดอกเหลือเวลานาทีนึงเนี่ยไก่หนีแล้วพยายามตัดสีให้แม่งเสมอไว้อะดีที่สุด
0: ส่วนใหญ่เขาก็ชงออกทางนี้นะมันสมานฉันท์
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาต้องชงออกทางนี้พี่
0: ครับ
1: ตัดปัญหาไป
0: เพราะว่ามันไม่มีการได้เสียนี่มันสมานฉันท์ที่สุดบัวไม่ช้ำน้ำ
1: มันสมานฉันท์ที่สุด
0: ใช่เดี๋ยวอันนี้สำคัญเลยเอ็มเอ้ลูกพี่เคยเห็นคลิปอยู่ทีนึงที่สนามเจ้าสุเอ้อะไรนะที่โคราชอ่ะ
1: แกโคกวด
0: โคกวดแล้วจังหวะถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนคำถามถ้าเกิดจังหวะว่ากรรมการจะนับอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าจังหวะที่จะนับจังหวะช่วงได้เสียอย่างเงี้ยแล้วเผื่อใครจำได้ว่าเอ้ยกรรมการเคยรู้จักกันแล้วก็โดดเข้าไปคุยกับกรรมการเงี้ยอย่างงี้
1: ไม่ใช่อย่างวันนั้นน่ะพี่เข้าใจมั้ยกรรมการน่ะเขาจะนับ
0: ฮะ
1: เขานับ1ไปแล้ว
0: ใช
1: ่เขานับ1ไปแล้วแต่ผมบอกว่ากรรมการ
0: ฮะ
1: กรรมการก่อนที่จะนับทุกครั้งน่ะพี่กติกาละคนน่ะต้องยกไก่ขึ้นว่า
0: จะนับแล้วนะ
1: บอกว่าผมจะเริ่มนับแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่กรรมการบางคนน่ะเขาตกใจพ
0: อ
1: หนึ่งเราไม่ว่านะพี่เสียงเชียร์มันดังด้วยอะไรดังด้วย
0: สถานการณ์กดดัน
1: เวลาน้อยกรรมการนับยังนับกรรมการนั่นก็จับไก่นับหนึ่งแล้วมันนับหนึ่งอ่ะโดยที่มันไม่แก้ถูกต้องไหมบอกว่าร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับจิสด้าเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง

0: ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี
4: ้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสนาเฝ้าติดตามเส้นทางความชื้นและแนวโน้มฝนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองพยากรณ์อากาศพบว่าวันที่26-27กันยายนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีฝนเกิน90มิลลิเมตรต่อวันส่วนวันที่27กันยายนฝนยังตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายช่วงวันที่28-30กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนสะสมและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมออนไลน์จากกรุงลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนมีฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบประชาชนประมาณ 52,000 ครัวเรือนและถนนสายหลัก13เส้นทางโดยกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักพิง233แห่งพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาและพื้นที่จอดรถพร้อมเร่งเตรียมงบประมาณเยียวยาและให้สื่อสารข้อมูลด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงพร้อมเร่งสูบน้ำบริเวณแยกโบสถ์แม่พระเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และแยกโบสถ์แม่พระพบยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงบ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติส่วนถนนดินแดงมุ่งหน้าสี่แยกพระราม9ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดขณะที่บางช่วงสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้พบขยะอุดตันบริเวณท่อระบายน้ำในจุดที่น้ำลดแล้วส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตั้งศูนย์พักพิงครบทั้ง7อำเภอ
6: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมด่วนที่จังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังมีแนวโน้มเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5-1.8 เมตรจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้กำชับหน่วยงานเตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยเฉพาะบริเวณสะพานป่าโมกและทางหลวงสายอ่างทองบางหลวงโดดพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอชโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเตรียมเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง7อำเภอแล้วธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
7: ติดตามข่าว ่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ก่อนชมเกมครับที่สนามไก่ทองวันนี้ครับคู่เอกระหว่างนุกสอแพรวาครับกับมหาอำนาจฟาร์มครับผมชิงเงินรางวัล8ล้าน8แสนบาทครับก็มาดูคลิปรายการสนุกๆครับเป็นวาวรวิทย์ครับพูดถึงบิวบ้านสวนลีลาดาครับบิวบ้านสวนนี่ถือว่าเด็กมีพรสวรรค์นะครับฟ้าส่งมาเกิดให้เป็นเซียนไก่ชนครับแต่ว่าวาวรวิทย์บอกว่าจ้างเขาจ้างเขาเรียกเทพบิวครับให้เงินเขายืมมั่งครับแล้วก็จะได้ให้เขาเรียกว่าเทพครับฝีมือจริงๆแล้วไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ถามของน้องบิวนะครับน้องบิวบ้านสวนลีลาดาก็บอกว่ามือน้ำของมหาอำนาจครับมือน้ำเงินล้านอย่างวาวรวิทย์ครับทีมงานเขาดีอยู่แล้วครับทีมงานดีอยู่แล้วทีมงานทุกส่วนทุกตำแหน่งแข็งแกร่งอยู่แล้วครับวาวรวิทย์ไม่ใช่ฝีมือเลยครับก็ไปฟังเขาครับ
4: ถ้ามีนวัตกรรมเรื่องการดูแลบาดแผลอาการบวมอาการเลือดขึ้นหัวถ้ามีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ที่สร้างมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของบาดแผลโดยตรงซึ่งส่งผลให้เกิดผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาไก่ชนมีสิ่งที่ทำให้ชิงความได้เปรียบในการแข่งขันก็เพราะเรามีเทคโนโลยีและไก่ชนมันมีมูลค่าทำให้เราต้องคิดค้นสิ่งที่ช่วยปกป้องป้องกันรักษามูลค่าทำยังไงก็ได้ยื้อไว้ให้แพ้ยากที่สุดเพราะถ้าหากแพ้ขึ้นมานั่นคือมูลค่าของไก่ตัวนั้นก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันของคู่กับไก่ชนยุคใหม่เลือกผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินดูแลไก่ตัวรักของเรามันสู้เพื่อเราหาของไว้ปกป้องมันบ้างเถอะครับเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของยุคใหม่เลือกใช้ J-Stop ครับ
3: ภาวรวิทย์นี่เขาเป็นมือน้ำเงินล้านน่ะแล้วก็เรานี่เป็น เราเป็นเด็กมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดแล้วเราเล่นไก่ตั้งแต่เกิดเขาว่าเราจ้างคนอื่นมั่งให้ยืมตังค์มั่งอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าจ้างเขาเรียกเทพบิวเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยดู
5: ไม่จ้างหรอกครับไม่จ้างใครเขากับผมชอบเขาชอบขิงผมไม่ใช่ครับ
3: อ๋อชอบขิงเฉย
5: ชอบรักชอบขิงผมไม่เฉยเขาชอบหาเรื่องมาปั่นประสาทคนครับชอบที่เขาเถียงไม่สู้ก็หาพูดไปเรื่อยครับบาวรวิทย์เป็นคนไม่ยอมคนนะครับชอบเถียงเป็นคนแบบว่า
3: เขา
5: ชนะเขาเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นพี่เข้าใจว่าเขาเคยถ้าเป็นรายการแถวภาคกลางก็จะเป็นคนที่เขาออกมาในการคุกอ้างของเขาได้ไหมโคกซีโร่ที่เขามาสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้แต่เขาก็เป็นระดับพ่อบ้านอุบลมาเขาบอกว่าเขาเก่าเขาอะไรผมเลยบอกโอ้ผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวพ่อบ้านหนึ่งอันนี้ข้างนอกมันไม่ใช่ข้างในที่จะมาจ้องแจงกับผมเลยผมก็บอกตลอดเขาบอกว่าบางคนเขาลบเขาเยอะอะไรสายนักเลงสายอะไรอย่างนั้นโอ
3: ้หัวเรือ
5: หัวเรือหัวอะไรโอ้ไม่ผมว่าผมไม่สนใจหรอก
3: ชอบเอาไปขิง
5: ชอบ
3: แล้ว
5: ชอบปั่นประสาทผมอะ
3: แล้วฝีมือเขาอะฝีมือที่แบบว่าเขาเป็นมือน้ำเงินล้านอะไร
5: แ
3: บบน
5: ี้เขาไม่ได้ให้นะแกะเก็บเยอะเขาไม่ให้นะแกะเก็บเยอะว
3: ้
5: าวเขาไม่ได้ให้น้ำแกะเก็บเยอะครับไก่เนี่ยคนเลี้ยงดีคัดดีครับอย่างเปิ้ลมันดูไก่เก่งมันรู้ว่าไก่ตีเจ็บทีผู้จัดการหนึ่งเปียบดีพี่อาลีเลี้ยงดีพี่คัสสึเลี้ยงเก่งมือน้ำยังไม่ทำเลยเลยครับตั้งหลังมีหน้าที่เช็ดน้ำไปแล้วก็มีปอกตานิดๆหน่อยครับยังไม่เห็นทีเด็ดที่ขาดเลย
3: ยังไม่เห็นทีเด็ดที่ขาด
5: จริงๆนะ
3: เขามือ
5: ไม่มีไม่มีครับไม่มี
3: มือน้ำเงินล้านนี่ระดับพิกระดับ7 8 1 10 1เขาก็ทำพิกทำเลิกมันนะ
5: โอไก่มาที่แช่งไก่พี่แช่งไก
3: ่แล้วจริงไหมครับที่เขาว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยบิวต้องโทรไปหาเขาตีหนึ่งตีสองนี่โทรไปสอนให้น้ำอีกทีอย่างนี้เหรออ
5: ันนี้เป็นคำที่ผมชิงเขาคืนเหมือนกันครับไม่มีนะครับเดี๋ยวโทรไปบอกรักกันครับรักกันไม่มีอะไร
3: ได้เดี๋ยวพี่ทำเป็นสัมภาษณ์ทีละคนก็ได้สัมภาษณ์ทีละคนแล้วก็เดี๋ยวมาประกบกันครับมันจะได้ง่ายกว่าได้
5: คร
3: ับบิวขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ทักหาครับสวัสดีครับ
5: ครับ
3: น้องขับรถดี
6: ๆจะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจ จสต๊อปหยุดเร็วหยุดสนิทแก้ปวดลดบวมไม่ฟูกไม่ร่วงกลับมายืนหนึ่งในสังเวียนจากเป็นรองก็กลับมาเลิกได้พกไว้ติดตัวมีไว้อุ่นใจเจสต๊อปที่นักเลงไก่ชนไว้ใจต้องบอกอแจ็คเท่านั้น
7: ประจำนะครับตัวนี้นะครับห้ามเลือดดีลดบวมนะครับใช้กันทั่วประเทศนะครับไม่ต้องอายนะครับใช้กันเกือบทุกทุ่มแล้วนะครับครับผมนี่นะครับใครสนใจอยากใช้ตัวนี้นะครับอย่าห้ามเลือดบอกก่อแจ็คนะครับ
8: เจสต๊อปดีง่ายกว่าเพราะว่าถ้าขึ้นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะเอามาประกบกันอีกทีนึงครับเพราะว่าถ้าขึ้นพร้อมกันแย่งกันพูดแน่วันนี้ไปเปรียบไก่ที่สนามไหนไม่รู
5: ้เปรียบไก่อยู่ประตูชัยร้อยเอ็ดครับ
8: อ๋อแล้วก็แวะไปกินข้าวบ้านเขา
5: ใช่ครับ
8: แล้วตกลงนี่ผมถามหน่อยเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์บิวมาแล้วเด็กพรสวรรค์ฟ้าส่งมาเกิดครับแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยปิ้นปทุมราชคัดไก่ดีมากเขาบอกพี่หนึ่งเป็นคนเปรียบไก่ดีมากแล้วก็ทีมงานของคัดสื่อทีมงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไก่ดีมากหลังๆวาวรวิทย์ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาว่าเป็นมือน้ำเงินล้านได้ยังไงเขาว่าอย่างนี้งงไปหมดเลย
5: มันไม่ใช่หน้าที่ผมไง
8: อ๋อไม่ใช่หน้าที
5: ่แล้ว
8: พี่ก็ถามเขาอยู่ว่าแล้วไม่เก่งได้ยังไงเพราะว่าวาวรวิทย์นี่7-1 8-1 10-1เขาพลิกเขาดึงกลับมาได้เนี่ยเขาต้องเป็นมือน้ำเงินล้านเนี่ยยังไม่ใช่พี่ยังไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่
5: เอาถ้าผมตามทุกหน้าที่เราทีมเลี้ยงก็จะมีงานทีมเลี้ยงเปียกไก่จะมีงานไม่ดีไม่มีงาน
8: ฮะก็เลยเหลือหน้าที่ให้เขาทำบ้าง
5: ครับเหลือให้เขาทำบ้างครับเดี๋ยวน้องๆจะตกงาน
8: อืมเป็นอย่างนั้นเห็นสไตล์การเล่นของบิวไหมเทพบิว
5: ของบิวครับ
8: ฮะ
5: เทพก็ดีเห็นคร
8: ับ สไตล์การเล่นเขาเป็นยังไง
5: เท่าที่ผมดูนะพี่ส่วนตัวผมนะผมว่าไม่เท่าไหร่นะผมมองดูว่าเสียสองข้างตลอด
8: อ๋อเสียสองข้างนี่
5: จังหวะแต่มีดีอย่างนี้คือจังหวะสุดท้ายกล้าได้กล้าเสียกล้าข้ามยาว
8: ยังมองว่าไม่เท่าไหร
5: ่ผมไม่เท่าไหร่พี่ผมไอ้เทพเจนคำว่าเทพประเทศผมว่าสงสัยติดสินบนแล้วได้มาแต่ส่วนตัวผมมองไม่เท่าไหร
8: ่จ้างเขาเรียกนี่เหรอ
5: ประมาณนั้นนะพี
8: ่ให้ยืมตังค์มาอะไรบ้างจริงปะ
5: อาจจะเลี้ยงเล่าเขาหรือยังไงประมาณนี้เขาติดหนี้แล้วประมาณนี้พี
8: ่
5: แต่ผมมองไม่เท่าไหร่อาจจะติดชิ้นบนแหละคำว่าเทพไม่ได้ได้มาเพราะฝีมือหรอกผมมองดูส่วนตัวผมนะ
8: ดู
5: ผมมองไม่เท่าไหร
8: ่แล้วคู่ของที่วาเลี้ยงเนี่ยตัวที่แบบว่าเขาบอกว่าสู้ไม่ได้แน่นอนนี่เขาเห็นสองตัวนี่ยังไงนะที่แบบว่าครั้งที่แล้วครับ
5: ไอตัวแรกไอเพชรนครผมอะ
8: ฮะ
5: ตัวที่ชนะไอแจ้พระนครเป็นตัวเก่งตัวดังเลยนี
8: ่ฮะ
5: ชนะไอสนามไอเทพประธานเลยชนะ 2.2 เอ็มแล้วทีนี้ของผมอะวิวเห็นชนอยู่สนามล้อมดาวไงพี
8: ่
5: เลิกแบบหมดยกแรกลอง40-50เลยยกสองแพ้ต่อ10ทีนี้ไก่เขาทำผิดเขาสลิงใส่ยาไงผมไม่ชนต
8: ่อ
5: รอดตายก็ได้ไงพี่วิวเห็นวิวมีรายได้ 6-7 หมื่นนะแล้วตอนนั้นเขาไม่รู้จักผมด้วยเขาไม่สนิทกับผมด้วย
8: ฮะแล้วก็
5: รอดตายมาได้ทีนี้มาชนกับไอ้แจ้พระนครตัวที่บิวเห็นไง
8: ตัวชอบเขา
5: เขาบอกว่าสู้ไม่ได้เป็นคนละเกศคนละเบอร์เป็นไก่นวมเขาบอก
8: ผลออกมาเป็นยังไงครับช่วงแรกรูปเกมมันเป็นยังไงไม่รู
5: ้ก่อนปล่อยผมเป็นรอง 5-2 หมดยกแรกผมกลับมาเสมอไหนเสมอกัน
8: แล้วชนะเขายกไหนครับ
5: เข้ามายก2ตัดกันเป็นต่อ 2-1-3-1
8: ฮะ
5: ปลายยก2เขาวิ่งครับเขาหนีแล้วปลายยก2ผมมาชนะต้นยก3
8: ก็คือเขามองผิดแล้วเขาข้ามไหมตอนนั้น
5: ใช่พี่ใช่เ
9: และไอ้ตัวเยอรมันก็เหมือนกันเลยคู่ชนชนะเทพประธานมาเป็นแชมป์ค่าตัวล้านนะค่าตัว 1.5 เอ็ม
8: ครับ
9: ตัวของมหาอำนาจก็ชนะ 50,000 ข้างละ 50,000 อยู่ล้อมดาวเหมือนกันครับต่างกันแค่ตัวเพชรนครเป็นรอง41ครับตัวเยอรมันชนะอยู่ล้อมดาวพลิกไปพลิกมาครับ
8: 2ตัวแล้ว
9: ใช่ครับบิวก็มองว่าสู้ไม่ได้มาครับนะไปลองสู้ไม่ได
8: ้แล้วตัวล่าสุด
9: ผมมองว่าสู้ได้นะ
8: กับของนุกเนี่ยกับของนุกสอแพว่าที่ติดไว้ยังไงครับ
9: กับของนุกครับ
8: ครับพูดอีกไหม
9: ยังไงครับพี
8: ่บิวได้บอกอีกไหมคู่ที่ติดกับนุกสอแพว่าไว้ครับ
9: บิวบอกครับบิวบอกว่าคนละอย่างคนละเบอร์เหมือนเดิมสู้ไม่ได
8: ้สู้ไม่ได้อีกแล้ว
9: ครับเป็นรองนุกคิกสองคิกสู้ไม่ได้ แต่ผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวชอบผมเยอรมันเนี่ยผมมองว่านุกจะไปก่อนแต่นุกจะเบียดนุกจะแพ
8: ้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นรองเขาก่อนแล้วก็กลางๆ ก็จะค่อยๆมาแซงแล้วก็จะ
9: ขับแซงเบียดแซง
8: กินครับเบียดแซงเข้าวินตอนท้ายๆใช้เวลาหน่อย
9: ครับใช่ครับมันหมดสมัยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วบิวไอ้เทพบิวบ้านสวนหมดสมัย
8: ได้
9: มันหมดยุคแล้วพี
8: ่เดี๋ยวมาประกบเดี๋ยวมาประกบกันอีกทีนึงแต่ก็จริงๆแล้วก็รักกันชอบกันนะนะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแซวกันหยอกกันเฉย
9: คร
8: ับ เขาก็บอกเหมือนกัน
9: รักกันชอบกันอยู่ชอบพอกันอยู่พี่แต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือเขาขี้โม้ไงพี่เขาชอบโม
8: ้
9: ผมมองว่าเขาโม้ขี้โม
8: ้ได้ครับเดี๋ยวไปประกบอีกทีนึงสนุกกันครับรักกันชอบกันก็มีอะไร
9: รู้ไหมเสือกับสิงมาเจอกันไง
8: มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวงี้เดี๋ยวโทรถามกันอีกทีครับว่าขอบคุณมากครับฝาก
9: ได้ครับพี
8: ่ฝากแฟนๆมหาอำนาจที่เราให้น้ำตัวไหนนะครับ
9: ให้น้ำ
8: ที่จะติด
9: เยอรมัน
8: ที่จะติดตีเนี่ยครับ
9: เยอรมันติดตีครับให้น้ำเยอรมันนับถามว่าส่วนตัวผมนะปล่อยหางจะเป็นรองครับ
8: ครับ
9: แต่ส่วนตัวคือมหาอำนาจเป็นรองทุกไฟอยู่แล้วครับ
8: ชนวันที่เท่าไหร่ครับ
9: ตัวนี้ผมบอกว่าสู้ได้ครับชนวันที่6ครับโอ้จน19ครับ19
8: ที่ชนกับนุกนี่ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
8: ชิงเดิมพันเท่าไหร่นะครับ
9: 6.6 เอ็ม
8: 6.6 เอ็มมั่นใจแต่ว่าเป็นรองก่อนแน่นอนแต่ท้ายๆค่อยๆแซงอีกทีนึง
9: ต้นเป็นรองครับหมดยกมั่นใจว่าแซงครับถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นเก่งแพ้ชนะผมไม่รู้แต่ไม่เสียตังค์ครับแต่คือต้นยกเป็นรองปลายยกเบียดแซงครับแล้วก
8: ็ค่อยเข้าวินท้าย
9: ครับเข้าผมมั่นใจว่าเข้าวินได้ครับ
8: ได้ครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวมาตัดรวมๆกันอีกทีนึงครับว่าขอบคุณมากเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมโทรหาครับ
9: ได้ครับพี่
8: ครับสวัสดีครับไก่ชนยุคใหม
10: ่สวัสดีครับผมมาวรนิชนะครับตัวนี้คือเจ้าสิงดงครับวันนี้ชนะ 110,000 นะครับเสมอนอก 100,000 นะครับวันนี้มีน้องๆนะครับทักมาถามนะครับเห็นติดตามผมนะครับแล้วก็เข้ามาถามครับว่าพี่สอนทำน้ำหน่อยนะครับพี่ทำน้ำยังไงหัวลั่นด้านแตกทำไมเข้ามาแผลแห้งคิดนะครับมันมีตัวช่วยครับมีตัวช่วยมันก็ต้องทำน้ำด้วยแล้วมันก็ต้องมีตัวช่วยด้วยครับเป็นห้ามเลือดผมเห็นในเฟซผมเลยลองสั่งมาใช้ครับใช้ดีนะครับแผลแห้งเร็วนะครับ ยี่ห้ออะไรนะครับนี่ครับยี่ห้อครับตัวช่วยนะครับใช้ได้2แบบนะครับใช้ได้2แบบเข้าไปแผลแห้งนะครับเขาตีเอานะครับด้านแตกนะครับคางบวมนะครับคอบวมเลยนะครับเจอตัวนี้เข้าไปแผลแห้งนะครับมีอะไรดีๆก็แนะนำนะครับตัวไหนพอแนะนำได้ก็แนะนำครับเห็นผมลองมาใช้แล้วมันดีครับแล้วก็ใช้หลายรอบนะครับติดตามซุ้มเราด้วยนะครับบาวรวิทย์ครับ
3: ก่อนชมเกมครับที่สนามไก่ทองวันนี้ครับคู่เอกระหว่างนุกสอแพรวาครับกับมหาอำนาจฟาร์มครับผมชิงเงินรางวัล8,800,000 บาทครับก็มาดูคลิปรายการสนุกๆครับเป็นวาวรวิทย์ครับพูดถึงบิวบ้านสวนลีลาดาครับบิวบ้านสวนนี่ถือว่าเด็กมีพรสวรรค์นะครับฟ้าส่งมาเกิดให้เป็นเซียนไก่ชนครับแต่ว่าวาวรวิทย์บอกว่าจ้างเขาครับจ้างเขาเรียกเทพบิวครับให้เงินเขายืมมั่งครับแล้วก็จะได้ให้เขาเรียกว่าเทพครับฝีมือจริงๆแล้วไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ถามของน้องบิวนะครับน้องบิวบ้านสวนลีลาดาก็บอกว่ามือน้ำของหมาอำนาจครับมือน้ำเงินล้านอย่างวาวรวิทย์ครับทีมงานเขาดีอยู่แล้วครับทีมงานดีอยู่แล้วทีมงานทุกส่วนทุกตำแหน่งแข็งแกร่งอยู่แล้วครับวาวรวิทย์ไม่ใช่ฝีมือเลยครับก็ไปฟังเขาครับ
4: ถ้ามีนวัตกรรมเรื่องการดูแลบาดแผลอาการบวมอาการเลือดขึ้นหัวถ้ามีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ที่สร้างมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของบาดแผลโดยตรงซึ่งส่งผลให้เกิดผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาไก่ชนมีสิ่งที่ทำให้ชิงความได้เปรียบในการแข่งขันก็เพราะเรามีเทคโนโลยีและไก่ชนมันมีมูลค่าทำให้เราต้องคิดค้นสิ่งที่ช่วยปกป้องกันรักษามูลค่าทำยังไงก็ได้ยื้อไว้ให้แพ้ยากที่สุดเพราะถ้าหากแพ้ขึ้นมานั่นคือมูลค่าของไก่ตัวนั้นก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันของคู่กับไก่ชนยุคใหม่เลือกผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินดูแลไก่ตัวรักของเรามันสู้เพื่อเราหาของไว้ปกป้องมันบ้างเถอะครับเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของยุคใหม่เลือกใช้ J-Stop ครับ
8: ภาวรวิทย์นี่เขาเป็นมือน้ำเงินล้านน่ะแล้วก็เราเป็นเด็กมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดแล้วเราเล่นไก่ตั้งแต่เกิดเขาว่าเราจ้างคนอื่นมั่งให้ยืมตังค์มั่งอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าจ้างเขาเรียกเทพบิวเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยดู
5: ไม่จ้างหรอกครับไม่จ้างใครเขากับผมชอบเขาชอบขิงผมไม่เห็นครับ
8: อ๋อชอบขิงเฉย
5: ชอบรักชอบขิงผมไม่เฉยเขาชอบหาเรื่องมาปั่นประสาทคนครับชอบที่เขาเถียงไม่สู้ก็หาพูดไปเรื่อยครับบาวรวิทย์เป็นคนไม่ยอมคนนะครับชอบเถียงเขาเป็นคนแบบว่า
8: ชนะ
5: เขาเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นพี่เข้าใจว่าเขาเคยถ้าเป็นรายการแถวภาคกลางก็จะเป็นคนที่เขาออกมาในการคุกอ้างของเขาได้ไหมโคกซีโร่ที่เขามาสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่ข้างในอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เป็นระดับพ่อบ้านอุบลมาเขาบอกว่าเขาเก่าเขาอะไรผมเลยบอกโอ้ผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวพ่อบ้านหนึ่งอันนี้ข้างนอกมันไม่ใช่ข้างในที่จะมาจ้องแจ้งกับผมเลยผมก็บอกตลอดเขาบอกว่าบางคนเขาลบเขาเยอะอะไรสายนักเลงสายอะไรอย่างนั้นโอ
8: ้หัวเรือ
5: หัวเรือหัวอะไรโอ้ไม่ผมว่าผมไม่สนใจหรอก
8: ชอบเอามาขิง
5: ชอบปั่นประสาทผมอะ
8: แล้วฝีมือเขาอะฝีมือที่แบบว่าเขาเป็นมือน้ำเงินล้านอะไร
5: แ
8: บบน
5: ี้แล้วก็เขาไม่ได้ให้นะแกเก็บเยอะ
8: เ
5: ขาไม่ให้นะแกเก็บเยอะว
8: ้
5: าวเขาไม่ได้ให้น้ำแกเก็บเยอะครับไก่เนี่ยคนเลี้ยงดีคัดดีครับอย่างเปิ้ลมันดูไก่เก่งมันรู้ว่าไก่ตีเจ็บตีผู้จัดการหนึ่งเปียบดีพี่อาลีเลี้ยงดีพี่คัสสึเลี้ยงเก่งมือน้ำยังไม่ทำเลยเลยครับตั้งหลังมีหน้าที่เช็ดน้ำไปแล้วก็มีปอกตานิดๆหน่อยครับยังไม่เห็นที่เด็ดที่ขาดเลย
8: ยังไม่เห็นที่เด็ดที่ขาด
5: จริงๆนะ
8: เขามือน้
5: ำไม่มีครับไม่มี
8: มือน้ำเงินล้านนี่ระดับพิกระดับ7-8-1-10-1เขาก็ทำพิกทำเลิกมันนะ
5: โอไก่มาที่แข่งไข่ดีแข่งไก
8: ่แล้วจริงไหมครับที่เขาว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยบิวต้องโทรไปหาเขาตีหนึ่งตีสองนี่โทรไปสอนห้อยน้ำอีกทีอย่างนี้เหรออ
5: ันนี้เป็นคำที่ผมคิงเขาคืนเหมือนกันครับไม่มีนะครับเดี๋ยวโทรไปบอกครับรักกันไม่มีอะไร
8: ได้เดี๋ยวพี่ทำเป็นสัมภาษณ์ทีละคนก็ได้สัมภาษณ์ทีละคนแล้วก็เดี๋ยวมาประกบกันครับมันจะได้ง่ายกว่าได้
5: คร
8: ับ บิวขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ทักหาครับสวัสดีครับ
5: ครับ
8: น้องขับรถดีๆ
11: เจ
6: จะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสต็อปหยุดเร็วหยุดสนิทแก้ปวดลดบวมไม่ฟูกไม่ร่วงกลับมายืนหนึ่งในสังเวียนจากเป็นรองก็กลับมาเลิกได้พกไว้ติดตัวมีไว้อุ่นใจเจสต็อปที่นักเลงไก่ชนไว้ใจต้องบอกอแจ็คเท่านั้น
11: เท่านั้น
7: ประจำนะครับตัวนี้นะครับห้ามเลือดดีลดบวมนะครับใช้กันทั่วประเทศนะครับไม่ต้องอายนะครับใช้กันเกือบทุกภูมิแล้วนะครับครับผมนี่นะครับใครสนใจอยากใช้ใช้ตัวนี้นะครับอย่าห้ามเลือดบอกก่อนแจ็คนะครับ
8: เจสต็อปที่ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าขึ้นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะเอามาประกบกันอีกทีนึงครับเพราะว่าถ้าขึ้นพร้อมกันแย่งกันพูดแน่วันนี้ไปเปรียบไก่ที่สนามไหนไม่รู
9: ้เปรียบไก่อยู่ประตูชัยร้อยเอ็ดครับ
8: อ๋อแล้วก็แวะไปกินข้าวบ้านเขา
9: ใช่ครับ
8: แล้วตกลงนี่ผมถามหน่อยเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์บิวมาแล้วเด็กพรสวรรค์ฟ้าส่งมาเกิดครับแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยปุ้นปทุมราชคัดไก่ดีมากเขาบอกพี่หนึ่งเป็นคนเปรียบไก่ดีมากแล้วก็ทีมงานของคัดสื่อทีมงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไก่ดีมากหลังๆวาวรวิทย์ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาว่าเป็นมือน้ำเงินล้านได้ยังไงเขาว่าอย่างนี้งงไปหมดเลย
9: ม
8: ัน
9: ไม่ใช่หน้าที่ผมไงอ๋อ
8: ไม่ใช่หน้าที
9: ่แล้วไม่ใช่หน้าที
8: ่พี่ก็ถามเขาอยู่ว่าแล้วไม่เก่งได้ไงเพราะว่าวาวรวิทย์นี่7-1 8-1 10-1เขาพลิกเขาดึงกลับมาได้เนี่ยเขาต้องเป็นมือน้ำเงินล้านเนี่ยยังไม่ใช่พี่ยังไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่
9: เอาถ้าผมทำทุกหน้าที่เราทีมเลี้ยงก็จะมีงานทีมเลี้ยงเปียกไก่จะมีงานไม่ดีไม่มีงาน
8: ฮะก็เลยเหลือหน้าที่ให้เขาทำบ้าง
9: ครับเหลือให้เขาทำบ้างครับเดี๋ยวน้องๆจะตกงาน
8: อืมเป็นอย่างนั้นเห็นสไตล์การเล่นของบิวไหมเทพบิว
9: ของบิวครับ
8: ฮะ
9: เทพครับพี่เห็นคร
8: ับ สไตล์การเล่นเขาเป็นยังไง
9: เท่าที่ผมดูนะพี่ส่วนตัวผมนะ
8: ฮะ
9: ผมว่าไม่เท่าไหร่นะผมมองดูว่าเสียสองข้างตลอด
8: อ๋อเสียสองข้างนี่
9: จังหวะแต่มีดีอย่างนึงคือจังหวะสุดท้ายกล้าได้กล้าเสียกล้าข้ามยาว
8: ยังมองว่าไม่เท่าไหร่
9: โอ้ไม่เท่าไหร่พี่ผมไอ้เทพเช่นคำว่าเทพประเทศผมว่าสงสัยติดสินบนแล้วได้มาแต่ส่วนตัวผมมองไม่เท่าไหร่
8: จ้างเขาเรียกงี้เหรอ
9: ประมาณนั้นนะพี
8: ่ให้ยืมตังค์มาอะไรบ้างจริงป่ะ
9: อาจจะเลี้ยงเล่าเขาหรือยังไงประมาณนี้เขาติดหนี้แล้วประมาณนี้พี
8: ่
9: แต่ผมมองไม่เท่าไหร่
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: เรื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
15: กีฬาพารวย
16: รายการถนนนักสู้

0: รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: Follow the games
4: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 23:30 นะครับถึงเที่ยงคืนคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็สัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นช่วง FIFA Day ซึ่งเป็นปฏิทิน FIFA Day รูปแบบใหม่ด้วยนะก็คือว่าจะมีการควบนะครับ2 FIFA Day มารวมกันในช่วงปลายเดือนกันยาถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็สำหรับทัวร์นาเมนต์ใหม่ของโซนเอเชียเราเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นโซนอาเซียนสินะก็คือ FIFA ASEAN Cup นะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันนัดแรกเกิดขึ้นไปแล้วก็เป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะปากีสถานไปได้4-0นะครับแล้วก็สำหรับณเวลานี้ก็มีแข่งอยู่อีก1คู่ก็จะเป็นเวียดนามที่นำฟิลิปปินส์อยู่1-0แล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนะสำหรับในแมตช์หน้านะครับไทยเนี่ยจะต้องพบกับเวียดนามก็จะแข่งกันในวันนู้นเลยวันอังคารที่29 กันยายนเวลา18:30 นะครับ18:30 แต่วันนี้เท่าที่ดั้งดูหาถ่ายทอดสดทางช่องทีวีนี่รู้สึกว่าจะไม่มีนะนะครับเป็นจะมีไปถ่ายทอดเอเชียนเกมนัดที่ไทยแพ้ให้กับทางจีนไป3-0แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับก็ตกรอบเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเนเชียนเกมแต่ว่าในชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดU23 ก็เรียกได้ว่าเป็นชุดเด็กแหละนะครับส่วนชุดใหญ่เนี่ยก็มาแข่งใน FIFA ASEAN Cup แล้วก็เอาชนะปากีสถานไปได้4-0นะครับแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้ก็ยังมี UEFA Nations League ของทางโซนยุโรปที่ทำการแข่งขันกันด้วยนะณเวลานี้นะครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังสโลเวเนียครับยังคงเสมอกับทางสกอตแลนด์อยู่0-0นี่ก็เป็นประเดิมนัดแรกนะครับของทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าเนชั่นลีกประจำฤดูกาลนี้นะประจำฤดูกาล 2026-2027ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเปิดตัวไม่สวยเลยกับทางทีมชาติอิตาลีแล้วก็โค้ชใหม่หน้าเก่าอย่างทางโรเบโต้มันชินี่นะครับก็ประเดิมนัดแรกเปิดบ้านแพ้ให้กับทางเบลเยียมไป0-2สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของอิตาลีชุดนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีตัวหน้าใหม่ๆหลายคนเลยนะอย่างทางในเกมรับนะครับก็มีทางคอปโปล่าที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาแหละนอกนั้นก็มีจาลูก้ามันชินี่ดีลอเรนโซแล้วก็คาราเฟียลี่นะครับลูกสาวประตูก็แน่นอนมือหนึ่งคือเจียรูจิดอนนารูม่าแผนมิดฟิลด์แดนกลาง3คนนี่ก็นำทีมโดยบาเลล่าครับแล้วก็มีทางซันโดโตนาลี่

0: ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นมิดฟิลด์หน้าใหม่เลยนะทีมชาติอิตาลีที่โดนเรียกมาติดทีมนะครับวัย20ปีเท่านั้นเองอเลสซานโดโรมาโน่จากทางกาญารีนะครับที่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอิตาลีชุดนี้ด้วยส่วนใน3แนวรุกนะครับก็เป็นโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะเป็น3แนวรุกชุดในอนาคตของอิตาลีเลยหรือเปล่านำทีมโดยมอยเซคีนครับเป็นพี่ใหญ่สุดละใน3แนวรุกนะวัย26ปีแล้วก็มีทางปิโอเอสปิเอสโปซิโตนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งจากทางอินเตอร์มิลาน
1: ครับ
0: โปซิโตนี่ก็21ปีเท่านั้นนะครับอ่ะมิสเตอร์ห่านมาแล้วนะสลันพงน้อยสำลี
1: ครับผมสวัสดีพี่มูสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับปู่หายไปน่าจะ3สัปดาห์ติดได
0: ้ฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นนิโคโลคัมเบียจีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรุกจากโบโลญ่าวัย25ปีอันนี้ก็ติดทีมชาติครั้งแรกเลยแหละนะครับคัมเบียจีนี่นะ
1: เมื่อวานผมเห็นอิตาลีใช่ไหม
0: แพ้คาบ้าน 0-2
1: เออผมเห็นมีตัวใหม่ๆมาเพียบเลยนะ
0: ก็แดนกลางก็มีโรมาโน่ดาวรุ่งจากกายารีแนวรุกก็ที่พูดชื่อไปเมื่อกี้นี้คัมเบียจีจากทางโบโลญ่าแล้วก็แนวรับนี่ก็ไปเอาทางคอปโปล่ามาจากปารีสเอฟซีฮะเดโก้คอปโปล่านะครับมาจากโอ้ปารีสเอฟซีในลีกเอิงฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: ส่วนสำรอง
1: ผมเห็นสำรองอะไรพี่มุกำลังจะพูดถึงมาดีสำรองอ่ะอันนี้ผมตกใจมากนะเมื่อวานผมเห็นคือมันมีตัวที่ไปเล่นอยู่ในเยอรมันในอะไรนะแบบลีกนั่นๆเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานที่ลงมาอย่างอิซ่าดุมเบียเนี่ยอันนี้มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะเล่นในโปรตุเกสแล้วก็มีมูฮัมเหม็ดอาลีโซมาเนี่ยอันนี้มาจาก FC เนิร์นแบกเลยนะ
0: เนิร์นแบกนี่น่าจะอยู่ในลีกรองนะ
1: เออซึ่งปกติอ่ะเวลาพูดถึงตัวทีมชาติอิตาลีจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะ
0: ก็น่าจะใช้เวทีนี้แหละเป็นทดลองตัวใหม่ๆหรือเปล่าดานิเอลมาดินี่ก็ได้โดนเรียกมาติดทีมชุดนี้ด้วยนะครับ
1: มีอยู่2 อย่างอ่ะพี่มุกใช้เขาเรียกเลยนะก็เป็นการถือว่าแบบทดลองตัวผู้เล่นแต่ว่าจริงๆมันก็เนชั่นลีกอะเนาะมันก็จะว่าไม่สำคัญก็ไม่เชิง
0: มันก็มันก็มีแรงกิ้งฟีฟ่าใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าเอาจริงๆอะมันมีผลกับไอ้ยูโรด้วยไงเพราะว่ามันจะมีโควต้าในการไปเล่นยูโรด้วย
0: แต่ถ้าเขามั่นใจว่าในรอบคัดเลือกยูโรเขาผ่านก็อาจจะปล่อยผ่านตรงนี้หรือเปล่า
1: บอลโลกเลยได้ไป ไม่แต่ว่าที่ผมกำลังจะสื่อคือผมว่าอิตาลีอ่ะหลังๆมาตัวคลาสแล้วก็เกรดต่างๆมันตกไปเยอะมากนะเมื่อวานแบบที่เอาตรงๆอ่ะเป็นคาร์ดที่แบบว่าเหมาะสมจะติดทีมชาติอ่ะมีดอนนารุมมาคาราฟิออรี่อย่างเงี้ยที่เล่นกับทีมใหญ่ๆซานโดโตนารีที่เหลือนี่คือแบบโอ้โห
0: เราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะเกี่ยวกับอิตาลีนะว่าเพราะเหตุใดทำไมมันถึงได้ตกต่ำมากมายขนาดนี้ใช่ไหมเรื่องคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะที่อิตาลีอยู่ดีก็10ปีได้แล้วไหมที่ผลงานไม่เวิร์กเลย
1: ใช่อุ้ยมันบอลโลกกี่ครั้งอ่ะ3สมัยก็12ปีอ่ะ
0: ก็มันมีที่แบบว่าปลอบใจหน่อยก็ยูโรครั้งเท่าไหร่2020ป่ะยูโร2020ใช่ไหมที่นี่แหละไอ้มันชินี่เขาพาได้เป็นแชมป์ใช่ไหมยูโร2020ปลอบใจได้นิดนึงแล้วก็นอกนั้นก็โอ้โหแห้วผิดหวังตลอดการเลยอิตาลีช่วงยุคหลัง
1: ใช
0: ่มันก็น่าใจหายอยู่เหมือนกันนะ
1: หูมากมากอ่ะผมว่าเนาะมันอย่างที่เราเคยคุยอ่ะคือด้วยตัวลีกเองเสน่ห์ต่างๆแล้วก็การพัฒนาในลีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอ้โหอิตาลีมันแบบตกไปเยอะมากอ่ะ
0: ส่วนตัวทุกวันนี้ถามว่าดู

0: บอลเกาโชสนุกไหมมันก็ยังสนุกนะสำหรับความเป็นเกาโชแต่ถ้าเรามาพูดถึงเนี่ยพอมันมาเห็นหน้าตาตัวนักเตะทีมชาติปุ๊บมันก็จะเกิดคำถามขึ้นแล้วว่ามีตัวดีแค่นี้เองเหรอวะอิตาลีมันทำไมมันดูไม่ขลังเลยวะแต่ละตัวหน้าตาแต่ละคนชื่อชั้นเมื่อไปเทียบกับเยอรมันหรืออังกฤษหรือสเปนเนี้ยพวกนั้นทำไมมันดูแข็งแกร่งกว่าอิตาลีจังเลยวะ
1: ครับ
0: เออนะอืมแต่ถ้าตามข่าวเกี่ยวกับเกาโชเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับว่ามีการวางโครงสร้างในการปรับปรุงฟุตบอลอิตาลีใหม่ตั้งแต่ระบบรากหญ้าตั้งแต่ระบบพัฒนานักเตะเยาวชนนู่นนี่นั่นซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องรอดูระยะยาวเลย4ปี5ปีขึ้นไปเลยว่ามันจะวางโครงสร้างได้แข็งแกร่งขนาดไหนตามที่ได้ประกาศข่าวมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ยอมรับแหละว่าทุกวันนี้ไม่สามารถผลิตนักเตะขึ้นมาได้เทียบเท่ากับอดีตสำหรับอิตาลีนะ
1: ครับอืมก็เนาะผมว่าด้วยตัวลีกด้วยอะไรมันต้องปรับเยอะแล้วปัจจุบันเนาะผมว่าอ่ะถ้าคือจริงๆลีกปัจจุบันมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือที่เขามีความเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปอย่างพรีเมียร์ลีกใช่ไหมที่เขาทำอยู่หรือว่าอย่างลาลิก้าเองที่เขาก็พยายามทำขณะที่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบลีกที่เขาอยู่ด้วยโครงสร้างของฟุตบอลของสโมสรจริงๆอย่างเยอรมันหรือแม้แต่กระทั่งอย่างลีกเอิงเงี้ยแต่ว่าจริงๆลีกเอิงหลังเขาก็พยายามปรับไปทางแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเหมือนกันไงอืมเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเรตติ้งแหละเอาจริงๆอ่ะพอพูดกันตามตรงอ่ะพอลีกคุณมีชื่อเสียงมีแวลูพอมันก็ดึงดูดนักเตะที่มีฝีเท้าดีๆหรือว่าแบบนักเตะเก่งๆอ่ะมาเล่นถูกป่ะอืมแล้วมันก็ทําให้แบบมันยกระดับพัฒนามาได้เพราะอย่างน้อยๆอ่ะนักเตะในประเทศเองมันก็ต้องพยายามที่จะแบบกระตือรือร้นเทียบไปให้ถึงในจุดนั้นได้ให้ได้สักก่อนไงอืมซึ่งมันต่างกับเซเรียอาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนมันเคยมีนักเตะดังๆอ่ะออกมาพูดนะพี่มุกว่านักเตะเซเรียอายุคนี้เหมือนแบบพอเวลาเทิร์นโปรได้อ่ะก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบฟุตบอลแล้วอ่ะก็ไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นแทนและคิดว่าฉันจะคบกับนางแบบคนไหนฉันจะต้องขึ้นสตอรี่ยังไงไปแล้วอ่ะครับมักจะไม่ได้ไปมองถึงแบบเรื่องฟุตบอลจริงๆขนาดนั้นน่ะ
0: ขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ืมผมจ
0: โ
1: ํ
0: อ
1: าไม
0: ้
1: ่ได้นะว่าใครเป็นคนพูดแต่ว่าวันนั้นผมเคยดูอยู่ว่าแบบเขาคิดแบบเนี้ยคิดแบบนี้ไปแล้วอ่ะ
0: โอ้นี่เรื่องใหญ่นะ
1: อืม
0: ถ้าการที่พอคุณได้เป็นนักเตะอาชีพแล้วคุณไม่ได้มองถึงอนาคตที่ว่าคุณจะพัฒนาฝีเท้าอะไรยังไงขนาดไหนแต่ไปพัฒนาไปมองแต่เรื่องที่แบบว่าจะทำไงให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีความโด่งดังอะไรอย่างเดียวโอ้
1: ใช่ซึ่งจริง
0: โอ้
1: ๆอ
0: น
1: ัง
0: ี้
1: กฤษก็เป็นนะ
0: อังกฤษเนี่ยตัวอย่างเราก็เห็นกันมาหลายคนแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่าอ่ะล่าสุดเลยส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยชอบทัศนคติของไอ้สองคนนี้สักเท่าไหร่นะจากบทสัมภาษณ์ช่วงหลังๆมาเนี่ยป
1: อ
0: กบากับยาเมาเนี่ยโอเคแหละฝีเท้าเองสองคนมันดีมันก็ต้องยอมรับแหละมันเก่งจริงไงแต่แบบโอ้การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบัลลังดอร์แล้วแบบมาบลับใส่กันแล้วก็มาพูดในเชิงมุมที่ว่าทุกวันนี้คิดว่าผมเก่งที่สุดแล้วล่ะต่างฝ่ายต่างก็พูดนะว่าแบบผมคือที่สุดแล้วก็สมควรกับบาลังดอร์คือต่างฝ่ายต่างก็พูดว่าตัวเองเก่งสุดแล้วอะไรเงี้ยก็แบบโอเคเอ็มบัปเป้มันผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแล้วมันก็เป็นคาแรคเตอร์นี้มาโดยตลอดพยายามจะเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดแต่พอมาเห็นยามาไอ้เด็ก18-19แต่มีแนวคิดแบบนี้มันก็แบบ
1: อืม
0: เอ๊ะมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงกันนะ
1: แล้วนี่ได้ทั้งยูโรได้ทั้งบอลโลกแล้วด้วยอ่ะ

0: เสพโคเคนน่ะถูกไหม
1: อืม
0: เออแล้วก็แอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยการพนันแต่ว่าในตั้งแต่ยุคใหม่อ่ะผมว่าเรื่องพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยสนใจขนาดนั้นนะแต่กลายเป็นว่าเรื่องของการไปต่อยอดเช่นไปเป็นพระเอก MV นึกออกไหม คือแบบไปมีชื่อเสียงในเหมือนอย่างที่พี่มูพูดไปก่อนอันนี้ครับคือพยายามหาลู่ทางในการต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นอ่ะไปเป็นแบบดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แค่เตะบอลอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าแบบเอ้ยไปเป็นนักร้องแร็ปไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่โค้ชสมัยใหม่อ่ะกลัวแต่ยาเสพติดอ่ะกลับไม่ค่อยมีนะคืออาจจะมีนักเตะบางคนที่โอเคแหละเขาเสพยาหรืออะไรอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาผมว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับการที่เอาวันๆไปอยู่กันไนท์คลับไปอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ซ้อมไปอยู่กับแก๊งฮิปฮอปไปถ่ายรายการไปอะไรอย่างคือก็ไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากกว่าแล้วไง
1: ไอ้แก๊สหัวเราะเนี่ย
0: ครับครับ
1: มันคือยาเสพติดใช่ไหม
0: อืมน่าจะใช่อ่ะก็ใช่มันก็ต้องใช่แหละ
1: เพราะว่าล่าสุดก็ไอ้เจ้าสเตอร์ลิงโดนจับขับรถเร็วแล้วพบว่ากำลังสูดดมแก๊สหัวเราะอยู่ในรถ
0: อือ ม
1: ะไรก็ไม่รู้
0: อืม
1: เออเนี่ย
0: ซึ่งเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่โค้ชยุคใหม่เองเขายากสำหรับมืออย่างที่เราเคยเห็นกันอย่างแม้กระทั่งเคสของด็อกบางเนี่ยคือคุณก็มีการเอาข่าวจากข้างในไปสู่วงข้างนอกมากขึ้นพยายามทำตัวเป็นเซเลบแล้วก็พยายามจะหากินกับการโพสต์อินสตาแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแบบเรื่องผลงานในสนามอ่ะ
1: ต๊อกบาร์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่อืม
1: เออต๊อกบาร์นี่มันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้ามันมีสมาธิกับฟุตบอลมากกว่าเรื่องการจะอัพสตอรี่ในอินสตาแกรมหรือเรื่องแฟชั่นนอกสนามอ่ะป่านนี้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้สำหรับต๊อกบาร์นะ
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่าหลังจากที่ได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสปุ๊บหลังจากนั้นต๊อกบาร์อ้าวหมดเวลาซะก่อนพักฟังข่าวสักครู่ครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักย

0: ้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีที่ถึงประเทศไทย
2: นายเอกภพเกียรติพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะถึงประเทศไทยประมาณ 8:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจบัญชาการสถานการณ์ทันทีที่เดินทางถึงขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานและท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการสถานการณ์ขณะที่ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อเร่งระบายน้ำผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่จอดรถและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ถนนพระราม6และถนนพระราม9
3: นายพงษ์นารายณ์เย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่สำนักงานเป็นจุดจอดรถปลอดภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้าจอดได้ฟรีที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6และถนนพระรามที่9โดยให้เจ้าของรถเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์วางไว้บริเวณกระจกหน้ารถให้เห็นชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6ตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยจะเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ธนาคารออมสินประกาศปิดบริการชั่วคราว29สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับมือวิกฤตฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด
4: ธนาคารออมสินประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว29สาขาสำหรับสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานสาขาที่ต้องปิดทำการชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง6สาขาเขตคลองจันทน์7สาขาเขตมีนบุรี6สาขาเขตจตุจักร2สาขารวมถึงเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขตบางเขนเขตหลัก4เขตราชบูรณะอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเขตและอำเภอละ1ถึง2สาขาทั้งนี้การปิดให้บริการดังกล่าวยังคงจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักโดยทางธนาคารอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการให้บริการในพื้นที่อื่นและจะทยอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเป็นระยะผ่านทางเพจ Facebook GSB Society พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้ส่งความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: เลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียรวมถึงกรุงริยาและเมืองคามิดมูชัยพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวเพื่อกดดันกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมย้ำถึงจุดยืนของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
2: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุก

0: ลูกเล่นของนักพูดสองสุขเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆ
7: ฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: Follow the games
10: ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้1-0ในนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ FIFA อาเซียนคัพนะครับ ส่วนเมื่อสักครู่ที่คุยกันก็อิตาลีนะแพ้กับเบลเยียมไป0-2ต้องรอดูนะครับว่านัดต่อไปของอิตาลีเนี่ยเดี๋ยวอิตาลีจะต้องเจอกับฝรั่งเศส
11: นะอ๋อเออเขาอยู่กลุ่มเดียวกันนี
10: ่อ๋อขอไปนัดต่อไปเนี่ยบุกไปเยือนตุรกีก่อนนะครับในค่ำคืนวันอังคารเวลา 1:45 แล้วก็นัดที่3เนี่ยแหละที่จะต้องบุกไปเยือนปาร์คเดอแปงในวันที่3นะครับก็คือค่ำคืนวันเสาร์นะค่ำคืนวันเสาร์นะครับ 1:45 เช่นกันก็จะเป็นการดวลกันระหว่างโรเบโต้มันชินี่ของอิตาลีแล้วก็ซีนีดีนซีดานของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนี่ก็นัดแรกประเดิม
11: ชนะ 1-0
10: ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะสำหรับเรา
11: ไม่สมศ
10: ร
11: ีอ่ะ
10: มันก็ไม่รู้สิคือด้วยความที่มันซีดานรอมานานตลอดใช่ไหม4-5 ปีที่เขารอนั่งในตำแหน่งนี้มาเนี่ยประเดิมนัดแรกก็บุกไปชนะตุรกี 1-0 ประตูชัยจากเอ็มบัปเป้และเอ็มบัปเป้ก็เจ็บถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อย
11: นะครับ
10: มันก็เลยแบบยังไงกันวะเนี่ยฝรั่งเศสเอ๊ะสตาร์ทดูไม่ค่อยหรูสักเท่าไหร่เลยเว้ย นะเดือนหน้าก็ต้องบุกไปเยือนเบลเยียมแล้วกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอิตาลีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอกับเบลเยียมอีกครั้งหนึ่ง
11: ครับ
10: นะ
11: แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะเราดูการคุมทีมของซีดานอ่ะโดยเฉพาะในยุคหลังอ่ะยุคที่กลับมาคุมมาดริดรอบสองอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าบุกอีบุกสะบั้นหันแหลกเล่นเป็นเยอร์เก้นเพสซิ่งตลอดเวลาโหยมาแบบบุกเป็นพายุยิงกระจายขนาดนั้นนะเขาแบบนี้เลยนะคือรูปเกมมีความยืดหยุ่นสมดุลแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆจังหวะเข้าทำอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเกมแรกๆด้วยแหละคือถ้าหลายคนเองเขาอยากให้ยิงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆอ่ะซีดานเขาเล่นประมาณนี้นะหรือแม้แต่กระทั่งยุคของโรนัลโดที่ทำทริปเปิลแชมป์แชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาก็เล่นประมาณนี้นะเพียงแต่ว่าโรนัลโดมันจบคมมากไงคือโอกาสบางทีอ่ะบางเกมอ่ะโอกาส3ครั้งมันยิงโอกาส4ครั้งมันยิงได้4ลูกอ่ะเนี่ยคือความเด็ดขาดของซินาดีนซีดานนะแต่ว่าไม่ใช่ทีมที่มาดริดเล่นบุกขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่มาดริดหรือว่าแบบไม่ใช่ทีมที่เล่นสวยงามขนาดนั้นแต่ว่าเป็นบอลที่เหมือนเข้าใจมีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างที่เราน่าจะเห็นกันโดยเฉพาะในยุค2อ่ะที่ไม่ค่อยได้มีสตาร์แล้วพยายามเปลี่ยนแบบมาดริดด้วยการแบบดันพวกกาสติยาขึ้นมาเยอะๆเราจะเห็นได้ว่ามาดริดอ่ะแพ้ยากนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่สวยอ่ะแต่ว่าคือผมใช้คำว่าแบบช่วงสองไม่มีโรนัลโดแล้วมั้งใช่ไหมหรือว่ายังมีผมจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนมีพวกบาสเกตมีพวกอะไรอ่ะที่มันขึ้นมาใหม่ๆอ่ะเยอะๆเลยอ่ะ
10: ช่วงสองโดยังอยู่ไม่ใช่เหร
11: อไม่แน่ใจนะเหมือนย้ายไปนี่แล้วมั้งยูเว่
10: มาร์ตอีกตอนปี2017ไหมใช่ไหม17 18 19ที่เขาได
11: ้ผมดูก่อนผมก็จำไม่ได
10: ้3ฤดูกาลที่ได้เป็น3ฤดูกาลแชมเปี้ยนลีกติดต่อกันตอนนั้นนี่เป็น10ใช่17 18 15 16 17นะครับนะฤดูกาล2015 2016 2016 2017 2017 2018เนี่ยคือ3ปีที่ซีดานพามาดริดเป็นแชมเปี้ยนลีก
11: อันนั้นคือรอบแรก
10: ต่อกันรอบแรกหรือรอบ2รอบ2ไม่ใช่หรอ
11: รอบแรกอ่ะเขาคุมนานคุม3ปีติดเลยได้แชมป์3ปีติด
10: แล้วรอบ2เมื่อไหร
11: ่รอบ2ปี2019ซึ่งไม่มีโรนัลโดแล้วเป็นวินิซิอุสแล้ว
10: ไม่ได้แชมป์อะไรเลยนี่หว่าถ้างั้นน่ะ
11: อืม
10: อ๋อได้แชมเปี้ยนลีกก็ไม่ใช่ได้ลาลีก้าถ้าเป็น2019 2020นะได้ลาลีก้าถ้วยเดียวล้นๆเลย
11: อ๋อแล้วมาดริดเขาไปแพ้ให้แมนซิตี้ไงแล้วปีนั้นแมนซิตี้เป็นแชมป์คือเนี่ยเป็นยุคที่อย่างที่ผมบอกเลยคือใช้บรายคิมดีอาร์สใช้มาโกเซนซิโอใช้ลูกัสบาสเกตใช้เฟเดริโกบาเวเดพวกนี้ขึ้นมาจากกาสติยาทั้งนั้นเลยนะดันเอเลดาไปซื้อพวกดาวรุ่งอย่างแอดามิลิเตามาแล้วก็มีซื้อเอเดนาซามาซึ่งอันนี้ผมว่าซีดานน่าจะไม่ได้ขนาดไม่ได้รีเควสแต่ว่าเหมือนน่าจะเป็นเปเรสแหละแล้วก็รวมไปถึงยูกาลูกาโยวิชด้วยแต่ภาพจำที่เราจำกันได้ก็คือเขาพยายามปั้นพวกวินิซิอุสโรดิโกแฟกลองแมนดี้พวกเนี้ยคือพวกที่มาจากแบบดาวรุ่งอ่ะเป็นมาดริดอายุน้อยๆอ่ะ เอามาเล่น
10: ซึ่งมาดริดซีดานดึงมาจากลียงน่าจะเป็นคนที่ชัดเจนมากว่าซีดานอยากได้แบ็กซ้ายคนเนี้ยตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิด
11: ใช่คือเป็นมาดริดที่ผมว่าเขาเหนียวแพ้ยากแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการเล่นแล้วก็เป็นมาดริดอายุน้อยนะก็คือมันคือรากฐานของเรอัลมาดริดในปัจจุบันที่แบบหลังจากนั้นมามันก็เป็นมาดริดที่คลองแบบความแข็งแกร่งเพราะว่ามีผู้เล่นอายุน้อยๆแล้วเติบโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
10: ก็หน้าตาของทีมชาติฝรั่งเศสนัดแรกของซีดาน
11: ครับ
10: ถ้าถามว่ามีหน้าใหม่ๆไหมก็บอกว่าก็น่าจะพูดได้ว่ามี2คนแหละแม็กซิมลาคล็อกนะครับได้สตาร์ทเป็นตัวจริงติดไปบอลโลกแต่ว่าในบอลโลกก็แทบไม่ได้เล่นเลยมั้งแม็กซิมลาคล็อกนะครับ
11: แม็กซ์ฟองลาคัวเหรอ
10: ใช่แล้วก็แบ็กซ้ายนะครับก็เป็นทัฟเฟิร์ดนี่จากไบรตันไหม
11: อังเดนทูแฟร์ใช่มาจากไม่ใช่ไบรตันไอ้บอลมัดดิ
10: บอลมัดนะครับเนี่ยเป็น2คนแหละที่หน้าใหม่นอกนั้นก็มานูโกเน่ที่จากโรม่า
11: ก็เล่น
10: บอลโลกใหม่ไหม
11: บอลโลกล่าสุด
10: ได้เล่นใช่ไหมได้เล่นเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงในยุคซีดานเพราะว่าในยุคซีดานนี่ก็ไอ้พวกเชยมานี่คามาเวงก้าอะไรพวกนั้นก็เดี๋ยวเจ็บกันนะส่วนนอกนั้นก็เป็นชุดเดิมเลยครับรายันเชอร์กี้ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงมีลาบิโอนโกเน่เป็น3มิดฟิลด์แนวรุกก็ชุดเดิมเลยแหละโอลิเซ่ทางขวาทางซ้ายเอ็มบัปเป้ตรงกลางเป็นเดมเบเล่แนวรับก็อุปาเมคาโน่นำทีมกับคุณจูนส์คุนเด้นะแล้วก็ผู้สาบตัวยังคงเป็นไมเมยอง
11: ครับ
10: ถ้าดูจากสแตทแล้วเนี่ยก็อย่างที่ห่านบอกเลย 64% ในการครองบอลนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าทางตุรกีเยอะมากๆเลยแหละแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยมันดันได้แค่ลูกเดียวจากทางเอ็มบัปเป้เท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวรอดูนัดที่2ในการบุกไปเยือนเบลเยียมจะ โอ้จะใช้ใครล่ะแทนเอ็มบัปเป้นะครับเพราะว่าเอ็มบัปเป้มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะ
11: ครับ
10: ในแนวรุกก็เดเซดูเอยังอยู่นะครับในชุดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในการเจอกับเบลโอ้แบลลี่บาโคล่าก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น2คนนี้แหละใครสักคนหนึ่งแต่ว่าถ้าตามตำแหน่งก็คือแบลลี่บาโคล่าแหละทางซ้ายนะ
11: ครับครับ
10: ก็ยังถือว่าก็มีตัวทดแทนเอ็มบัปเป้ที่น่าจะไว้วางใจได้อยู่แหละนะสำหรับแบลลี่บาโคล่า
11: แต่ว่าจริงๆอ่ะซีดานก็บอลเน้นผลอยู่เหมือนกันนะคือเพียงแต่แบบภาพจำเรารอบแรกอ่ะมาดริดยุคนั้นมันเป็นมาดริดที่ไร้เทียมฐานมากๆไงคือเอาจริงๆอ่ะตอนแกเข้ามาผมว่าหลายคนเองก็ไม่คิดว่าซีดานจะทำได้ดีขนาดนั้นด้วยซ้ำไป
10: ก็ขึ้นมาจากการคุมมาดิกาซีเลยมั้งหรือว่าคาสิยา
11: ใช่เหมือนจะมาจากมาดิกาซีคือจริงๆแกทำงานมั้งแต่มาดริดซีแหละแต่ว่าณเวลานั้นน่ะแกกำลังคุมคาสิยาอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนดึงมาขัดตาทับแต่ปรากฏว่าแบบด้วยแน่นอนแหละด้วยเขาเรียกอะไรนะด้วยชื่อเสียงด้วยบารมีด้วยอะไรต่างๆนานาคือความเป็นซีดานน่ะมันเยอะกว่าอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนักเตะเขาก็เลยค่อนข้างจะ respect แล้วก็แบบก็เลยทำให้ซีดานเองพอเหมือนนักเตะเชื่อนักเตะฟังก็เลยคุมพวกสไตล์ได้คุมพวกสไตล์ได้อ่ะก็เลยกลายเป็นว่าก็ยาวอ่ะก็ก็แน่นอนแหละด้วยความเป็นซีดานนะครับไม่มีใครอยากจะไปขัดขวางแกอะไรขนาดนั้นแล้วปรากฏว่าแบบแกด้วยความที่ผมคนไม่ได้คาดหวังคือแม้ว่าจะเป็นซีดานแต่คนก็ไม่ได้คาดหวังเยอะนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันแหละว่าฟุตบอลเองเวลาโค้ชดังๆมาคุมอ่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาหมดแหละ
10: ก็คนที่จะพูดว่าไงดีนะก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการกันดีกว่าใช้คำว่าคาดการกันดีกว่า
11: ว่า
10: หลังจากตอนที่คาร์โลออกเขาก็คาดการกันว่ามันได้ถึงช่วงเวลาของลาอูนกอนซาเลสแล้วนะว่าลาอูนกอนซาเลสก็ไต่เต้ามาแบบเดียวกับซีดานเลยมาดริดซีมาคาสินยาแล้วก็ตัวลาอูนเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า

0: อยากต้องการโอกาสที่จะได้ขึ้นไปคุมมาดริดชุดใหญ่แต่
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงปุ๊บป๋าเปเรสแกก็ไปดึงเอาชาบี้อลองโซ่มาคุมราอูลก็อกหักแล้วก็เลยออก
1: หมายถึ
0: อง อ
1: ล่
0: ก
1: าส
0: ไป
1: ุดน
0: ค
1: ี้
0: รั
1: ใช
0: บ
1: ่ไหม
0: ออกไปตะลุยต่างประเทศเลยงานนี้นะครับสำหรับราอูลกอนซาเลสนะมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสราอูลบ้าง
1: ผมว่ามันจังหวะด้วยแหละเอาถ้าถามความรู้สึกผมนะผมมองว่าอาจจะเป็นที่เรื่องของจังหวะโชคชะตาอะไรอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะพอระยะหลังมาเนี่ยเราเห็นกุนซือที่มีชื่อเสียงหมายถึงว่าที่เคยเป็นนักเตะมีชื่อเสียงแล้วมาคุมทีมอ่ะจับงานแล้วดีหลายคนนะแล้วปัจจุบันตัวเลือกเยอะมากด้วยอย่างล่าสุดอย่างเบลเยียมกับมาร์คฟานบอมเมลเองเนี่ยโอ้โหผลงานดีทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะ
0: ไอเจ้าลูเบนฟานบอมเมลก็เพิ่งไงแอสซิสต์ให้กับเนเธอร์แลนด์
1: โอ้
0: ใน
1: ล
0: น
1: ู
0: ัด
1: ก
0: เส
1: นั้
0: ม
1: น
0: อ
1: น
0: กั
1: ี
0: บ
1: ่
0: เยอรมัน
1: เออนึกว่าลิคาโดคากวาเลสมาดีดไซ
0: จ
1: ส
0: ่า
1: ์
0: ย
1: ใกล้เข้าไป
0: จ่ายชิ้นเฉือนด้วยขวาใช่ไหมจากทางปีก
1: ใช
0: ซ
1: ่
0: ้
1: ใช
0: า
1: ่
0: ย
1: ใช่คือผมว่าต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะผมว่าเด็กคนนี้มีของของแท้เลยมันไม่ง่ายนะไม่ได้ฟุกนะผมว่านะ
0: ก็ถ้าดูจากภาษากายแล้วอ่ะก็ค่อนข้างมั่นใจแหละว่าลูกนี้เปิดคือเห็นแล้วว่าเพื่อนวิ่งไปอ่ะแล้วไม่รู้คิดอะไรยังไงเหมือนกันนะจ่ายเฉือนด้วยขวานไซก้อยฟึบไอ้กักโปชาร์จเข้ามาเต็มตีเสมอเป็น1-1ก็แบบเฮ้ยเห็นแล้วก็ยังแบบโอ้ไอ้คนลูกมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ย
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ง
1: ่
0: คิด
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: ใจนะ
1: ผมรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือมันลุ้นตั้งแต่ตอนมันยิงไกลแล้วอ่ะแล้วมันไม่เข้าอ่ะไอ้ดอนนารุมมามันเอ้ยไม่ดอนขออภัยไอ้ชื่ออะไรนะสเตเกน
0: เต
1: มันป
0: ส
1: ัด
0: เตเกน
1: เออคือเราเห็นตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะอู้
0: ค
1: แ
0: น
1: ต่ว
0: พ
1: ่า
0: ่อ
1: แ
0: น
1: บ
0: ี่
1: บ
0: เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแต่คนลูกนี่ไปเป็น
1: ไม่
0: ผู้เล่นในเกมรุกนะ
1: เออแล้วที่สำคัญเนี่ยแบบถ้าพูดถึงนะพี่มุกคือลูกแบบเนี้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของแบบตั้งใจอ่ะแต่ผมว่าเขามั่นใจด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับนี่มันเป็นเกมทีมชาตินะมันไม่ใช่เกมระดับเยาวชนนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนแหละเขาไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าคุณลงมาตั้งแต่แรกแล้วทําได้อ่ะแต่ว่าคุณลงมาจากการเป็นสำรองอ่ะแล้วคุณเห็นอยู่แล้วว่าบรรยากาศความอึดอัดในสนามอ่ะถูกต้องไหมนักเตะเยอรมันโค้ชอ่ะแน่นอนว่านั่งข้างสนามมันยังไงคุณก็ต้องเห็นแหละว่าเยอร์เก้นคล็อปอ่ะคุมซึ่งมันมีความกดดันมันมีความรู้สึกแบบเนี้ยน่าจะทำให้นักเตะที่เพิ่งเดบิวต์ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะประหม่าอยู่ก็จะปรากฏว่าเหมือนเจ้ารูเบนฟานบอมเมลเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยนะคือเหมือนแบบก้มหน้าก้มตาเล่นแล้วก็แบบเฮ้ยผมกล้าเล่นผมกล้าลุยอ่ะแล้วเอาจริงๆอ่ะลูกแบบนั้นดีดไซก้อยขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่เข้าอ่ะมันกลายเป็นปั่นออกไปเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เกิดเลยนะ
0: น่าจะเป็นนัดแรกของเขาในการต
1: น
0: ิ
1: ั
0: ด
1: ดแร
0: ที
1: ก
0: ม
1: นัด
0: ช
1: แรก
0: าติด้วย
1: ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บ
0: ลงมาแทนไอ้เจ้าคาชิซิโอซัมเมอร์วิลที่ไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: โอ้ยนั่นนี่เล่นไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ปัจจุบันอยู่กับ PSV นะก็สังกัดเก่าของคนพ่อแหละนะครับมาร์คฟันบอนเมลก็ PSV เก่าเนี่
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ค
1: บานเย
0: ล
1: ิ
0: ู
1: น
0: ก
1: หร
0: น
1: ื
0: ี
1: อ
0: ้
1: ว
0: ก
1: ่
0: ็
1: า
0: ไต่เต้าขึ้นมา
1: ไปบาเยิ่นเลยไหม
0: โอ้ก็22แล้วเหมือนกันนะก็น่าจะพร้อมสำหรับการย้ายออกไปเล่นต่างแดนแล้วเหมือนกันนะนักเตะเน
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ธอร์
1: ่
0: แลนด์
1: ผมว่าพ
0: อา
1: อ
0: ยุ
1: ต
0: เท
1: ั
0: ่
1: ว
0: าน
1: เ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ยผมว่าดีเลยวันนั้นนี่คือแบบลูกนะนี่คือผมว่าเขาเก่งอ่ะก็ต้องเก่งแหละไม่งั้นไม่กล้าทำแบบนั้นอ่ะโอ้แล้วดีดโค้งหนีแบบกองหลังเยอรมันไปหากักโปได้อ่ะ
0: น้ำหนักทิศทางมันลงล็อกให้กัปโปนพุ่งชาร์จแบบคือขอให้เองชาร์จโดนบอลน่ะยังไงก็โอกาสเป็นประตูแน่ๆอ่ะฤดูกา
1: ใช
0: ล
1: ่
0: ที่แล้วลงเล่นไป6นัดกับ PSV ทำไป3ประตู6นัด3ประตูนี่ก็โอเค
1: ไม่ธ
0: เ
1: ร
0: ล
1: ร
0: ย
1: ม
0: น
1: ด
0: ะ
1: านะ
0: น
1: และ ้วท
0: ค
1: ี่
0: รั
1: ส
0: บ
1: ำคัญ
0: แล้ว
1: เนี
0: ก
1: ่ย
0: ็
1: ผมมองว่าแบบปีนี้มันคือปีที่เขาต้องเล่นให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าซัมเมอร์นะ

0: มันคือโอกาสในการย้ายของเขาแหละ
1: โอ้ยค่าตัวเบาๆ10ล้านยูโรถ้าปีนี้ไม่ระเบิดฟอร์มโอเวอร์นะก็น่าจับต้องได้อยู่นะคร
0: เ
1: ั
0: ฮ้
1: บ
0: ยแ
1: ม
0: ต่
1: ู
0: ว่
1: ล
0: า
1: ค่าประมาณนี้
0: ยิงวันนั้นไปก็น่าจะขึ้นแล้วแหละ
1: อีกคนหนึ่งเนี่ยท
0: ไม่
1: ี
0: ได
1: ่
0: ้ยิงสิจ่ายวันนั้นไป
1: อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ดูว่าน่าจะมีแวว
0: ครับ
1: ฟานเปอร์ซี่คนลูก
0: อ๋อ
1: ไอ้นั่
0: ห
1: น
0: ร
1: ก็
0: อ
1: ใช้ได้เลยไอ้นั่นก็ดูทรงแล้วแบบไอ้เนี่ยลูกพ่อว่ะเล่
0: ผ
1: นเ
0: ม
1: ป็น
0: ยัง
1: ต
0: ไม
1: ั
0: ่
1: ว
0: ค่อย
1: ร
0: ไ
1: ุ
0: ด้
1: ก
0: ตาม
1: เล่นเป็นศูนย์หน้าแล้วก็ตัวสูงแต่ว่าไม่ค่อยหนาตัวสูงแต่ว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เน
0: ค
1: ี่
0: ร
1: ย
0: ับ
1: แล้วก็เห็นมันเล่นอยู่ช่วงปลายฤดูกาลก่อนที่จะดวงแตกดวง ACL หรือข้อเท้าอะไรสักอย่างเนี่ยพักหลังจากนั้นพักยาวเลยแล้วเพิ่งจะหายกลับมาอยู่กับเฟเยนูดนะครับเอ้ชื่อต้นชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนะครับสำหรับลูกชายของโรบินฟันเปอร์ซี่นะเล่นเป็นศูนย์หน้าเหมือนกับพ่อเลยนะครับชื่อมันชื่อยาวๆชื่อต้นชื่อยาวๆชาคิลฟันเปอร์ซี่นะครับช
0: แก
1: าคิ
0: ก
1: ล
0: ิว
1: ฟั
0: เหร
1: น
0: อ
1: เปอร์ซี่วัย19 ปีนะครับชาคิลฟันเปอร์ซี่เนี่ยก็ปัจจุบันก็เป็นเพื่อนพ่อคุมทีมอยู่นะ
0: ใ
1: โ
0: ช
1: จ
0: ่
1: ว
0: ค
1: าร น
0: ับ
1: นี่ฟันบองฮอร์ส
0: อ๋อ
1: เพื่อน
0: อุ้ย
1: พ
0: แต่
1: ่อ
0: ผู้นี้เนเธอร์แลนด์น่ะหลายคนคุมน่าสนใจนะฟาร์มองฮอสเองก็คุมดีนะพี่มุก
1: ก่อนหน้านี้เขาไปคุมอะไรมาก่อนแล้วจำไม่ได้แล้วฟันบองฮอร์สเห็นแกไปเป็นผู้ช่วยบ้างไปเอ๊ะเคยไปเป็นผู้ช่วยเจอร์เก้นคล็อปหรือเอเนอร์ชาร์ลอตสักอย่างใช่ไหมโจวานนี่ฟันบองฮอร์ส
0: แล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เคยคุมเบสิกตาร์สเคยคุมเรนเจอร์ในไอ้นี่นะครับใน
0: อ๋อใช่พอพูดว่า
1: ส
0: เรน
1: ก
0: เ
1: อ
0: จ
1: ต
0: อร์
1: แล
0: ใช่
1: น
0: เ
1: ด
0: ดี๋
1: ์
0: ยวนึกออกแล้ว
1: โอ้เคยมาคุมกวางโจในไชนีสซูเปอร์ลีกด้วยนะ
0: โอ้ไม่ธรรมดาฮะครบ
1: เคย
0: ครบ
1: มา
0: ด้วย
1: ตะลุยอย
0: ฐ
1: ู่
0: านอาหาร
1: เนี่ยโจวานี่ฟันบองฮอร์สนะครับ
0: ครับ
1: พาเบสิกตัสได้แชมป์ถ้วยในประเทศนะ
0: เยี่ยม
1: เตอร์กิสซูเปอร์คัพนะครับปัจจุบันก็โอ้51 ปีแล้วเหมือนกันนะโจวานี่ฟันบองฮอร์สเนเธอร์แลนด์เนี่ยเมื่อเรามาพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าดูจากตัวผู้เล่นที่ลงเล่นกับเยอรมันเนี่ย
0: ครับ
1: มันทำให้เกิดคำถามโอ้โหตัวตนโตมากเลยนะว่าทำไมเนเธอร์แลนด์ถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีตัวผู้เล่นทั้ง11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงเล่นรวมไปถึงบรรดาดาวรุ่งในมานั่งสำรองเนี่ยเฮ้ยขุมกำลังมันดูดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: ดูแบบอย่างน้อยๆไม่ได้ไม่ดีอ่ะรอบ4 ทีมสุดท้ายหรือรอบชิงเองควรจะได้เข้าแทบจะทุกทัวร์นาเมนต์น่ะแต่จะบอกว่าเป็นเพราะโค้ชหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชก่อนหน้านี้ก็โรนัลด์คูมันหลุยส์ฟาลเกากุสฮิดดิ้งอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลย
0: แต่มันเป็นฟุตบอลสมัยเก่าไงหมายถึงว่าด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็แบบเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นมาบางครั้งมันก็ขัดใจอย่างที่เราเห็นแหละใช่ป่ะคือบางทีแบบมันไม่มีเจเนอเรชันใหม่ๆอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่ไปขุดตัวนี้มาจากไหนวะเนี่ยอะไรทำนองนั้นเนี่ย
1: โอ้เพิ่งจะมาสังเกตว่ารอบนี้ชาบีก็ไม่ได้ดึงเอาเมมฟิสเดอปายมาจากโคลินเทียนนะ
0: อ๋อเขาเจ็บเมมฟิสเดปายเขาเจ็บ
1: เนอะส่วนใน2 คนเนี้ยเดอลิสเดยองเนี่ยเลิกเรียกติดทีมชาติไปเถอะไอ้นี่มันโอ้อยู่แต่โรงพยาบาลนะครับเป็นโหสุดยอดดาวรุ่งที่น่าผิดหวังมากๆ
0: เราก็เลยได้เห็นของใหม่เนี่ยพอมันเห็นของใหม่เด็กมันมีความกระหายเนี่ยก็น่าสนใจนะผมว่าเอาจริงๆวันนั้นเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์น่ะน่าชนะด้วยซ้ำนะ

0: อืม
1: ใช่ไหมคือผมกับรู้สึกว่าเยอรมันเองอ่ะมีช่วงที่เล่นดีนะแต่ว่าก็ใช้ความคำว่าเขาก็มีความโชคดีที่เขาได้ประตูออกนำก่อนแล้วลูกของฟันไดมันโดนลิฟคืนด้วย
0: อืม
1: อืมคือไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดเอาแบบตรงๆอ่ะถ้าแบบไม่ดีมีลิฟคืนอะไรผมว่าน่าจะเปิดตัวได้สวยเลยแหละของชาบีแอนนันเดสอ่ะกับไอ
0: โดนล้ำโดนจับล้ำหน้าใช่ไหมลูกหม่งฟันได
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: ก็มีโอกาสได้ขึ้นนำก่อนแต่โดนลิปประตูแล้ว
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: มาได้จังหวะอืมไม่รู้จะพูดไงดีเหมือนกันนะจากจังหวะบายอันบอบบี้เจ็บแต่เยอรมันไม่หยุดเล่นนำไปสู่ประตูขึ้นนำจากเอเนชา
1: อืม
0: นะครับลูกนั้นมันก็พูดยากเหมือนกันนะเมื่อผู้ตัดสินไม่เป่าหยุดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเล่นต่อนะครับมันก็
1: ใช่
0: พูดยากเหมือนกันแหละนะอืมแต่ก็สุดท้ายแล้วก็จับมือเสมอกันไป1-1เนเธอร์แลนด์กับเยอรมันเปิดตัวของสองโค้ชนะครับเจอร์เกนคล็อปของเยอรมันแล้วก็ชาบี้เฮอร์นันเดสของเนเธอร์แลนด์ดูมีแววนะส่วนตัวเท่าที่นั่งดูนะคือด้วยตัวผู้เล่นด้วยระบบการเล่นของชาบีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนเธอร์แลนด์มันอืมมันน่า
1: ผ
0: จ
1: ม
0: ะ
1: ว
0: ไ
1: ่
0: ป
1: าม
0: ได
1: ัน
0: ้
1: เ
0: ไ
1: อ
0: ก
1: า
0: ล
1: ตรง
0: นะ
1: ๆนะผมว่าอารมณ์มันเหมือนเบลเยียมอะเบลเยียมยุคที่มันขึ้นมาพีกๆอะ
0: ฮะ
1: ผมว่ามันน่าจะได้ประมาณอะคือถามว่าจะไปถึงแชมป์ไหมผมว่าคงไม่สำหรับผมอะผมเชื่อว่ายังไม่ถึงนะเพราะว
0: อ
1: ่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้บางทีมันไม่ได้แค่เรื่องของโค้ชดีมันมี
0: อือ
1: ท
0: ฮ
1: ั้ง
0: ึ
1: เรื่องของตัวผู้เล่นที่อยู่ๆมันก็มีแบบโกลเด้นเจเนเรชันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนอย่างเบลเยียมอ่ะคือคุณมีโกลเด้นเจเนเรชันไม่พอเหมือนมันต้องมีแบบตัวที่มันพิเศษพอที่มันจะเป็นเหมือนแกนอะไรบางอย่างที่จะพาไปสู่แชมป์ได้อย่างที่เราเห็นกับสเปนอ่ะคือเอาจริงๆสเปนอ่ะก็เป็นทีมที่ถือว่าดาวรุ่งเยอะนะเป็นโกลเด้นเจเนเรชันแบบเป็นดาวรุ่งที่ทะลุขึ้นมาแบบโหเยอะพอสมควรนะแต่ว่าอยู่ๆมันก็มีตัวที่แบบเป็นตัวเก๋าติ่งขึ้นมาแบบอย่างไอ้โรดี้แอนนันเดสอย่างเงี้ยแล้วมันก็พ
0: โรา ด
1: น้
0: ี
1: อ
0: ้
1: งๆไป
0: ฟาเบงลุยเงี้ยตัวรุ่นพี่หน่อย
1: ใช่แต่ผมว่าแบบฟาเบนลูอิสหรือว่าอะไรพวกนี้มันยังไม่เท่ากับโรดี้แอนนันเดสไงที่มันอิมแพ
0: อื
1: ค
0: ม
1: กับทีมมากๆอ่ะคือแม้กระทั่งว่าเขาเหมือนจะโรยๆแล้วอ่ะกับทางแมนซิตี้อ่ะแต่พอย้ายไปอยู่บาร์เซโลนามันก็โอ้โหมันก็เติมเต็มอีกนะ
0: ก็น่าจะด้วยความที่กลับไปอยู่สเปนนะความคุ้นชินอะไรต่างๆมันเลยไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะ
1: ด้
0: อ
1: วย
0: ืม
1: ผมว่าส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมว่าความสามารถเขาด้วยพออ
0: ืม
1: ได้ไปเล่นกับอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยอะไรที่เหมือนกับว่าบาร์ซ่าเขามีตัวไล่ให้เยอะไง
0: อืมอืมอืม
1: มีแบบตัวเด็กที่แบบว่ากำลังขึ้นกำลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทำให้งานของเขาในการคอนโทรลตรงกลางอ่ะมันง่ายกว่าตอนเล่นอยู่กับแมนซิตี้แล้วด้วยจังหวะ
0: อื
1: บอล
0: ม
1: ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แม้ว่าเขาจะอายุเยอะอาจจะแบบด้วยคุณภาพเองอาจจะแบบยืนเต็มเกมกับพรีเมียร์ลีกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอมาอยู่ในสเปนแล้วเขาสามารถยืนได้อย่างมั่นคงไง
0: โห
1: ในมุมมองผมนะแล้วผมก็มองว่าคือสเปนมันหลายๆอย่างมันพอเหมาะพอเจาะมากอ่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดกันแหละหลายๆครั้งทีมที่เป็นเต็งแชมป์อ่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรืออะไรก็ตามมันมักจะเป็นทีมที่เล่นดีแต่มันไม่ได้เจิดจรัสจนจะเป็นเต็งหนึ่งขนาดนั้น
0: ไม่ได้หวือหวามากแต่ก็
1: แต่
0: ร
1: ม
0: ั
1: ัน
0: ก
1: เล
0: ษ
1: ่
0: าน
1: ด
0: ฟ
1: ี
0: อร์
1: น
0: ม
1: ะ
0: ได้
1: ใช่
0: รักษาฟอร์มมาตรฐาน
1: ใช่เพราะอย่างสเปนเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนเลยว่าแม้กระทั่งก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยผู้คนก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อในสเปนส่วนใหญ่จะไปแบบฝรั่งเศสหรือว่าไปอาเจนไปอังกฤษใช่ป่ะผู้คนก็มองว่าอังกฤษมันก็มีคุณภาพมีควอลิตี้พอได้อะไรนู่นนี่นั่นไปกันหมดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ชัดเจนว่าเนี่ยสเปนเองเขาไม่เคยโดนมองเป็นม้าเต็งขนาดนั้นนะคือจะบอกว่าเขาไม่ใช่ม้าเต็งเลยก็ไม่ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ถูกมองสักขนาดคือเขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะเขามักจะอยู่ประมาณเบอร์สามเบอร์สี่

0: ไม่น่าเชื่ออ
1: ืม
0: ยาเมาค่าตัวในตลาดประเมินณเวลานี้220กว่าล้าน
1: ครับ
0: อะไรวะเนี่ยยาเมานะครับราคาประเมินในตลาดเนี่ย224ล้านเปาคูบาซี่กองหลังดาวรุ่งรุ่นเดียวกับยาเมาเนี่ย18-19เนี่ย
1: อ
0: หน
1: ื
0: ึ่ง
1: ม
0: ร้อยสองล้านยูโร
1: อืมอืม
0: โอ้ไอจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษ165 ล้านยูโรโอ้บูกโยซาก้า113 ล้านยูโรนี่คือราคาประเมินนะครับถ้าจะไปซื้อขายจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีบวกมีอะไรกันอีกเยอะเลย
1: บวกลบได้เอาจริงๆอ่ะอืมแต
0: แต
1: ่
0: ่เห็นตัวเลขแล้วก็โอ้โหอะไรวะ
1: มันก็ยุคนี้แหละพี่มุกอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะเรื่องค่าการตลาดเรื่องค่าฟูมฟักเลี้ยงดูง่ายๆเหมือนค่าสินสอดอ่ะอืมเพราะว่าอย
0: ก
1: ่าง
0: ็
1: ที่อย่างที่เราเคยพูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีนักเตะเกรดเอเอาจริงๆอ่ะแบบอย่างเมื่อก่อนอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมพี่มุกแบบว่าจะพูดไงดีอ่ะแบบเหมือนอย่างเกาโช่อย่างเงี้ยหลุยคอต้าย้ายจากฟิออไปเอซีมิลานนึกออกปะที่มันเป็นตัวเกรดเอเลยอ่ะแล้วแบบย้ายขาเข้าทีมปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยนะคือมันต้องเป็นแบบเหมือนบีประมาณมันจะต้องมีเดาหรือว่ามี question ไว้ก่อนว่าแบบเช่นอย่างมันอย่างเราพูดกันตรงๆอ่ะอย่างจูดเบลลิงแฮมอย่างเงี้ยตอนอยู่ดอร์ทมุนด์ถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ถามว่ามันมีเดาไหมว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเบอร์หนึ่งโลกจริงเหรอวะซึ่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็เลยเนี่ยแหละผมอย่างที่วันตอนนั้นเราคุยเราถกเถียงกันว่าเออนักเตะยุคนี้ทําไมค่าตัวมันแพงทําไมถึงต้องไปกล้าซื้อแพงๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือหลายทีมเองเดี๋ยวเนี้ยเขามักจะแบบยอมจ่ายในตอนที่มันกําลังจะดังเพราะถ้ามันดังแล้วซื้อไม่ได้แล้วหรือไม่เห็นแล้วว่าแบบอย่างตัวนี้จะย้ายไปตัวเนี้ยเหมือนอย่างเอ็มบัปเป้อะคือเอ็มบัปเป้ย้ายคือถามว่าตอนอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงอ่ะถามว่าตอนมามาดริดเองอ่ะเอ็มบัปเป้ดังไหมไม่ใช่ว่าไม่ดังหรือว่าเป็นเดานะเพียงแต่ว่าเขามาแบบหมดสัญญาม มันไม่ได้มาด้วยการจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้โลกของฟุตบอลเนี่ยมันสู้กันด้วยเรื่องพวกนี้ไปแล้วว่าแบบถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบตอนที่ก่อนเขากำลังจะดังอ่ะคุณต้องวัดในตอนที่แบบมันกำลังจะเป็น B บวกหรือว่าB บวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า A ลบอยู่เพราะว่าถ้ามันขึ้น S แล้วก็คุณซื้อไม่ได้แล้วนอกจากต้องไปเล่นเกมหลังบ้านเอาว่าแบบรอหมดสัญญาแล้วดึงมาเหมือนอย่างที่มาดริดทำอ่ะหลายๆตัวเองแต่ว่าจริงๆมาดริดก็มีทั้งแบบที่เขามองว่าเขาเอามาใช้งานแค่ปี2 ปีแต่อย่างว่าแหละเขาไม่เสียค่าตัวไงใช่ไหมเขามาแบบว่าเขาดึงมาแบบฟรีแบบฟรีๆอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีต้นทุนคือต้นทุนจริงๆมันคือค่าเหนื่อย
0: ดาวิดราบาเงี้ยไปดึงฟรีมาจากบาเยิร์นก็น่าจะไม่ได้กะว่าจะมาเป็นตัวหลักตัวสำคัญอะไรอยู่แล้วด้วยแหละนะ
1: อืมก็เหมือน
0: เข
1: ค่
0: า
1: อยๆ
0: ม
1: มา
0: า
1: เป็นจิ๊
0: ก
1: ก
0: ็
1: ซอ
0: เจ
1: ว
0: ็
1: ์
0: บ
1: ค่อย
0: บ
1: ๆ
0: ่
1: เ
0: อ
1: ต
0: ย
1: ิมอ่ะ
0: มาแล้วก็เจ็บบ่อยดาวิดราบาปัจจุบันก็กำลังจะเซ็นสัญญากับอูดินีเซ่ในเกา
1: ล
0: โ
1: ู
0: ช
1: ดิเกอร์
0: น
1: อ
0: ะ
1: ย่า
0: ค
1: ง
0: ร
1: เง
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้ยลูดิเกอร์ฟรี
0: ลูดิเกอร์ฟรีเหรอจา
1: ใ
0: ก
1: ช
0: เช
1: ่
0: ลซี
1: ใช่ป่ะผมจะไม่ผิดเหมือนจะฟรีนะอืมเพราะหลังๆมาเขาเป็นฟรีกระจุยโกนาเต้เองฟรีเลย
0: โกนาเต้นี่ตามจีบอยู่2 ปีนะครับกว่าจะได้ฟรีมาได้เนี่ย
1: อ่
0: น
1: ะ
0: ะ
1: เทรนเองเทรนก็เหมือนเสียตังค์แต่เสียถูก
0: ซื้อก่อนเวลาหมดสัญญาน
1: ิดหนึ่งเออเหมือนแบบจริงๆรอหมดสัญญาก็ได้แต่ว่าตัดใจจ่ายไปเลยจะได้มาแบบมีเวลามารวมทีมว่าก ัน
0: ็
1: ตรง
0: กำลังจะไปฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพไงก็เลยย
1: ใ
0: อ
1: ช่
0: ม
1: ป่ะ
0: จ่ายเพื่อให้มาเข้าแคมป์ได้ทันเวลาเตรียม
1: ค
0: ต
1: ร
0: ั
1: ั
0: ว
1: บ
0: ชาบี้จะได้ใช้ได้เนี่ย
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นผมก็เลยแบบคือถามว่ายุคนี้เนี่ยมันแพงเนี่ยเพราะว่าทุกทีมรู้แหละว่าเวลาคุณซื้อตัวบีลบอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเห็นอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่ลิเวอร์พูลก็ทำเพราะอย่างแบรนดี้บาโคล่าทุกคนก็เดาหมดแหละว่าโอ้โหแล้ววะ

0: ไอ้ลูดิเกอร์ไปฟรีแฮะไปอยู่กับมาดริดแบบไม่มีค่าตัวนะครับจากเชลซีไปมาดริดนะ
1: ซึ่งมัดต้องบอกว่าทีมในลาลิก้าหลังๆก็ทำแบบนี้นะทีมใหญ่ๆอ่ะพวกทีมใหญ่ๆก็ทำแบบนี้นะ
0: บาร์ซ่าเอาใครฟรีมั่งไหมวะเห็นบอกไม่มีตังค์แล้วก็ซื้อตลอด
1: ไม่แน่ใจเหมือนจะมีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นตัวแบบเกรดเอเป็นอะไรยืมไหมแรดฟอร์ดอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วสอนก็ยืมเสียค่าเช่าเสียค่าเหนื่อยเต็มแม็กยอมเสียค่าเหนื่อยเต็มแม็ก
1: แต่ถามผมว่าอย่างพูดถึงแรดฟอร์ดแล้วอะถามว่ากลับมาแมนยูเนี่ยแย่ไหมจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ
0: ไม่ได้แย่ดูมีความมุ่งมั่นด้วยซ้ำ
1: แต่แมนยูอ่ะผมว่าหลังๆอ่ะพี่มุกสังเกตเหมือนผมไหมผมว่ามันต่างคนต่างเล่นนะโดยเฉพาะไอ้พวกบรรดาตัวลุกอ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยพวกคุณย่าบูเอโมพวกนี้มันจะเหมือนแบบถามว่ามันจ่ายบอลให้กันไหมมันจ่ายแต่มันก็เหมือนต่างคนต่างเล่นของมันเองอ่ะถ้ามันมีโอกาสมันแทบจะไม่ส่งเลยนะมันยิงเองตลอดคือถ้าไม่มีตัวอย่างบูโน่อ่ะคือไม่แปลกทำไมบูโน่มันถึงแอสซิสต์เยอะเพราะว่าเวลาบอลมันไปอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งในแนวรุกอ่ะที่ไม่ใช่บูโน่อ่ะมันมักจะจบด้วยการที่หาช่องเข้าไปจบสกอร์เองนะถ้าไม่เลี้ยงติดก็พยายามจะจบพี่มุกสัง
0: พ
1: เก
0: ย
1: ต
0: าย
1: เห
0: าม
1: ือ
0: จ
1: น
0: ะ
1: ผมไหม
0: ลุยเอ็มโบโมเนี่ยเห็นบ่อย
1: มุ
0: ค
1: ด
0: ุณย
1: ม
0: ุ่ า
1: ดมุดเลยอ่ะมุดแบบเป็นตัวเป็นตัวแบบแร
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ค
0: ย่า
1: ู
0: ก็
1: น
0: เหม
1: เป
0: ื
1: ็
0: อ
1: น
0: น
1: อ
0: ก
1: ะ
0: ั
1: ไร
0: น
1: เลยอ่ะเป็นตุ่นขุดดินแหละ
0: ก็สรุปสุดท้ายแล้วก็คือตัวคุมจังหวะคือบูโน่แต่ถ้าบอลไม่ได้อยู่กับบูโน่ไอ้พวกนี้มันก็จะไปเอง
1: มันเคยมันถ้าถามผมนะมันเลยไม่แปลกที่แมนยูอ่ะทำไมปีเนี้ยมันถึงผลงานไม่เท่าปีที่แล้วเพราะปัญหาอย่างหนึ่งสำคัญเลยคือบรรดาตัวลุกเองอ่ะมันต่างคนต่างไปต่างคนต่างจะยิงและฟอร์ดก็เหมือนไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าผมมองว่าเขาก็พยายามอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็คู่ควรคุณค่าที่ผมคู่ควรเหมือนกันนึกออกไหมส่วนไอ้สองตัวเดิมจากที่ปีที่แล้วมันเล่นเข้าขากันปีนี้ก็แปลกอย่างเอ็มเบโมเนี่ยชัดเลยว่าแบบมันก็พยายามจะมุดไปหาจบเองอะแล้วมันก็จบไม่ค่อยคมปีนี้เอ็มเบโมจบไม่ค่อยคมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ากองหน้าแมนยูอะยิงได้น้อยเกมรุกมันเลยดูฝืดทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นกับปีที่ผ่านมาปีนี้มันก็เลยดูดรอปลงไปซึ่งอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของโค้ชคาลิกแหละที่เขาต้องไปแก้ให้ได้
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือในนัดที่แพ้ไบรตัน2-3และตกรอบคาราบาวครับ
1: ครับครับ
0: ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ว่าทำไมถึงปล่อยให้เซสโก้เหงาอยู่คนเดียวในแดนหน้าคือเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสไม่สามารถจ่ายบอลไปถึงเซสโก้ได้เลยอันนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เรื่องรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแรดฟอร์ดเนี่ยเท่าที่ดูมาเนี่ยมันก็พยายามแหละพยายามอย่างที่ห่านพูดอ่ะพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นเห็นมันพยายามเล่นกับเพื่อนมากขึ้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันน่าจะไม่ได้แบบเนี้ย
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: แต่เพื่อนเนี่ยไม่เล่นกับมัน
0: มันก็จะพูดว่าเพื่อนไม่เล่นหรือว่าเป็นที่ระบบทีมดีอ่ะ
1: ผมว่าไม่ผมแซวแหละแต่ว่าคือผมว่ามันน่าจะเป็นมันไม่ใช่ระบบทีมหรอกพิมพ์เขาเรียกอะไรผมว่ามันน่าจะเป็นที่mentality ของแนวรุกของแมนยูอ่ะคือมันต่างคนมันต่างเล่นของจริงคือมันเป็นสามหนุ่มสามสไตล์อ่ะนึกออกไหมคืออย่างที่เราเห็นนะว่าเอ็มบูเอโมชื่ออะไรนะอีกตัวหนึ่งมาเทอุสคุนย่าเวลาเขาไปเล่นกับทีมที่เขาเป็นพระเอกจริงๆอ่ะพวกนี้เด่นหมดเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เล่นในอิสระแบบที่เขาเล่นแล้วเพื่อนก็มีหน้าที่ป้อนบอลมาแล้วเดี๋ยวเขาหาทางจบเองคุนย่าเอ็มบูเอโมนี่คือแบบ

0: จริงๆอ่ะก็แปลกตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วว่าสไตล์เขาคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นในลักษณะแบบเหมือนกันขนาดนั้นคือเอ็มบูโมเนี่ยจะเป็นแบบเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยหัวเขาจะพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่คุณย่าเขาจะอาจจะแบบยืดตัวหน่อยเพราะว่าเขาเลี้ยงเยอะเลี้ยงแล้วจับบอลเลี้ยงแล้วหยุดเลี้ยงแล้วหยุดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทั้งสองอย่างอ่ะมันก็ไม่ใช่ทางที่ดีเหมือนกันไงเพราะว่ามันจะทําให้อย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลาเล่นในบอลในแนวรุกอ่ะเขาจะไม่ค่อยจ่ายเขามักจะเลือกที่จะไปเองก่อนแล้วถ้ามีโอกาสจริงๆเขาถึงจะจ่ายแต่ถ้าเลือกได้ช้อยส์แรกเขาคือเขาจบก่อนในขณะที่แรชฟอร์ดอ่ะมันอย่างที่พี่มุกพูดอ่ะคือพยายามเล่นกับเพื่อนแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเวลาให้ไปอ่ะบางครั้งอ่ะแรชฟอร์ดพยายามขยับหาพื้นที่เหมือนเวลาเล่นบาร์ซ่าเพราะเราเห็นบาร์ซ่าเราไปเห็นกันอยู่ว่าบาร์ซ่าจังหวะกีฟแอนโกหรือว่าเล่นชิ่งเนี่ยเขาทํามันบ่อยซึ่งพอเวลาแรชฟอร์ดไปเล่นตรงนั้นมามันพยายามวิ่งไปหาพื้นที่แต่ไอ้คุณย่ามันก็หยุดเลี้ยงแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดแล้วก็นึกออกปะมันจะต้องเป็นแบบนี้ก่อนมันก็เลยทําให้แรชฟอร์ดพอมันวิ่งหาช่องแล้วมันเสียจังหวะปุ๊บแล้วพอด้วยความเป็นบอลอังกฤษอ่ะเขาดันไลน์กองหลังกันสูงแล้วก็กันเร็วเร็วมากอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวล้ำหน้าพอรู้ตัวเองล้ำหน้าแน่นอนแรชฟอร์ดมันมีไอคิวนี่เขารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยยืนอย่างนี้เขายืนเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวล้ำเขาก็ต้องวนลงมาหาพื้นที่มันก็กลายเป็นว่ามันก็เสียจังหวะแล้วมันก็ดูเหมือนแรชฟอร์ดมันกลายเป็นอาแปะที่แบบแปะบอลนี่เพื่อนฝากบอลนี่เพื่อนแล้วก็ไปทําอะไรต่อไม่ได้ทั้งที่จริงๆอ่ะผมมองว่าเขาไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยแนวลุคแมนยูอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันอย่างที่พี่มุกบอกแหละว่าทําไมเบนจามินเซสโก้ถึงโดนปล่อยให้เล่นแบบนั้นก็เพราะไอ้แนวรุกรอบๆตัวมันเนี่ยเล่นแบบนี้กันหมดอย่างวันไบรตันเองอ่ะวันนั้นอ่ะดีหน่อยที่มีเชลาซีแล้วก็เมสันเมาส์ที
1: ่ประตู
0: สองคนนี้เขาไม่ได้เล่นถ้าเราพูดกันตรงๆอ่ะมันไม่ได้เล่นสไตล์ทั้งไบเอ็มบูเอโมหรือว่าทั้งสไตล์คุณย่าเลยถูกป่ะ
1: อืม
0: เกมมันเลยดีไงแต่พอเมาส์เจ็บเท่านั้นแหละแล้วมันต้อง

0: เออมันเป็นนโยบายการทำทีมที่น่าสนใจนะ
1: มันคือโอลิมปิกลียงในยุครุ่งเรืองอ่ะ
0: อืมนะครับซื้อมาแล้วก็ปั้นขายทำกำไรแล้วก็ไปซื้ออย่างล่าสุดเอคอนซูลาร์เนี่ยศูนย์หน้าเนี่ย
1: พอสุรา
0: ด
1: ใช
0: า
1: ่ไ
0: ว
1: หม
0: รุ่งเออ19 ปีมายังไงวะใครวะทำไมเองถึงกล้าซื้อเม็ดเงินมหาศาลซื้อไอ้หนุ่มกรีซศูนย์หน้าอายุ18-19มาเป็นไงล่ะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าทำไมถึงซื้อเพราะ
1: ใช
0: สุ
1: ่
0: ราครับ
1: อืม
0: น่าสนใจมากๆนะสำหรับนโยบายการทำทีม
1: เออเดี๋ย
0: ท
1: วเบร
0: ำก
1: ก
0: ำ
1: ห
0: ไ
1: น
0: ร
1: ้าเรา
0: ป
1: ล
0: ั
1: อ
0: ้
1: ง
0: น
1: มาคุยเรื่องสเปอร์กันไหมพูดถึงเดชาบี้แล้ว
0: สเปอร์ซิตี้ด้วยปะล่ะ
1: ได้หมดได้หมดได้ได้ก็เดี๋ยวว่าเบรกหน้าครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังฟังข่าวแล้วเรามาคุยกันต่อครับ
2: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจะ

0: ้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางบัญชาการและระดมความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่27กันยายนนี้พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดที่จอดรถตามแนวรถไฟฟ้าหลายสายให้ประชาชนจอดรถฟรีตรวจสอบที่ว่างผ่านแอปพลิเคชันMRTA Parking ส่วนขสมกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลาดพร้าวและบางแคทั้งนี้เรือคลองสันแสบหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนเรือด่วนเจ้าพระยารถไฟฟ้าทุกสายและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการตามปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเปิดเส้นทางและช่วยเหลือรถเสียรถจมน้ำ
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดและเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์บริการงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรและตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทางนี้ขอประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
3: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตาเนียอำเภอปราสาททั้งนี้อำเภอพนมดงรักเกิดน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: CPO เร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพอย่างเพียงพอ
4: บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหารร้านสะดวกซื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อกระจายน้ำดื่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพได้อย่างเพียงพอท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่พื้นที่ซึ่งเผชิญอุปสรรคด้านเส้นทางทีมงานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่งทันทีเมื่อเส้นทางเอื้ออำนวยโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทีมขนส่งและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM
9: ายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: ณราพงศ์วัยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: Follow the games
17: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นี่ก
18: ็ครับ
17: ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยในเวลาช่วงดึกก็จะมีตี 1:45 นะครับเดี๋ยวอังกฤษเจอกับสเปนแล้วก็เช็คเจอกับโครเอเชียส่วนที่ทำการแข่งขันอ้อขออภัยผิดคืนนี้ตี 1:45 นะครับจะมีไม่มีฮะจะไปมีพรุ่งนี้หรือเปล่า
18: คืนนี้ก็มีนี่ไงโครเอเชียกับเช็กแล้วก็อังกฤษกับสเปนไง
17: ตี 1:45 สองคู่นี้นะครับ
18: ใช่ครับ
17: แล้วก็ที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ก็มีทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกันบัลแกเรียเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับเสมออยู่ 0-0 หมู่เกาะแฟโรเจอกับคาซัคสถานเสมออยู่ 0-0ไอซ์แลนด์เจอกับเอสโตเนียเสมือนอยู่ 0-0 แล้วก็ซานมาริโน่ตามหลังฟินแลนด์อยู่0-2นะครับนี่คือยูฟ่าเนชั่นลีกที่ทำการแข่งขัน
18: สกอตแลนด์เป็นไงบ้างนะ
17: สกอตแลนด์จบไปแล้วเสมอ 0-0 นะครับคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนอีกแล้วตี 1:45 อังกฤษเจอกับสเปนนะ
18: ครับ
17: อังกฤษที่พาเลทกันออกจากแคมป์ไปหลายคนเลยนะครับดีแคนไลส์มาคัตแลดฟอร์ดโอพาร์เมอร์นะครับที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ถอนตัวกันออกไปนะแต่ก็น่าจะยังเหลือซูเปอร์สตาร์อยู่หลายคนแหละนำทีมโดยเคนกับเบลลิงแฮมนี่แหละนะค่ำคืนนี้นะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไว้สเปอร์ว่ามายังไง
18: สเปอร์เนี่ยผมว่านะคือพอเดชาบี้เขาต้องมาทำคือถามว่าน้ำวันเนี้ย สเปอร์เองอะผมว่าจริงๆก็ยังเชิงต่างคนต่างเล่นนะทั้งทีมเล
17: ยมันยังไม่ลงตัวนะ
18: อย่างที่ผมบอกแหละคือเวลาเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทีมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาแหละเรื่องของแบบความเข้าใจความอะไรต่างๆอ่ะ
17: สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดนะจากการดูสเปอร์เห็นชัดเลยว่าโตนาลีพยายามแล้วล่ะพยายามจะจูนกับเพื่อนพยายามจะอะไรแต่กลายเป็นว่าพอบอลออกจากเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงจังหวะกับเพื่อนบางครั้งเพื่อนได้บอลไปแล้วก็ทำอะไรกันไม่เป็นชิ้นเป็นอันไปใช่อย่างนั้น
18: ถ้าผมว่าโดยเฉพาะหน้าเป้าโอ้โหอันนี้คือผมว่าตัวลุกอะมั่วมากเลยนะซาวินโยนี่ก็เหมือนเดิมซาวินโยหรือว่าซาวิโอนะที่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อใช่ไหม
17: เอาตัวเอ็นออกมันก็เป็นซาวิโอไป
18: ไม่แน่ใจว่าดูหมอรักหรือไงมานะ
17: เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นดวง
18: แต่ว่าถามจริงๆผมก็มองว่าแบบก็ยังมีปัญหาอยู่นะเรื่องระบบเกมรุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมยังค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าซาวิโอไม่ต่างกับตอนแมนซิตี้เลยก็คือแบบสายมุดแล้วพยายามจะเลี้ยงเอาชนะ
17: วูบว่าหวือหวาแต
18: ่แต่สิ่งที่ซาวิโอไม่มี
17: ทำไม่ได
18: ้สิ่งที่ซาวิโอไม่มีคือไม่มีคือผมไม่เข้าใจคือเอาอย่างงี้เขาเป็นปีกสมัยใหม่จริงๆอ่ะที่ถนัดการเลี้ยงจี้แล้วเข้าไปลุ้นทำประตูอ่ะแต่ว่าจังหวะเปิดบอลผ่านบอลไม่เป็นเลยอ่ะคือแบบไม่แน่ใจว่าทำไมถึงคือมันเป็นปีกยุคใหม่ที่เป็นแบบคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ปีกยุคใหม่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะแบบต้องจบสกอร์เองอ่ะโดยที่แบบว่า
17: ต
18: ั
17: วลุกริมเส้นไงไม่ใช่ปีกจ๋าแต่เป็นตัวรุกริมเส้น
18: เออใช่แบบนั้นน่ะอินไซด์ฟอร์เวิร์ดนั่นแหละที่ปัจจุบันเขาเรียกกันก็คือแบบนั้นเลยว่าแบบไม่มีคือมีดีทุกอย่างมีความสามารถมีชั้นเชิงแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือไม่มีเนี่ยแหละไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีการจ่ายบอลที่ดีการเปิดบอลที่ดีแล้วกองหน้าอย่างแบบโซลันกี้ส่งลงมามันก็จะไปทำอะไรได้อ่ะ
17: เมื่อบอลไปไม่ถึงเขาก็ไม่สามารถจะจบได้เพราะโซลันกี้ก็คือตัวจบอ่ะ
18: แล้วยิ่งเป็นกองหน้าสไตล์อังกฤษจ๋าๆแบบเนี้ยสไตล์ที่แบบว่าต้องรอบอลเปิดเข้ามาเล่นลูกอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยจบได้โอ้ยิ่งจบเลยเพราะว่าบอลมันไม่ใหม่ไปในลักษณะแบบนั้นน่ะใช่ป่ะแล้วเจอโอมามามุดอีกขวาไม่พอซ้ายก็ไม่ต่างกันมามุดของแท้มาเพื่อมุดอย่างเดียว
17: ไปมามาเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่ามามุดตกลงแล้วเองตำแหน่งไหนดีสุดวะมันเป็นช่วงแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นเองมั้งมามุดใช่ไหมที
18: ่
17: เปรี้ยงขึ้นมากับแฟรงก์เฟิร์ตก่อนที่แมนซิตี้จะซื้อไปแล้วคนที่เปรี้ยงขึ้นมาต่อก็คือเอ็นคีติเก้ที่ได้โอกาสแต่พอมาอยู่กับแมนซิตี้ก็ชัดเจนเลยว่าเอ๊ยังไงนะหน้าเป้าก็ไม่เวิร์กหน้าต่ำก็ทูๆใช้ๆไม่ได้ดีไปอยู่กับสเปอร์โดนจับไปเล่นเป็นซ้ายก็ก็มันก็ไม่ใช่เว้ยไปเล่นในทีมชาติก็ไปเล่นเป็นหน้าเป้าก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยอ่ะเออนะกับทีมชาติอียิปต์นะครับโอมามามูชลงเล่นเป็นหน้าเป้าเออน่าจะไม่เวิร์กแล้ววะสำหรับมามูชนะ
18: ผมเห็นเกมหนึ่งที่มันผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่าเกมไหนที่ว่ามันเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วเพื่อนว่างอยู่อ่ะมันตัดสินใจยิงเอง
17: อ
18: ืมๆๆโอ้โหอันนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าหมดสภาพเลยว่าแบบมันคงแบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้ว่าเล่นเพื่อตัวเองหรืออะไรนะแต่หมายถึงผมว่าเขาคงแบบเหมือนมันขาดความมั่นใจแล้วมันต้องการพิสูจน์ตัวเองมันเสียจังหวะเ
17: ออพยายามจะแบบอยากจะลองทำลองเรียกความมั่นใจ
18: คืออยากจะจบสกอร์เออให้มันแบบพิสูจน์ตัวเองอ่ะว่าแบบเนี่ย ฉันน่ะแบบเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายแล้วมันผมว่ามันเกินไปอ่ะ
17: สเปอร์นี่ก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเห็นข่าวว่ามองหาโค้ชใหม่แล้วนะมองหาโค้ชใหม่แล้วนะซึ่งถ้าดูจากลิสต์รายชื่อโค้ชณเวลานี้เนี่ยถ้ายึดตามจากที่เคยเป็นแคนดิเดตของแมนยูด้วยนะ
18: ครับ
17: มันก็จะมีนาเกลมันนะครับโค้ชหนุ่มชาวเยอรมันอันโตนิโอคอนเต
18: ้คอนเต้เนี่ย
17: อาจจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าแต่ก็ไม่แน่คอนเต้ใช่ไหมอันนี้ก็มือปืนรับจ้างอยู่แล้วนะครับอาจจะกลับมาก็ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันแฮะนะแล้วก็ยังมีทางเอ็ดดี้ฮาวที่ว่างอยู่เซอร์แกเรตเซาเกตที่ว่างอยู่นะครับอันนี้คือลิสต์แคนดิเดตถ้าเรายึดจากตัวแคนดิเดตที่อยู่ในลิสต์ที่ว่าแมนยูเล็งๆไว้ในกรณีถ้าปลดไมเคิลคาริกนั่นเองนะแต่ถ้าดูจากประวัติแล้วเนี่ยคอนเต้ก็สายไฟนาเกลมันก็สายแบบว่าไม่ฟังใครอ่ะโค้ชหนุ่มไม่ฟังใครมีปรัชญาการทำทีมของเขาเองอะไรเงี้ยนะมันก็จะคุมยากหน่อยถ้าเป็นสองคนนี้บอร์ดบริหารจะรับมือไหวหรือเปล่าเพราะเคยเจอคอนเต้รอบแรกมาแล้วก็โดนมาดอกหนึ่งแล้วมาเจอมูรินโญ่ของแข็งก็โดนมาแล้วยังจะเอาไอ้พวกแนวนี้มาอีกเหรอใช่ไหมก็จะเหลือแค่2ช้อยที่อาจจะควบคุมได้ง่ายหน่อยเอ็ดดี้ฮาวไม่หือไม่อือกับบอร์ดอยู่แล้วเซอร์แกเรตเซาเกตก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะงัดข้อกับบอร์ด
18: ผมว่าถ้าถามอ่ะอันนี้คือถามใช่ไหมว่าแบบใครถ้าแบบปลดไอ้เจ้าเดชาบี้ใช่ไหม
17: เออถามเลยก็ได้อ่ะ
18: ผมว่าเอ็ดดี้ฮาวคือผมพูดตรงนี้เลยว่าผมมั่นใจว่าน่าจะเอ็ดดี้ฮาวมาทำเพราะปัญหาสิ่งหนึ่งที่เขาพิสูจน์เห็นแล้วคือเขาทำทีมระดับแบบนิวคาสเซิลได
17: ้เอ็ดดี้ฮาวนี่มาจากบอนมาร์ทใช่ไหม
18: ใช่
17: อ
18: ืมเขาทำนิวคาสเซิลได้และที่สำคัญเนี่ยซานโดโตนารีอยู่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนที่มีคู่มือการใช้มาหน่อยสองอย่าลืมนะครับเอ็ดดี้ฮาวเขาใช้ปีกอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแบบนี้แหละได้ดี
17: วีบาร์แอนโทนีกอร์ดอน
18: หรือแม้แต่อันนี้เอลังกา
17: เมลอน
18: ใช่ไหมที่ก่อนอันนี้เคยอยู่เซอร์เนี่ย
17: มิเกลเมลอนอะไรพวกนั้น
18: เขาทำได้แล้วที่สำคัญพี่มุกต้องไม่ลืมนะครับไม่คือไม่ใช่แค่ไอ้พวกนี้นะต่อให้มีกองหน้าเป้าอย่างโซลันกี้เขาก็หาโซลูชันที่สามารถเล่นกับไอ้พวกตัวอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแบบนี้ได้เหมือนกันอย่างที่เขาเคยทำกับอเล็กซานเดอร์อิซักมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปัญหาเกมรุกอะถามว่าถ้าถามกันตรงเนี้ยถามว่าตอบโจทย์ไหมเอ็ดดี้ฮาวผมว่าจริงๆตอบโจทย์ทุกอย่างสเปอร์เลยที่จะเปลี่ยนนะซึ่งจริงๆอ่ะผมคิดด้วยซ้ำว่าสเปอร์จะเปลี่ยน
17: อีกอย่างหนึ่งเอ็ดดี้ฮาวนี่ไม่เชิงกับโดนปลดด้วยนะ
18: ลาออกเอง
17: เหมือนกับว่าเขาก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันถึงเวลาที่ต้องผัดเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับว่าคุยกับทางบอร์ดบริหารนะไม่ใช่ว่าโดนปลดนะครับอันตรงนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเพราะว่าถ้าโดนปลดแสดงว่าผลงานคุณแย่แต่ถ้าคุยกันแล้วว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ต้องผัดเปลี่ยนแล้วนะโอเค
18: จะเล่นขายตัวสำคัญแบบบูโน่กิมันไลท์ซานโดโตนารีออกอ่ะแล้วจริงๆอ่ะ
17: มีกอร์ดอนอีก
18: ผมไม่แน่ใจนะว่านิวคาสเซิลหรือว่าเอ็ดดี้ฮาวซื้อนะแต่เท่าที่เราเห็นและสังเกตดูนิวคาสเซิลพลาดเป้าน้อยนะถามว่านิกวอเตอร์มาเด้เอาจริงๆอ่ะถ้ายังใช้อยู่ผมว่าก็ไม่น่ายังไม่ถือว่าแย่นะสำหรับผม
17: ไม่ได้แย่แต่ว่าจำนวนประตูมันได้น้อย
18: โอกาสเขาน้อยด้วยโอกาสในการลงเล่นเนี่ยคือความคาดหวังปีที่แล้วมันสูงไงคือเมื่อ
17: เขาเสียอีซักไปอ่ะใช่ไหม
18: เออแล้วแบบคือมันเหมือนมันโดนบังคับว่าทั้งยูอันวิซ่าทั้งไอ้วอเตอร์มาเด้ซึ่งณวันนั้นนะวอเตอร์มาเด้เองมันย้ายมาแล้วมันต้องเป็นตัวจริงเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีกองหน้าแบบมันไม่มีอะไรให้ปรับตัวเพราะมันไม่มีกองหน้าแล้วอ่ะต้องใช้คำว่ามึงต้องลงอ่ะ
17: ย้ายมาก่อนตลาดปิด
18: ใช่ใช่มันไม่มีเวลาให้ปรับตัวเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกแอบรู้สึกนะเหมือนอย่างอีซักอ่ะที่มาอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะปีที่แล้วก็ผลงานไม่ดีแล้วเจ็บอีกคือดูเหมือนยังเข้าระบบทีมไม่ได้แต่ว่าพอมาปีนี้เริ่มที่จะแบบพอไม่เจ็บปุ๊บมีโอกาสได้ลงเล่นมีโอกาสได้อะไรเฮ้ยเริ่มจะยิงลูกเวอร์ๆได้เว้ยเฮ้ยเริ่มที่จะยิงประตูได้บ่อยขึ้นเว้ย
17: อีซักพื้นฐานคือศูนย์หน้าตัวจบอยู่แล้วแค่โชคร้ายเจ็บยาวเท่านั้นเองถ้าพูดตามตรง
18: ใช่แล้วมันเจอความกดดันแล้วจริงๆปีแล้วอ่ะเขาเจอความกดดันด้วยที่มันมีอุโกเอกิติเก้ด้วยไงแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผนการเล่นนั้นในชลอตหรือไงก็ตามแต่ผมว่าปีแล้วมันก็คล้ายๆกันน่ะกับวอเตอร์มาเด้นั่นแหละคืออะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนางประดังประเดไปหมดอ่ะเหมือนกับฝนตกในช่วงนี
17: ้วอเตอร์มาเด้ย้ายไปอยู่กับยูเว่นี่ก็ทำไป1ประตูนะครับกับการลงเล่น4นัดทำได้ในนัดที่ลงเล่นในยูโรปาลีกส่วนในเกาโชนี่ยังทำประตูไม่ได้เท่านั้นเองนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะลงเป็นตัวสำรองด้วย
18: คือผมว่าไม่แย่จริงจริงเขากลับไปเล่นบุนเดสไปอยู่ไบเยิร์นผมมันก็เปี้ยง
17: ก็ซัมเมอร์นี้ไงไบเยิร์นเล็งอยู
18: ่
17: น่าจะไม่ต้องปรับตัวด้วยไปอยู่กับไบเยิร์นเนี่ยความเป็นบุนเดสอะไรต่าง
18: ๆ
17: แล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงอ่ะบาเยนมีตัวป้อนตัวฉมังฉมังเพียบอ่ะใช่ไหม
18: ครับ
17: น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นน่าจะทำงานได้ง่ายโอ้โหไปเป็นท่านรองพี่เคนเหรอหรือว่าเคนจะออก
18: ผมว่าก็เคนมันก็โรยอ่ะเหมือนนี่เหมือนไอ้เลวันดอฟกี้อ่ะเราไม่คิดว่าเราก็นึกไม่ออกว่าถ้าเขาจะออกบาเยนแล้วเขาจะไปยังไงสินึกออกไห
17: ม
18: เราก็คิดกันว่าน่าจะแขวนกับบาเยนแหละที่ไหนได้ยังไปบาซ่าเลย
17: เคนก็เดินตามรอยหรือเปล่า
18: ผมว่าถ้าจังหวะมันเหมาะสมผมว่าเขาไบเอ็นเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะถ้าถามผมอะเหมือนเขาดูจังหวะถ้าแบบจังหวะมันทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะแล้วโอเคแหละเขามีอะไรที่เป็นเบเนฟิตที่เขาแบบโอเคเขาก็ปล่อย
17: เคนนี่34ย่าง35ถ้าจำไม่ผิด
18: ก็เยอะแล้วนะกับเลวานก็ย้ายประมาณ35 36ป่ะ
17: ประมาณนั้นเลวานประมาณ33ย่าง34สำหรับแฮร์รี่เคนก็อายุไล่เลี่ยกันกับเลวานตอนใกล้ๆจะออกจากบาเยิร์นแหละพูดว่ากันง่ายๆนะเหลือสัญญาอีก1ปีสำหรับเคนกับบาเยิร์นแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะต่อสัญญาเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าข่าวนี้ก็เงียบๆหายไปนะครับกับการต่อสัญญาใหม่กันบาเยิร์นยังเงียบๆอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นมีข่าวว่ากำลังเจรจากันอยู
18: ่ครับ
17: ทีนี้สเปอร์จะทำยังไงคิดว่าเหลือเวลานับถอยหลังแล้วหรือยังสำหรับเดชาบี
18: ผมว่าคิดนะผมสำหรับผมจริงๆอย่างที่ผมหลุดพูดไปเมื่อกี้แหละว่าผมคิดว่าฟีฟ่าเบรกเนี้ยไปแล้ว
17: ก็มีเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆให้ตัดสินใจสำหรับฟีฟ่า
18: เพราะว่าจริงๆอ่ะกับพรีเมียร์ลีกอ่ะพี่มุกปลดโค้ชแต่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยไอ้เรื่องจะว่าค่าชดเชยอะไรผมเอาตรงๆนะสำหรับระดับพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะผมว่าขอแค่ไม่ตกชั้นน่ะไอ้ค่าปลดโค้ชมันนิดเดียวเอง
17: เดชาบีนี่เห็นข่าวว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์หรือเปล่า
18: ครับ
17: หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าเขาดันไปเซ็นสัญญาระยะยาวกับเดชาบีไงแ
18: ล้
17: วก็มีการวางว่ามีการวางแผนระยะยาว4ปีไว้เลยเซ็นสัญญาไปถึงปี2030หรือยังไงนี่แหละนะสำหรับหรือ2031ประมาณนั้นสำหรับโรเบโต้เดชาบีในการคุมสเปอร์ เพราะว่าเขามีการคุยกันไว้ว่าจะวางรากฐานฟุตบอลนู่นนี่นั่นโครงสร้างทีมอะไรยังไงเขาคุยกันไว้เลยต่อสัญญากันยาว
18: อันแต่อันนี้ความรู้สึกผมเองนะผมรู้สึกว่าสเปอร์ชอบถูกโฉลกกับโค้ชแบบอังกฤษเหมือนแฮร์รี่เรดนัพอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้นะที
17: ่พูดถึงตรงนี้ก
18: ็จะมาม
17: ีความคล้ายคลึงอยู่เหมือนกันนะสองคนนี้นะ
18: ผมก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆอย่างที่ผมพูดเลยพี่มุกถามว่าโดนปลดไหมผมคิดเลยว่าไปแล้วคือไปตั้งแต่แบบเนี่ยฟีฟ่าเบรกเนี่ยเดี๋ยวมีข่าวปลดไปแล้วอ่ะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสเปิร์มก็ยังไม่ตัดสินใจไว้เหมือนเขายังเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเอาวะอีกนิดนึงไหนๆมันก็แต่งตั้งมาแล้วอ่ะก็แบบเหมือนอีกจึ๊งนึงแล้วกันเนี่ย
17: อาจจะเป็นเพราะว่าบอร์ดใหม่ไม่ได้โหดเท่าดานิเอลเลวีหรือเปล่าถ้าขานั้นมันน่าจะโดนปลดไปนานแล้วล่ะ
18: โอ้ยแต่ถ้าค่าปลดแพงเขาอาจจะดึงไว้นิดนึงแต่ว่าถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าเขายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีหลายเหตุผลที่อธิบายได้อยู่เขาเลยยังให้เวลาก่อน
17: ถ้าดูจากช่วง2เกมประมาณ2เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นแหละแม้ว่านัดล่าสุดจะแพ้ก็ตามแต่ว่าก็เริ่มยิงได้แล้วไง
18: ใช่
17: มันก็เริ่มนะใช้คำว่าเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่เฮ้ยน่าจะเห็นแสงสว่างที่ปลายทางแล้วเว้ยว่าเรา
18: เว้ยว่า
17: น่าจะมาถูกเว้ยอะไรเงี้ยนะ
18: แต่จริงๆผมว่าสเปอร์ก็ยังไอ้2ลูกที่ได้มาวันนั้นน่ะมันก็ยังไม่ได้ชี้วัดว่ามันจะรู้สึกว่าจังหวะในการเข้าทำหรือว่าเขาดูแบบอะไรมากขึ้นผมว่าดูแบบไลท์ไอเดียในการเล่นมากเลยทั้งที่เดชบี้เป็นโค้ชเล่นเกมลุกนะแต่ปัญหาหนึ่งผมเชื่อว่าสอนนักเตะในทีมระดับแบบเล็กค่อนกลางอ่ะมันง่ายกว่าสอนนักเตะในทีมระดับแบบใหญ่แบบเนี้ย
17: เ
18: พราะว่าสเปอร์อ่ะปัจจุบันมันก็อยู่ในทีมระดับใหญ่เป็นบิ๊กเนมได้แล้วนะไงของอังกฤษช่วงหลังอ่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะยังกลางๆถูกไหมแต่ปัจจุบันผมว่ามันพูดได้เต็มคือสเปอร์เองเขายกระดับสถานะมาพอสมควรเนี่ย
17: ก็ตั้งแต่โปเชติโน่แหละที่มาวางระบบไว้ยกระดับ
18: มันตั้งแต่นี่แล้วตั้งแต่จานแฮร์รี่เรดนัพนี่แหละ
17: ก็
18: เขาเรียกอะไรนะก็สร้างกันขึ้นมาปั้นกันขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแล้วก็ค่อยๆต่อยอดมาจนถึงอย่างที่พี่มุกพูดก็คือมอริซิโอโปเชติโน่แล้วก็ค่อยๆมาจนถึงแบบอังเก้จนถึงอะไรที่เขาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกอะไรอย่างเงี้ย
17: พูดถึงโปเชติโน่ก็เคยมีข่าวว่า
18: อาจจะมา
17: อาจสเปอร์อาจจะเล็งดึงกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเคยมีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเหมือนโปเชติโน่ก็เปลยๆไว้เหมือนกันนะว่าก
18: ็คิดถึง
17: เหมือนยังแบบอารมณ์แบบค้างคาใจอ่ะก็แบบเกือบจะได้อยู่แล้วอ่ะปีนั้นเกือบจะเป็นแชมป์ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่แน่นะโอ้แต่เส้นทางของเขากับทีมชาติอเมริกามันก็ไม่ได้แย่อยู่ณเวลานี้แต่ถ้าเขาจะลงอยากเลือกที่จะกลับมาสเปอร์เราว่าเขาก็น่าจะตัดสินใจง่ายอยู่เหมือนกันนะ
18: ครับ
17: ถ้าพูดกันตามตรงเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดกันไว้ใช่ไหมช่วงเวลาการทำทีมชาติมันว่างอ่ะมันเหมือนคน work from home อ่ะแล้วก็ถึงเวลาก็ค่อยเข้าบริษัทใช่ไห
18: ม
17: แต่ว่าถ้าคุมสโมสรเนี่ยมันต้องทำทุกวันเนี่ยเป็นออฟฟิศเต็มตัวอย่างเงี้ยโปรเชติก็น่าจะดีมั้งถ้าโปรเชติโน่กลับมาถ้าพูดกันตามตรง
18: ก็ไม่แน่ใจไอ้เรื่องดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมว่าถามว่าในความรู้สึกผมนะณวันเนี้ยเอ็ดดี้ฮาวกำลังแบบเครื่องติดเลย
17: อ
18: ันนี้ส่วนตัวนะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเอ็ดดี้ฮาวเองกำลังเครื่องติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยหลายๆอย่างเอ็ดดี้ฮาวดูเวิร์กกว่าโปเชตติโน่เพราะว่าโปเชตติโน่นะวันนั้นจนมาถึงวันนี้ผมว่ามันมีหลายปัจจัยที่ณวันนั้นเนี่ยมันมีหลายช้อยสนับสนุนกัน ในขณะที่เอ็ดดี้ฮาวผมรู้สึกว่าเออถ้ามาตอนนี้หนึ่งคือเขามีความเป็นโค้ชอังกฤษด้วยสองคือนักเตะในโจทย์ของสเปอร์นะตอนนี้มันเหมาะกับเหมาะกับทางเอ็ดดี้ฮาวมากกว่าโปเชติโน่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอมันถ้าเป็นผมนะ
17: เอ็ดดี้ฮาวเอ็ดดี้ฮาวมันก็ดูถ้าดูจากตำนานอย่างเล็ดแหนบเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวมันก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนก
18: ันแม้สตอรี่มันจะดูโรแมนต์เยอะแต่ว่าในความรู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันดูเหมาะกว่านะเพราะว่าด้วยเขาคืออย่างที่เราเห็นนิวคาสเซิลน่ะมันไม่ได้เล่นเป็นทีมบุกบ้าเลือดนะคือมันรู้ว่าตัวมันเองเจอกับลิเวอร์พูลมันต้องเล่นตั้งรับเจอกับแมนยูมันต้องเล่นบุกหรือเจอกับแมนซิตี้มันต้องเล่นรับไว้ก่อนหรืออะไรนึกออกใช่ไหมคือ มันหลากหลายอ่ะมันไม่ใช่แบบไปแลกเขามั่วซั่วเอออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยดูจากนิวคาสเซิลอย่างหนึ่งก็คือผมว่าเขาก็เป็นสิ่งที่สเปอร์ก็น่าจะอยากเป็นอยู่แล้วก็คือว่าไอ้ซื้อตัวแพงอ่ะก็เรื่องนึงแต่เขาก็อยากจะให้ดันนักเตะแบบในอะคาเดมี่หรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อลดต้นทุนขึ้นมาคือไงว่าก็คือปั้นนั่นแหละถูกไหม
17: สเปอร์ชุดนี้ก็เริ่มนะเดชบีก็เริ่มที่จะดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาอยู่ 2-3 คนอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอ้โหมันก็แน่นไปหมดอะตัว11ผู้เล่น ทั้งซื้อมาทั้งขาเก่ามันก็
18: มันก็ไม่มีเวลาให้ได้เนี่ยแหละเอาตรงๆอะมันก็ไม่มีเวลาให้ได้ปั้นขนาดนั้นมันอีลุงตุงนางอะอย่างที่บอกอะ
17: อีกหนึ่งปัจจัยสำหรับบทสัมภาษณ์ของเดชาบีก็คือว่าเขาอะณเวลานี้เนี่ยเขาต้องการผู้เล่นเพลย์เมคเกอร์เข้ามาร่วมทีมซึ่งในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาหาไม่ได้เขาไปได้ไอ้มาเตอร์เฟรนันเดสใช่ไหมกล้ามาแล้วปรากฏว่ามันยังไม่ใช่คำตอบของเขาไอ้เจ้าคอนนอร์กาลาเกอร์ก็เหมือนจะทำได้เวิร์กแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เขาก็เลยจะว่าเป็นข้ออ้างก็ไม่น่าจะใช่แหละแต่ว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าเออณเวลานี้มันขาดผู้เล่นในตำแหน่งนี้แหละที่เขายังหาตัวที่มาใช้งานตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยทำให้สเปอร์ณเวลานี้มันเลยยังไม่ลงตัวสักที
18: ครับ
17: แต่จริงถ้าไม่คิดอะไรมากนะก็ได้แต่คาดหวังว่าไอ้ชาบี้ซิมงอ่ะมันจะกลับมาให้ได้ไวที่สุดอ่ะเพราะเราคิดว่าชาบี้ซิมงมันเล่นตำแหน่งนี้ได้นะแต่ก็อยู่ที่ว่าไอ้เดชาบีจะใช้งานชาบี้ซิมงได้ถูกจุดหรือเปล่าม
18: ันผมว่าเอาจริงนะผมว่าไอ้เดชาบีเนี่ยผมยังเดาในฝีมืออยู่นะว่าแบบตกลงแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาเก่งไม่เก่งนะเอางี้ผมอธิบายแบบนี้ก่อนผมยังเดาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเขามีความสามารถในการรับมือกับนักเตะแบบอย่างนี้แล้วหรือยังในคำถามของผมก็คือว่าแบบเขาต้องเรียกอะไรอ่ะเขามือถึงแล้วใช่ไหมที่จะคุมกับทีมระดับแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความคาดหวังด้วยวิธีการเล่นด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะต่างออกไปจากแบบ
17: ซาซูโร่ชักกาโดเน่ไบรตัน
18: ใช
17: ่โซนอ่ะถ้าใกล้เคียงกับสเปอร์ก็หมักเซยนี่แหละ
18: สเปอร์ใช่ถ้าในลีกอะถ้าในลีกอ่ะในหมักเซยอ่ะยังรู้สึกแบบนั้นแต่เวลาเล่นออกมาเล่นข้างนอกผมยังรู้สึกว่ายังต่างแล้วหมักเซยเองก็ปัญหาเยอะด้วยก็พอกับสเปอร์ตอนที่เขาคุม
17: เออก็ถึงได้บอกว่าก็ถ้าก็ใครอารมณ์คล้ายๆกันคือสุดท้ายเดชบีก็เอาไม่อยู่นะถ้าพูดกันตามแนวนี้นะ
18: อ
17: ่
18: าใช่ถูกไหม
17: เดชบีก็คุมไม่อยู่แล้วก็ต้องละเหตุออกมาก็ทั้งบอร์ดทั้งนักเตะเลยไหมที่มีปัญหากับดิชาบี
18: ใช่ครับ
17: ใช่ไหมเออก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะถ้ามองในมุมนี้นะ
18: เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจุดเนี้ยอย่างหนึ่งพี่มุกสิ่งที่ถ้าเราเอาเอ็ดดี้ฮาวสุดรักของผมเนี่ยมาเทียบเนี่ยจุดหนึ่งคืออยากให้สังเกตปีที่แล้ว แม้ว่านิวคาสเซิลเองเสียตัวผู้เล่นในระดับนั้นไปอ่ะแต่เขายังเป็นยังสมชื่อกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ก็คือนิวคาสเซิลรวมใจอ่ะยังรวมใจกันมาได
17: ้
18: อ
17: ่
18: ะ
17: ใช่ถูไถกันจนไม่ได้ก้นตารางอ่ะแม้ว่าจะเสียตัวหลักใช
18: ่
17: ไหม
18: ใช่คือเสียแล้วที่สำคัญมันคือถามว่าเสียอีซักเนี่ยหลักขนาดนั้นไหมผมก็ว่าหลักในเกมรุกเลยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงคือดันมาเสียแบบท้ายตลาดไง
17: ก่อน
18: เสียจนแบบ
17: นิวคาสเซิลก่อนตลาดปิด
18: เสียจนแบบนิวคาสเซิลเองอ่ะต้องแพนิคบายอ่ะแพนิคบายก็คือต้องซื้อต้องแบบต้องมีตัวแบบนี้ต้องหากองหน้ามาเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะไม่มีกองหน้าเอาแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะนิวคาสเซิลเองก็ไปเจอสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จตรงนี้ก็คือการปรับมาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้า
17: แอนโทนีกอร์ดอนไปยืนเป็นฟอลส์ไน
18: เออแล้วก็มาเฉิดฉายอย่างที่เราเห็นกันถูกต้องไห
17: ม
18: เอออันนี้คือผมมองว่าเอ็ดดี้ฮาวเขายังมีความแบบเหมือนเป็นนักแก้ไขสถานการณ์อยู่ในขณะที่เดชบีอ่ะผมยังเดาอยู่ว่าอย่างที่พี่มูบอกแหละคือออกจากมาร์กเซย์เขาออกไม่สวยถ้าเทียบกับเอ็ดดี้ฮาวซึ่งเอ็ดดี้ฮาวถามว่าออกสวยไหมมันก็ไม่ได้ว่าแบบโหทางลงเป็นราชาน่าจดจำขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าแฟนนิวคาสเซิลก็จดจำกับแชมป์คาราบาวอ่ะ
17: หนึ่งคดีของเอ็ดดี้ของเดชบีตอนหมักเชยก็คือวิพากษ์วิจารณ์เมสันกรีนวูดว่าไม่ทุ่มเทตอนนั้นนะตอนนั้นนะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมสันกรีนวูดดูไม่ค่อยทุ่มเทกับการเล่นแล้วก็เหมือนจะดอบๆกรีนวูดแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้กรีนวูดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องณเวลานั้นเหมือนเขาจะคุมนักเตะไม่ค่อยอยู่ถ้าตามที่เราพูดกันนะอย่าง
18: ผมว่านักเตะมัน
17: ที่หานตั้งว่าแบบเขาเอาอยู่แล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะ
18: ผมว่าอย่างนึงอ่ะพี่มุกอันนี้มุมมองผมนะปัญหาหนึ่งคือนักเตะไม่เชื่อมั่นในชื่อเขาแล้วเขาก็ทำคือถามว่าเอ็ดดี้ฮาวอ่ะมันนักเตะเชื่อมั่นขนาดนั้นไหมผมว่านักเตะก็ไม่ได้เชื่อในชื่อชั้นของเอ็ดดี้ฮาวขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อคือเขาเชื่อว่าสำหรับนักเตะนะผมมองว่าคือด้วยความที่เอ็ดดี้ฮาวเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวที่ให้นักเตะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเชื่อ
17: น
18: ึกออกป่ะเออในมุมผมนะ
17: ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปสุดท้ายก็อ้าวเออบอสถูกดีกว่าอะไรอย่างเง
18: ี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันมีความที่เป็นไปได้ที่ว่าด้วยวิธีการของทั้งคู่อ่ะมันต่างกันชัดเจนผมเชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวเป็นสายประนีประนอมแล้วก็แบบค่อยๆแก้ปัญหาเอาตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาต้องดรอปหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ดรอปแล้วก็ค่อยๆปรับจุดเอาและอย่างนึงที่เห็นได้ชัดผมว่าเรื่องนี้หลายคนน่าจะลืมเรื่องของเจอร์ลินตอนซื้อมาเป็นกองหน้า
17: ใช่
18: แล้วเขาค่อยๆแก้คือมันเล่นไม่ได้ก็จริงแต่ไม่ได้ตัดทิ้งพยายามหาทางออกหรือว่าโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับโจลินตอนให้มันเล่นได้แล้วสุดท้ายเป็นมิดฟิลด์ที่มาเติมเต็ม3กลางของนิวคาสเซิลก็คือมีโตนาลี่มีกิมาไรแล้วก็จบด้วยโจลินตอนซึ่งในช่วงเวลาที่พีคอะโหถ้านิวคาสเซิลเล่นในบ้านอะใครก็ได้เหมือนกันนะ
17: 2บราซิล1อิตาเลียนกลายเป็นว่ากลางนิวคาสเซิลณเวลานั้นโคตรแน่นโจนิงตอนวิ่งไม่หยุดกิมาไลท์วิ่งไม่หยุดโตนาลีเก็บบอลแดนกลางสบายเลยออกบอลสบายเลย
18: แล้วโตนาลีสิ่งที่เขามีอ่ะคือเขาเป็นกาตูโซผสมกับปีโร่ไงเขาชนได้แล้วเขาเปิดบอลผ่านบอลแม่นคือวิชั่นเขาดีด้วยแล้วยิ่งเนี่ยคือมันอย่างที่บอกอะผมอันนี้ผมมองส่วนตัวนะผมเชื่อว่าถ้าจะต้องแก้ปัญหาถ้าเป็นผมเองผมก็ต้องเลือกเอ็ดดี้ฮาวแหละเพราะว่าเขามีความเป็นแก้ปัญหาอยู
17: ่ตอนนี้แดนกลางสเปอร์เริ่มลงตัวเริ่มลงตัวเพราะมีโรดิโกเบนทันคูมาคอยเก็บกวาดให้โตนาลีมันเลยเริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่ากลางสเปอร์มันมีแค่2ไงเป็นคู่กลางไงมันไม่เหมือนกับนิวคาสเซิลที่ใช้กลาง3มีคนคอยโปรเทค2คนอะไรอย่างเงี้ย
18: ผมว่าไม่หรอกผมว่าจริงๆอ่ะสำรองอ่ะไอ้พวกสเปอร์ตัวผู้เล่นเยอะจะตายทั้งแบบไอ้ที่เราเห็นแล้วไม่ได้ใช้พวกเจมส์แมดิสันนี่เพิ่งหายเจ็บนู่นนี่นั่นมาอีกอ่ะ
17: เออเนี่ยคือตัวความหวังของสเปอร์นะเวลานี้นะเขากำลังคาดหวังกันอยู่ว่าเมื่อไหร่เองจะฟิตพอได้ลงเล่น
18: คือ
17: เดนิสันมันก็น่าเสียดายกันนะกำลังจะพีคแล้วเจ็บยาวเงี้ยแบบโอ้
18: ไหนอะไรกันวะแต่ตัวที่พี่มุกเคยตั้งก่อนหน้านี้อย่างชาบีซิมงคอเนอร์การ์ลาเกอร์คือเอาจริงๆอ่ะคอเนอร์การ์ลาเกอร์มันก็เป็นแบบบล็อกทูบล็อกไงผมก็มองว่าเขามีโซลูชันที่เขาปรับคือมันต้องไปหานักแก้ปัญหาแบบนี้มาแต่เดชบีอาจจะมีความเอาตรงๆอ่ะเขาอาจจะมีความเป็นเผด็จการโค้ชอยู่ว่าแบบ
17: ใช่
18: เขาคิดแบบเนี้ยเขาต้องทำ
17: ค่อนข้างเยอะเลยแหละเดชบีอ่ะ
18: ซึ่งนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมมองไงพี่มุกว่าผมคิดว่าฟีฟ่าเบรกเนี้ยไปแล้ว
17: อย่างที่บอกเดี๋ยวเวลาให้ตัดสินใจประมาณอาทิตย์นิดอาทิตย์กว่าๆกับการตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะ
18: เพราะฟีฟ่าเบรกรอบนี้มันยาวไปจนถึงเสาร์อาทิตย์หน้าเลยเหรอ
17: ใช่อ๋อ
18: เหรอ
17: สองฟีฟ่าควบเอาของเดือนตุลามาควบด้วย
18: อ๋อเขาก็เลยยาวไปเลยใช่ไหม
17: อืม
18: โอเคยอดเยี่ยม
17: ก็ยาวไปถึงนู่นอ่ะหลังวันที่6กันยาเอ้ยไม่ใช่6ตุลาหลังวันที่6ตุลานู่นเลย
18: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่โหมดลีกใช่ไหมวันที่10 11
17: ใช
18: ่โอเคครับก็ถามว่าเหลือเวลาไหมจริงๆอ่ะผมว่าถ้าจะปลดอ๋อลืมพี่มุกเราลืมไปว่ามันมีไอ้มาเทอุสเฟรนันเดสอีกเนี่ยตัวแม่งเยอะจน
17: ก็นั่นไงก็คือพยายามใช้แต่มันก็ดันไม่แผงดิสเหมือนตอนอยู่กับเชลทันตันเหมือนตอนอยู่กับเวสแฮมนั่นตัดไปเลยตอนอยู่เวสแฮมก็ไม่เป็นแต่เรื่องเลยแต่พีคสุดคือตอนอยู่กับเชลทันตันแหละมาเจอแฟนันเดสเนี่ย
18: ผมว่า
17: คือพยายามจะให้มาเจอแฟนันเดสเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วล่ะแต่มันไม่ได้
18: ก็นะผมว่าเอาจริงๆอ่ะไปผมว่าปัญหามันอยู่ที่โค้ชเนี่ยแหละถ้าตะเปอร์นะแต่เอ็ดดี้ฮาวจะเจองานยากแค่ไหนกับวันสมมุติว่าถ้าเกิดเขาได้โอกาสอะแต่ทีนี้มันต้องอยู่ที่บอร์ดด้วยไงเพราะอย่างที่พี่มูบอกแหละว่าสเปอร์เองอะชื่อมันใหญ่พอที่จะดูดโค้ชได้ไม่ใช่แค่เอ็ดดี้ฮาวอย่างเดียวมันก็ยังมีแบบอย่างที่เมื่อกี้พูดมานาเกลมันทั้งคอนเต้ทั้งแฟนเก่าอย่างไอ้โปเชติโน่อีกอย่างเงี้ยมันก็แบบ
17: เอาจริงๆอ่ะนาเกลมันเนี่ยมันอยู่ในโผของไลน์ทีมากเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะ
18: จะไปจบที่ไหนใ
17: ช่มั้ยไม่แน่ใจว่าเพราะว่ากลัวจะคุมไม่ไหวหรือเปล่าเลยไม่เอากันสักทีมแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นไงนาเกลมัน
18: ผมคิดคล้ายๆพี่มูกนะผมคิดว่าบอร์ดเองเขาก็มีคำถามเหมือนกันแหละว่าคุมคือเคยคุมทีมชาติเยอรมันมาแล้วก็จริงเคยคุมไบเยิร์นมาแล้วก็จริงแต่ปัญหาหนึ่งคือเขาก็ไปได้ไม่สุดไงผมก็คิดว่าน่าจะเขาบอร์ดบริหารก็น่าจะเห็นเหมือนเราแหละเขาก็คงอาจจะรู้สึกว่าเอองั้นก็ยังก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้ามันมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ก็เอาแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องคนเนี้ยแหละเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเองเขาก็ยังสงสัยในฝีมืออยู่ความเป็นโค้ชหนุ่มซึ่งดูทรงแล้วนะน่าจะกลับไปไลฟ์ซิกเหมือนเดิมอะ
17: ไลฟ์ซิกณเวลานี้ผลงานก
18: ็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะ
17: ผลงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะไลฟ์ซิกก็ปัจจุบันโค้ชคือใครไลฟ์ซิกปัจจุบันโค้ชไลฟ์ซิกคืออ้าวมาร์ตินเดมิเชลิตเหร
18: ออ๋อเออใช่โอ้ยงั้นปลดง่ายเลย
17: ตารางอันดับคะแนนไลฟ์ซิกก็โอ้ยอยู่ที่9นู่น มีแววนะมีแววนะปาติชเดมิชลิตนะ
18: ครับ
17: เออว่ะนาเกมันกลับไปลาสิกน่าจะสบายใจสุดแล้วมั้ง
18: อืม
17: นะครับแล้วก็คิดว่าคอนเต้จะกลับมาคำรบสองไหม
18: ผมว่าไม่อ่ะผมว่าไม่สเปอร์ก็ไม่อ่ะเพราะว่าโจทย์ของสเปอร์ตอนนี้มันไม่ได้เหมือนโจทย์กับตอนที่เขาไปเอามารอบแรกไงเพราะตอนนี้มันคือหนีตกชั้นแล้วเขาต้องการสร้างทีมในระยะยาว
17: อืม
18: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเต้มันเป็นโหมดแบบเอามาเพื่อลุ้นแชมป
17: ์อืม
18: อืมผมมองมุมนี้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละโจทย์กันซึ่งถามว่าคอนเต้อะสนใจไหมผมว่าคอนเต้ก็คงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่าเขาต้องมาแก้หลายๆอย่างแล้วจริงๆคอนเต้เขามักจะไปอยู่ในหมวดแบบทีมลุ้นแชมป์ไง
17: แล้วแมนยูอ่ะจะไปไหม
18: หมายถึงคอนเต้ไปแมนยูเหรออ
17: ืม
18: ผมว่าปะผมอันจริงนะถ้าแมนยูเอาผมว่าคอนเต้ก็ไป
17: อืม
18: เออถ้าถามผมนะผมรู้สึกแบบนั้นว่าถ้าแมนยูสกิดมาผมว่าเขาเอานะเพราะว่าการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมันจะเป็นงานที่ท้าทายแล้วถ้าแมนยูอยู่ในเทียร์ประมาณเนี้ยผมว่าคอนเต้มาฮะแต่ปัญหาหนึ่งคือทุกคนก็รู้แหละว่าเขาขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วกับการงัดบอร์ด
17: แล้วบอร์ดแมนยูเซอร์จิมอย่างเงี้ยตระกูลเกลเซอร์เงี้ยว่าโอ้สนุกสนาน
18: อืมเขาขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วว่าแต่ไม่ใช่ว่าเขาแบบขนาดนั้นนะสำหรับผมนะผมมองว่าเขาก็รู้แหละอะไรที่เขางัดได้งัดไม่ได้แต่ว่าเขารู้แหละว่าคือสิ่งนึงอ่ะเวลาเขาจะงัดกับบอร์ดอ่ะพี่มุกเขาไม่ใช่มาวันแรกแล้วแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะไม่คอนเต้จะเป็นประเภทว่ามาในปีแรกอ่ะเขายอมอะไรได้ยอมแต่ถ้าผลงานเขาดีผมยอมให้คุณแล้วนะปีหน้าคุณต้องยอมผมบ้างถ้าผลงานมันดีอย่างที่เราเห็นกันหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ไม่ว่าจะเป็นนาโปลีไม่ว่าจะเป็นเชลซีปีแรกคอนเต้ไม่ค่อยได้รีเควสอะไรนะแต่ถ้าทิศทางมันดีเมื่อไหร่เขาจะเป็นออปชันนั้นมาเลยว่าผลงานดีปุ๊บตัวนี้ต้องมา
17: ผมเห็นแล้วนะว่ามันต้องแก้ตรงนี้นะ
18: เออใช่มันจะเป็น
17: ตรงนี้นะ
18: สังเกตดูเขาเป็นมาตลอดเวลาเขามาคุมทีแรกเหมือนพูดง่ายๆว่าเขาก็เหมือนพนักงานที่เล่นเกมการเมืองในออฟฟิศเป็น
17: อ
18: ะว่าแบบมาปีแรกเขาจะไม่อะไรมากเขาทำตามที่บอร์ดต้องการได้คุณอยากได้ที่4ใช่ไหมผมทำให้ที่3เลยแต่คุณเห็นแล้วนะว่าผมทำได้ที่3เพราะฉะนั้นปีต่อมาคุณอยากได้ที่1ทีเนี้ยคุณต้องฟังผม
17: เ
18: ขาจะเป็นประเภทนี้เออเพราะฉะนั้นถามว่าปีแรกมากับแมนยูผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแล้วแมนยูอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำหรือว่าถ้ายังไม่ดีปีต่อมาเขาก็อาจจะแบบนิดนึงว่าแบบเออมันต้องซื้อนะเพราะว่าถ้าเนี่ยคุณเห็นแล้วนี่มันกระดิกมาแล้วถ้าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะอยู่กับลอเรนติส 2-3 ปีขนาดนั้นได้ยังไงคืออยู่จนได้แชมป์อ่ะของผม
17: ปีที่2ใช่ไหมหรือปีแรกเลยวะกับนาโปลี
18: เหมือนจะปีที่2ป่ะ
17: เออไม่แน่จะเออจำไม่ได้ว่าปีแรกเลยหรือเปล่าหรือว่าปีที่2
18: เออผมก็ไม่ชัวร์
17: เอ้ยปีแรกเลยสิปีแรกเลยเออแล้วก็พอปีที่2ก็เริ่มเป๋เริ่มงัดกับลอเรนติสแล้วก็พอก็น่าจะประมาณ2ปี2ปีครึ่งหรือเปล่า2ปีครึ่ง
18: น่าจะได้2024ถึง2026อ่ะ
17: 2ปี2ปีปีแรกก็ได้แชมป์เลยไปอยู่กับนาโปลีแล้วปีแรกได้แชมป์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ปีที่2อ่ะเริ่มมีเป๋เริ่มมีแบบเอ๊ะกับลอเรนติสแล้วก็สุดท้ายก็จบฤดูกาลก็ลอเรนติสก็ไปเอา
18: ใช่ๆใคร
17: มานะ
18: แชมป์เลย
17: เออแปลใครไปต่อจากคอนเต้นะลอเรนติสไอ้ซาลี่หรือใครสักคนไหมไปเอามาต่อจาก
18: ไอ้นี่เลยหรือเปล่า เนี่ยแหละไอ้แม็กอเลกีเนี่ยแหละ
17: ใช่ใช่ป่ะไปดึงอเลกีที่โดนมิลานปลดพอดีก็อเลกีก็ทำท่าว่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะณเวลานี้นาโปลีนะครับ
18: ครับ
17: ถ้าพูดถึงเรื่องแบบนั่งพูดถึงเรื่องนาโปลีมีเวลาประมาณนาทีกว่าคิดว่าเขาหมดบนขังแล้วหรือยังอเลกีดูเหมือนเขาจะคุมนักเตะไม่ค่อยอยู่นะ
18: ผมคิดว่าก็น่าจะหมด

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดเต็งมาแล้วรายการกีฬา

0: ันกับยูเว่เท่านั้นเองหลังจากนั้น
1: ถ้าถามผมนะโค้ชอิตาลีตอนนี้ถ้ามือหนึ่งนะผมชอบซิโมเน่อินซาคีสุดละ
0: ก็ไม่รู้อีกกี่ปีหรืออาจจะปีหน้าหรืออาจจะมาสเปอร์ใครจะไปรู
1: ้
0: เพราะว่าดูทรงแล้วการดึงมาจากฮิลานมาคุมสเปอร์คิดว่าน่าจะคุยได้แหละอินซากิก็น่าจะแค่แบบพักเบรกไปโกยทองซาอุแล้วก็กลับมานะใครจะไปรู้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะ Follow the Game รู้จักเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

เสียงระฆังรังกองกังวานมาแล้วช่างรู้คู่บ้านก็มาพบกับทุกท่านในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับเราพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังสดๆกันทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ฟังกันทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังติดตามชมนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วก็ชมรายการนะครับก็สามารถที่จะฟังก็ได้ก็พบกับผมสัญชัยขนานแล้วก็คุณสุวิชาภารักษานะครับก็สองคนนะครับสัญชัยขนานสุวิชาภารักษานะครับยืนพื้นนะครับแน่นอนก็สัญชัยขนานนะครับที่เราจัดรายการกันวันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้นี่เกือบไม่ทัน

0: นะครับมานี่ประเภทว่าสองมือชุลมุนนะครับแล้วก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าเวลากิมจวนวันนี้ผมออกมาสายแล้วก็ดันขับรถตามหลังตอนแรกขับรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็เจอรถกระบะนะครับโอ้โหวิ่งแบบจี้ท้ายรถเสียจนน่ากลัวผมก็เลยหลบให้กระบะไปก่อนพอกระบะไปปุ๊บทีนี้ก็มาตามอีกคันหนึ่งนะครับรถราคาหรูแต่วิ่งในราคาประหยัดนะครับรถราคาหรูแต่วิ่งในราคาประหยัดโอ้โหแหมในวันที่เรารีบด่วนนี่นะครับมันก็จะมีอะไรที่เป็นขวางทางไว้นะครับก็มาถึงเวลาก็เลยจิ้มจวนใกล้เคียงนะครับเข้ามารายการก็ยังทันอยู่แล้วก็ดีที่ตอนนี้ก็ช่วงหนึ่งนะครับก็เรียกว่าลองสละประหยัดตังค์นะครับไม่ซื้อโปรแกรมนะครับมาใช้ก็ต้องใช้คอม3-4เครื่องพร้อมๆกันนะครับทีนี้มันก็จะลำบากบางทีพอมารีบๆแล้วนะครับไอ้เครื่องนั้นก็ยังไม่เปิดเครื่องนี้ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็เลยเอาใหม่นะครับกลับไปเสียเงินใหม่ลองดูนะครับตอนนี้พร้อมตอนนี้นะครับเครื่องเดียวผมก็สามารถที่จะให้ท่านได้ฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันนะครับไม่ว่าจะทางวิทยุนะครับทางวิทยุที่คลื่น FM 97นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ทั้งทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ทางเพจเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับตอนนี้ฝากไว้นะครับกับช่อง YouTube เพราะว่าช่อง YouTube นั้นผมก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นคลิปนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนที่เป็นไลฟ์นะครับไลฟ์สดรายการสดแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับไม่ว่าท่านจะสะดวกในช่องทางไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าทาง YouTube นั้นมันก็จะมีข้อดีคือหนึ่งนะคลิปนะครับหรือว่ารายการนะครับที่เราจัดนั้นมันก็จะอยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดเพราะว่ามันจะไม่มีการลบออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเพจหรือทาง Facebook เนี่ยนะครับที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะครับมีระยะเวลาอยู่นะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะเขาเรียกว่าก็จะลบไปนะครับลบไปคือลบโดยทางFacebook นะครับไม่ใช่ลบโดยผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามนะครับติดตามเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างกันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องทางนะครับที่เราสื่อสารออกมาพร้อมๆกันนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เดือนนี้ก็แล้วกันนะครับยังขอเป็นเดือนนี้ก่อนนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนในช่วงของครบรอบนะครับยังเป็นช่วงของครบรอบ20ปีนะครับปี49คือปีที่จัดรายการนะครับปี69ก็จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีนะครับที่ผมใช้ชื่อคำว่าช่างรู้คู่บ้านจัดรายการสดนะครับก็เดิมก็จะจริงๆก็จัดมีสถานีวิทยุหลักนะครับก็มีอยู่3คลื่นแล้วก็มีวิทยุที่เป็นชุมชนอยู่2คลื่นนั่นคือวิทยุที่เคยจัดมานะครับส่วนทีวีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี49จัดมาก็จะมีทั้งทาง MV5 นะครับ MVTV ช่องพอใจช่อง Home Channel นะครับช่อง Home and Food นะครับแล้วก็ MCOT 1Nation TVแล้วก็มีช่องกันตนามีช่องอะไรอีกหลายช่องนะครับที่ไปจัดไปทำอยู่นะครับหลายช่องแล้วก็มีช่องหนึ่งไปจัดอยู่แถวนู่นนะครับแถวซอยคูบอนไปไกลนะครับส่วนอีกช่องกันตนาเนี่ยตอนนั้นก็ไปจัดอยู่นู่นแหละครับบางใหญ่นะครับก็ไปจัดหลายๆนะครับก็ในแต่ละวันนี้นะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่รู้ทำไปได้ยังไงตอนนั้นนะครับจริงๆทำไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้นะครับตอนนั้นทำด้วยความชอบจริงๆนะครับทำด้วยความชอบจริงๆก็ถามว่าไม่มีสมัยนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหวังรายได้เพราะตอนนั้นยังทำงานประจำแต่สิ่งที่ได้มาแล้วก็ยั่งยืนกว่ารายได้ก็คือชื่อสัญชัยขนานที่ทำให้หลายๆท่านรู้จักผมนะครับในนามของสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านหรือหลายท่านรู้จักรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็เป็นหลายท่านที่รู้จักแล้วก็ติดตามกันมานะครับก็ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับชื่อนี้20ปีนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับชื่อนี้20ปีแต่สัญชัยขนานนะครับชื่อนี้นะครับ61ปี นะครับ61ปีผ่านมานะครับแล้วก็61ปีครับก็จะทำต่อไป20ปีกับช่างรุกคู่บ้านก็จะทำต่อไปนะครับตอนนี้ก็อายุ61แล้วนะครับก็จะเข้าสู่62นะครับอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ61เต็มนะครับไปสู่62นะครับรายการก็20ปีเต็มผ่านเดือนนี้ไปก็ก้าวสู่ปี21นะครับเนี่ยครับที่ทำมารายการมานะครับก็ฝากนะครับจากการทำรายการมานะครับทุกครั้งนะครับต้นรายการก็จะพูดคุยกันนะครับเรื่องของช่องทางนะครับเรื่องของต่างๆนะครับที่ผมพูดคุยกันนะครับเพราะ20ปีของการทำรายการนะครับวิทยุนะครับยังคงอยู่นะครับทีวีอาจจะหยุดไปแล้วก็มาเน้นทาง YouTube แทนเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียแล้วก็สามารถที่จะอธิบายพูดคุยอะไรต่างๆได้มากมายอ่ะนะครับนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ฝากนะครับตอนนี้ก็ท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามทาง YouTube นะครับช่องช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจนะครับ YouTube ช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ทำกันมานะครับแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามก็ได้นะครับถ้าเป็นรายการสดแบบนี้นะครับสดภาพพร้อมเสียงเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นทางเป็นผมนะครับที่ออกอากาศเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมติดภารกิจนะครับคุณสุวิชาก็จะส่งเสียงตามสายนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างบอกว่าผมทำรายการมาเท่าไหร่อ่ะ20ปีก็คือตั้งแต่ปี49นะครับจริงๆกับคุณสุวิชาก็รู้จักกันมาก็กว่า20ปีเพราะว่าผู้สนับสนุนรายการคนแรกเลยนะครับที่เป็นช่างรู้คู่บ้านสมัยนั้นเลยนะครับเริ่มต้นก็จะมีสมัยนั้นคุณสุวิชายังทำงานอยู่กับคุณเยโอภาสนะครับของผลิตพันหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับชื่อซูเปอร์แชมป์นะครับไม่ซูเปอร์แชมป์ไม่น่าจะซูเปอร์แชมป์มาเลยนะครับจำหรือจะผมอาจจะจำชื่อผิดแต่ว่าแน่ๆนะครับตอนนั้นแกทำอยู่กับกับคุณโอภาสนะครับกับพี่โอภาสแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็มาเป็นผู้จัดรายการในตั้งแต่ปีนั่นแหละปี49นะครับแล้วก็ปีนั้นก็จะมีทางขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงกันแล้วกันนะครับมีทั้งแฮงเคิลหรือว่าซิต้านะครับโดยคุณธนาพรเนี่ยก็จะเป็นคนแรกนะครับที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับที่เป็นผู้สมัครรายการแล้วก็มีโปรวันที่เป็นยางมาตอยนะครับพี่สุชาตินะครับพี่ชัดทิพย์นี่เขาเรียกว่ารำลึกถึงผู้มีพระคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีสมัยนั้นคุณฟิลิปนะครับคุณฟิลิปที่เป็นMD นะครับของซิก้านะครับคุณอ้อนะครับตอนนี้คุณอ้อก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็มีใครอ่ะมีทางซิก้าแล้วก็จะมีทางนิปปอนนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็คนที่สนับสนุนในการทำสื่อตอนนั้นก็จะมีดร.วิชากรนะครับนี่ก็หลายๆท่านนะครับก็เนี้ยครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนผมในวันนั้นซึ่งในวันนั้นนี่นะครับจริงๆต้องบอกว่ามาจัดรายการเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักชื่อสันชัยขนานนะครับก็เป็นตัวสารตั้งต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณสุวิชานะครับเยโอภาสเอ่ยนะครับคุณฟิลิปเอ่ยนะครับคุณอ้อหรือจะเป็นดร.วิชากรนะครับหรือทางนิปปอนตอนนั้นก็น่าจะเป็นพี่เล็กนะครับพี่เล็กซึ่งตอนนี้ก็ไปเป็นนะครับผู้บริหารนักลงทุนนะครับอยู่ที่ AIA นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรายการช่างรู้คู่บ้านตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับเป็นหนี้เป็นสินกันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับด้วยความชอบเพราะว่าทำไปทำมานะครับมันมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่รายได้อาจจะไม่เพียงพอแต่ด้วยความชอบครับจนถึงวันนี้นะครับก็เลยยังคงทำอยู่นะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าพอมีเวลาในการพูดคุยที่เป็นกิจลักษณะกันสักนิดนึงนะครับก็แชร์กันเรื่องนี้นะครับเพราะ ในช่วงที่ผ่านมานะครับสมัยก่อนเวลาทำรายการนะครับมันพอทางวิทยุเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าเรานะครับผมก็จะพาโน้ตบุ๊กผมไปด้วยนะครับเวลาท่านถามมาผมก็จะพิมพ์เลยผมไม่ได้บางทีแรกๆก็จดครับพอหลังๆจดเสร็จต้องมาพิมพ์นะหลังๆก็เอาคอมไปตั้งเลยแล้วก็พิมพ์ผมนี่เขาเรียกว่านักพิมพ์ดีดตัวยงพอสมควรนะครับก็สามารถพิมพ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังไปด้วยจัดรายการไปด้วยต่อไปด้วยได้นะครับบางทีก็อาจจะชะลอนิดนึงนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็เก็บนะครับมันก็เลยเก็บข้อมูลมานะครับวันนี้ก็เลยมาลองรวบรวมว่านะครับที่ผ่านมาเวลาเราทำรายการนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะมีคำถามแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไขกันไม่ค่อยได้นะครับในช่วงก่อนนู้นนะครับผมจัดรายการเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยบอกว่าปัญหานี้ใช้ตัวนี้ปัญหานี้ใช้ตัวนี้นะครับวันหนึ่งนะครับคำถามที่ถามกลับมาว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยใช้กับการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจว่าปัญหาแบบไหนควรจะใช้วัสดุแบบไหนนะครับเพราะณวันนั้นนะครับด้วยความที่ผมอยู่กับองค์กรจริงๆวันนั้นก็ต้องขอบคุณ SCG นะครับที่ผมทำงานอยู่กับ SCG หรือปูนซีเมนต์ไทยแต่ผมไม่ได้อยู่ในส่วนของสินค้าที่เป็น SCG เลยนะครับผมดูแลสินค้าที่เป็น non SCG หรือสินค้าที่ไม่ใช่ของ SCG นะครับตั้งแต่พวกสีเคมีพันประตูไฟฟ้าลูกบิดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสินค้าที่ได้ลงไปศึกษานะครับแล้วก็องค์ความรู้หลายๆส่วนนะครับที่เกี่ยวกับเคมีก่อสร้างนะครับก็ได้มาจากคุณสุวิชาได้มาจากซิกก้าได้มาจากแรงโก้นะครับได้มาจากแฮงเคลนะครับวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะผิดแต่ว่าเป็นการขอบคุณนะครับเป็นการขอบคุณสำหรับทำให้เกิดรายการช่างรู้คู่บ้านมาอยู่มาจนถึง20ปีนะครับแล้วก็จะไปสู่ต่อปีที่21 22ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้ผมได้จัดรายการสดนะครับได้จัดรายการสดครั้งแรกเลยนะครับก็คือท่านดร.สุเมธสุวรรณพรหมนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนแบ่งเวลานะครับท่านเป็นคนแบ่งเวลามาให้ผมได้จัดรายการนะครับแล้วก็คลื่น97ก็เป็นคลื่นช่วงแรกสมัยนั้นที่จัดอยู่แถวสาธรนะครับก็ไปจัดรายการอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันอ่ะนะครับเพราะปัญหาที่ท่านถามมานะครับเรื่องหนึ่งที่ถามแล้วก็การแก้ปัญหานะครับก็ยังความยากก็คือเรื่องของรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าซุดร้าวรั่วร้อนนะครับเมื่อเกิดการซุดตัวสิ่งที่ตามมาคือรอยร้าวเมื่อมีรอยร้าวสิ่งที่ตามมาคือน้ำรั่วซึมนะครับเมื่อน้ำรั่วซึมสิ่งที่ตามมาคือเราจะแก้ไขกันอย่างไรเพราะความเชื่อมโยงก็คือการที่เกิดจากปัญหาซุดร้าวรั่วนะครับซุดร้าวรั่วร้อนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของปัญหาส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องหาวัสดุนะครับหรือวิธีการที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขนะครับวัสดุหรือสิ่งที่เราจะทำมานำมาในการแก้ปัญหานะครับก็วัสดุหลายอย่างนะครับที่สามารถมาแก้ไขแล้วก็ป้องกันรอยร้าวได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นบางรอยร้าวบางลักษณะของรอยร้าว บางตำแหน่งของรอยร้าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วซ่อมแล้วมันไม่หายมันกลับมาอีกนะครับ มันเกิดขึ้นซ้ำในตำแหน่งเดิมนะครับเพราะวันนี้ครับจากที่ทำมาแล้วก็จากได้ที่ทดลองใช้แล้วก็จากได้การได้ใช้จริงติดตามจริงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงไปคลุกคลีจริงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเวลาทำรายการนะครับก็จะแนะนำวัสดุอันนี้ไปซื้อที่นี่นะครับช่างไม่มีไม่สามารถแนะนำช่างได้เพราะว่ามันจะเกิดการกระจายในตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้แนะนำช่างนะครับแต่แนะนำวัสดุและแหล่งซื้อให้กับท่านนะครับวันนี้ครับผมนะครับก็จะพูดถึงรอยร้าวนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะฝากว่านะครับท่านจำไว้เลยนะครับรหัสนี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ชื่อรุ่นนะครับไม่ได้ชื่อรุ่นไม่ได้ชื่อแบรนด์แต่เป็นรหัสอย่างน้อยเวลาท่านถามถึงหรือโทรเข้ามาหาผมหรือสอบถามนะครับก็สามารถบอกว่าไอ้รหัสเนี้ยที่ผมพูดถึงคืออะไรก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับหรือไปถามว่ามีผลิตภัณฑ์ที่รหัสนี้ไหมนะครับก็สามารถที่จะถามได้นะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับบนผนังนะครับบนผนังปูนฉาบ รอยร้าวนั้นจริงๆมันก็จะเป็นรอยร้าวที่อันตรายกับรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่อยู่ตัวและรอยร้าวที่ยังร้าวเพิ่มรอยร้าวที่อันตรายกับไม่อันตรายนั้นต้องแยกออกจากกันให้ได้ก่อนรอยร้าวที่อันตรายก็ต้องมีวิธีการแก้ไขป้องกันที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่ามีเขาเรียกว่าเอาเชิงวิศวกรรมเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขแล้วถึงจะเลือกใช้วัสดุในการป้องกันแต่รอยร้าวที่ไม่อันตรายมันอาจจะเกิดจากการให้ตัวของผนังการสั่นสะเทือนนะครับหรือการหดตัวของวัสดุนะครับหรือการที่เราทําแล้วไม่ได้ถูกขั้นตอนทั้งหมดมันทําให้เกิดรอยร้าวเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายแต่ก็อาจจะเป็นรอยร้าวที่ร้าวแล้วหยุดแล้วหรืออาจจะเป็นรอยร้าวที่ร้าวแล้วและยังร้าวเพิ่มแต่ก็ยังเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายถามว่ามีไหมมีนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ว่ารอยร้าวนี้ไม่อันตรายหรอกแต่มันก็ยังมีการร้าวเพิ่มนะครับเพราะวันนี้ครับเรามาเจาะว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อันตรายนะครับอาจจะหยุดและหรืออาจจะมีร้าวเพิ่มขึ้นในลักษณะของการที่ร้าวแบบน้อยลงหรือร้าวแบบช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุในการแก้ไขก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรอยร้าวตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวบนผนังนะครับผนังอิฐไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบาที่ฉาบปูนแล้วมีโอกาสเกิดรอยร้าวกลางผนังรอยร้าวผนังชนเสารอยร้าวผนังชนคานรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังแบบนี้นะครับเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่กลางผนังเช่นอาจจะเกิดจากปูนฉาบนะครับตีน้ําเร็วตีน้ําช้าเกิดการหดตัวหรือเกิดการผสมไม่ได้สัดส่วนหรือระยะเวลาในการผสมและนํามาฉาบหรือระยะเวลาในการปั่นปูนมันจะมีองค์ประกอบทําให้เกิดรอยร้าวได้รอยร้าวผนังชนเสาก็เกิดจากการที่เวลาที่เราก่อผนังจะต้องมีการยึดเช่นใช้อิฐมวลเบาก็ต้องมีเหล็กเมทัลสเต็ปในการยึดระหว่างเสากับอิฐมวลเบาอิฐมอนอิฐบล็อกก็ต้องมีเหล็กหนวดกุ้งเสียบเพื่อยึดแต่ในการยึดบางครั้งโอ้ยฉันเสียบทุกครั้งเลยเหมือนกับผมมีโอกาสได้คุยกับท่านหนึ่งนะครับเสียบทุกครั้งเลยครับแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่ด้วยแต่รู้สึกว่าอีพ็อกซี่ไม่มีประโยชน์ผมก็เลยถามว่าใช้อย่างไรก็ใช้เหมือนกับที่เขาใช้กันนะครับผสมอีพ็อกซี่แล้วก็เอาเหล็กไปจุ่มอีพ็อกซี่แล้วเสียบผมบอกอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาใช้งานเนี่ยเจาะรูในขนาดที่เท่ากับเหล็กที่จะเสียบใช่ไหมใช่เวลาจะเสียบเหล็กก็ผสมอีพ็อกซี่แล้วก็กวนปั่นจนเข้าด้วยกันก่อนใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาเหล็กไปจุ่มที่อีพ็อกซี่ใช่ไหมใช่หลังจากจุ่มเสร็จก็เอาไปเสียบในรูใช่ไหมใช่พอเสียบเสร็จก็จะเห็นว่าอีพ็อกซี่มันอยู่รอบๆเหล็กข้างนอกผิวคอนกรีตใช่ไหมใช่เห็นไหมครับทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยครับมันก็คือคําตอบว่าใช่แล้วที่เสียบแบบนี้และเอาไม่อยู่เพราะอีพ็อกซี่ไม่ได้อยู่ในรูเลยครับเหล็กอยู่ในรูอีพ็อกซี่มันอยู่ที่ขอบเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อผนังมันให้ตัวนะครับเหล็กหนวดกุ้งที่เสียบไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ยึดติดกับเสาวิธีการยึดเหล็กใช้อีพ็อกซี่มันก็ต้องมีวิธีการให้อีพ็อกซี่ต้องเข้าไปอยู่ในรูแล้วก็เหล็กที่เสียบลงไปมันต้องมีเนื้อที่ของอีพ็อกซี่อยู่รอบเหล็กในรูจนเต็มอันนั้นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เป็นไปตามนี้เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนเมื่อมีการหดตัวนะครับพอเหล็กมันหลวมนะครับมันก็จะทําให้เกิดการแตกร้าวตรงปูนฉาบที่ไปชนกับมุมเสานะครับเช่นเดียวกันครับผนังชนคานนะครับบางทีนะครับเกิดจากการที่เราก่อไปแล้วฉาบไปนะครับหรืออิฐที่เราไปก่อชนคานนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการหดตัวหรือให้ตัวมันเกิดรอยร้าวแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นครับรอยร้าวแบบนี้จบได้แล้วครับอย่าเกิดเกิดไปอยากที่จะเกิดตรงไหนก็เกิดไปเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่เราฉาบปูนบนผนังเสร็จเราก็สามารถเลือกใช้เนี่ยครับ KB 32ครับหรือไม่ใช่ครับKB 330ขอไปพูดผิดนะครับ KB 330นะครับเป็นวัสดุสำหรับซ่อมรอยร้าวครับมันจะเป็นอีพ็อกซี่ชนิด2ส่วนผสมในกระป๋องเนี่ยนะครับมันจะเป็น A กับ B แบบนี้นะครับเปิดมาใน1กระป๋องเนี่ยท่านสังเกตนะครับพอเราเปิดกระป๋องมาเนี่ยครับมันจะมี2กระป๋องกระป๋องเล็ก อยู่ในกระป๋องใหญ่นะครับกระป๋องสั้นอยู่ในกระป๋องยาวบอกนี่นะกระป๋องสั้นอยู่ในกระป๋องยาวเปิดมาเป็นสองกระป๋องแบ่งมาเท่าๆกันครับอันนี้เลยครับใช้มิสเตอร์กะเลยครับไม่ต้องชั่งไม่ต้องมานั่งตักอะไรถึงขนาดนั้นครับท่านสามารถกะได้ครับเอาเกรียงตัก A มา1 เกรียง B มา1 เกรียงนะครับแล้วก็กวนๆบนเกรียงช่างเขาจะมีเกรียงอันใหญ่กับเกรียงอันเล็กเกรียงอันใหญ่กับเกรียงอันเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถที่เอามาใช้กวนแล้วก็เอากวนบนเกรียงนี่ครับแล้วก็นําไปซ่อมรอยร้าวได้นะครับนี่คือวิธีการใช้นะครับเพราะวิธีการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีเล็กนะครับไปจนถึงขนาดกลางเล็กเช่น0.1 0.2 0.3มิล1มิล1มิล2มิล5มิล1เซนรอยร้าวเหล่านี้นะครับท่านจะต้องกรีดรอยร้าวก่อนนะครับท่านต้องกรีดรอยร้าวก่อนกรีดรอยร้าวหรือเปิดแผลของรอยร้าวให้มันมีความกว้างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับกรีดให้มันมีความกว้างนี่ครับนี่รอยร้าวเป็นเส้นเล็กๆซึ่งดูแทบจะไม่ออกสุดท้ายเราต้องกรีดครับกรีดหรือเซาะนะครับครูดให้มันมีความกว้างแล้วเราถึงจะไปผสมอีพ็อกซี่พอรอยร้าวที่เราจะทํางานนะครับเราก็เช็ดฝุ่นออกพอเช็ดฝุ่นออกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ผสมอีพ็อกซี่นะครับปาดขวางร่องปาดขวางร่องปาดขวางขวางขวางขวางนะครับแล้วก็ปาดตามแนวยาวนะครับเพื่อให้อีพ็อกซี่นั้นมันลงมาอยู่ในร่องรอยร้าวแล้วก็แบะออกซ้ายขวานะครับเอาอยู่ไปอยู่ในร่องรอยร้าวแล้วก็แบะออกซ้ายขวาเพื่ออะไรครับการที่มันลงมาอยู่ในร่องมันคือการลงไปเติมเต็มร่องการออกซ้ายขวาเป็นการทําเพื่อให้มันมีการความเรียบหลายครั้งครับใช้วัสดุแล้วทําไมถึงยังร้าวอีกเพราะท่านไม่กรีดท่านไม่ให้เนื้อมันลงมาอยู่ในร่องไปปิดผิวบางๆเมื่อไหร่ท่านไปฉาบปิดผิวบางๆเอาไม่อยู่ครับเพราะวัสดุประเภทนี้ไม่ใช่วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงมันเป็นวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่นแต่มันให้ตัวได้เมื่อผนังมันมีแรงสั่นสะเทือนด้วยความหนาเนื้อของมันที่อยู่ในร่องมันทําให้เกิดการให้ตัวได้แต่มันไม่ได้ยืดออกแล้วหดกลับแต่แค่มันขยับเขยื้อนแล้วมันไม่แตกนะครับนั่นคือวัสดุที่เราพูดถึง KB 330นะครับในการทำงานเพราะรอยร้าวบนผนังปูนฉาบรอยร้าวผนังชนเสารอยร้าวผนังชนคานรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับรอยต่อแผ่นผนังพีแคสนะครับอันนี้แหละครับหรือพื้นครับพื้นดาดฟ้าพื้นระเบียงที่มันมีรอยร้าวแล้วน้ำมันลงไปตามรั่วซึมนะครับท่านก็กรีดรอยร้าวครับแล้วก็ใช้ตัว KB 330นี่แหละครับผสมแล้วก็โป๊ลงไปตามรอยร้าวแต่ถ้าเป็นนะครับพื้นดาดฟ้านะครับมันจะมีโอกาสรับน้ำเมื่อท่านโป๊แล้วควรจะทำระบบกันซึมเพราะฉะนั้นครับโดยข้อสรุปคือรอยร้าวในหลายๆรูปแบบสามารถใช้ KB 330ที่เป็นชุด AB ผสมแล้วก็โป๊ตามรอยร้าวโป๊นะครับกรีดทำความสะอาดผสมปาดขวางปาดตามแนวยาวรอแห้งขัดแต่งให้เรียบหลังจากนั้นครับควรจะมีการปิดผิวเช่นทาสีผนังนะครับที่พื้นก็อาจจะต้องทำระบบกันซึมนะครับอันนี้แหละครับทำให้การแก้ปัญหารอยร้าวต่างๆแก้ได้หายขาดแน่นอนครับนั่นคือส่วนหนึ่งสำหรับการใช้วัสดุในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเรื่องของรอยร้าวครับท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 917นะครับวันนี้ครับทุกวันเสาร์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาฟังแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยโทรมาได้ครับ022763632ครับหรือ022763633ครับ2เบอร์ครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการได้นะครับ022763632และ022763633นะครับท่านสามารถสอบถามพูดคุยโทรเข้ามานะครับในรายการช่องรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97.0 MHz นะครับแล้วก็ติดตามกันสดๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือทางเว็บไซต์ www.97qfm.com แล้วก็ทางเพจช่างรู้เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ Facebook สัญชัยขนานรวมทั้งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติม บ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับครบรอบ20ปีในเดือนนี้นะครับกับช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับการได้เป็นประจำนะครับ20ปีนะครับ20ปีที่เราจัดกันมานะครับ20ปีจริงๆต้องบอกว่ารายการสดที่จัดนะครับเป็นรายการสดที่จัดกันมานั้นนะครับก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่าเรื่องราวนะครับที่เราพูดคุยนั้นมีต่างๆมากมายนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ติดตามกันนะครับรายการสดเนี่ยผมมาเริ่มจัดก็คือเดือนนี้แหละครับมิถุนายนมิถุนายนนะครับมิถุนายนคือเริ่มจัดรายการสดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับไอการจัดรายการเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยคือจัดก่อนเดือนมิถุนายนนะครับแต่จัดในปีนี้แหละนะครับในปีพ.ศ.2549นี่แหละครับปี2549คือปีที่ผมจัดรายการสดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการสดนะครับแล้วก็เป็นการจัดโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีใครรู้จักชื่อสัญชัยขนานอย่างที่พูดคุยกันนะครับแต่ด้วยความที่มีปัจจัยนะครับที่ต้องทำให้จัดเนี่ยนะครับก็เลยได้จัดกันในรายการนะครับแล้วก็ไหนๆก็วันนี้นะครับครบรอบเดือนนี้เดือนนี้ครบรอบ20ปีนะครับผมมีคำถามสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผมจัดรายการจริงๆนะครับก็คือปี49นะครับปีนี้แน่นอนแล้วครับแล้วก็เดือนที่จัดรายการสดเนี่ยก็แน่นอนคือเดือนมิถุนายนแต่เดือนที่เริ่มจัดครั้งแรกเลยซึ่งครั้งแรกที่ผมจัดนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจัดเนี่ยเป็นอันนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการเนี่ยจะเป็นทางวิทยุชุมชนนะครับวิทยุชุมชนแล้วก็เพราะจัดวิทยุชุมชนเนี่ยแหละครับเลยทำให้ได้มีโอกาสไปสอบเป็นผู้ประกาศด้วยความที่ทางสถานีบอกว่าต้องมีบัตรผู้ประกาศมาแนบในการทำสัญญาจัดรายการนะครับก็เลยนะครับก็เลยต้องไปสอบนะครับเพราะเดือนที่ผมจัดรายการจริงๆเนี่ยครับจะจัดก่อนเดือนมิถุนายนเดือนอะไร ในปี2549นะครับไม่ต้องบอกปีครับบอกเดือนท่านที่บอกเดือนถูกนะครับท่านที่บอกเดือนถูกนะครับว่าผมจัดรายการสดเดี๋ยวนะครับผมจัดรายการสดเดือนแรกนะครับเดือนแรกว่าเดือนอะไรในปี49เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับครบ20ปีแล้วท่านที่ตอบถูกทุกท่านเลยนะครับตอบถูกทุกท่านผมมอบนะครับนี่ครับธงมอบธงท่านจะค้าขายหรือทำอะไรก็ตามนะครับท่านบูชานะครับมีคาถานะครับธงบูชาแม่นางกวักทองมานะครับผมมีธงแม่นางกวักทองมามอบให้ท่านส่งให้ฟรีเป็นที่ระลึกนะครับมอบให้ทุกท่านฟรีเป็นที่ระลึกนะครับในการจัดรายการครบรอบเดือนไหนครับบอกเดือนครับบอกเดือนอย่างเดียวเลยนะครับเดือนที่ไม่ใช่แน่ๆคือเดือนนี้ไม่ใช่เดือนมิถุนายนต่อมามิถุนายนผิดแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจัดก่อนมิถุนายนนะครับเดือนอะไรท่านใดที่ตอบถูกนะครับทุกท่านนะครับตอบแล้วก็ส่งท่านจะส่งคำถามคำตอบมาทางคอมเมนต์ในเพจหรือส่งมาทางไลน์ที่ไลน์แอดสัญชัยนะครับไลน์ไอดีนะครับ @sunchai นะครับ ID ไลน์นะครับ @sunchai นะครับ @sanchai นะครับหรือจะเป็นทางคอมเมนต์ในเพจนะครับท่านตอบใครตอบถูกท่านตอบซ้ำไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าทุกท่านที่ตอบถูกนะครับใช้เวลานะครับหลังจากจบรายการเป็นตัวตัดว่าพอ11นาฬิกาหมดเวลาปุ๊บนะครับท่านที่ตอบมาหลัง11นาฬิกาก็ไม่ได้คำไม่ได้แต้มแล้วนะครับเพราะท่านที่ตอบนะครับไม่ว่าจะทางคอมเมนต์หรือทางไหนนะครับแค่ตอบมาว่าเดือนอะไรที่ผมเริ่มจัดรายการครั้งแรกนะครับเดือนอะไรที่เริ่มจัดรายการครั้งแรกนี่ใบ้ไปเยอะแล้วนะครับใบ้ไปมากเลยนะครับที่อยากแจกนะครับธงแม่นางกวักทองมาธงนี้เป็นธงที่แจกในพิธีทอดกฐินนะครับเมื่อปี68นะที่พักสงควรไม้บ้องนะครับแล้วผมก็เป็นสะพานบุญนะครับในการร่วมกันเป็นสะพานบุญแล้วก็ได้เงินทำบุญไปนะครับก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับไปทำบุญทอดกฐินที่พักสงควรไม้บ้องกับพระอาจารย์กึ้งนะครับแม่นางกวักทองมานะครับอ่ะนะครับเพราะท่านที่ตอบถูกนะครับมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะมาทาง LINE @สัญชัยก็ได้นะครับท่านก็สามารถที่ถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวผมให้ท่านแอด LINE มาแล้วก็ส่งที่อยู่มาส่งให้ฟรีท่านที่ตอบถูกนะครับว่าเดือนอะไรที่ผมเริ่มจัดรายการสดครั้งแรกนะครับจัดรายการสดครั้งแรกในเดือนอะไรนะครับที่ไม่ใช่เดือนมิถุนายนนะครับตอบกันมานะครับอันนี้เป็นที่ระลึกให้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการนะครับก็เรามาต่อกันนะครับจริงๆก็ช่วงนี้พอมันเป็นครบรอบ20ปีนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับที่จะนำเรื่องราวนะครับมาแชร์กันนะครับนำเรื่องราวมาแชร์กันนะครับอันนี้วันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากบอกทุกท่านเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลังจากที่ได้ใช้มานะครับแล้วก็ได้ลองใช้นะครับได้ให้ผู้รับเหมาใช้ได้ให้กับบ้านที่เจอปัญหาใช้แล้วก็ผมพาผู้รับเหมาไปทำแล้วก็ใช้เองแล้วก็โรงงานที่ผลิตบ้านผนังพรีแคสต์นะครับแล้วก็ใช้กับรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งหมดนั้นได้มีการผ่านการใช้แล้วนะครับมั่นใจได้ว่าไม่ร้าวในตำแหน่งเดิมบนพื้นฐานว่าท่านทำถูกต้องตามขั้นตอนถ้าท่านทำถูกต้องตามขั้นตอนนะครับไม่ร้าวในที่เดิมแน่นอนนะครับมีถามว่ามีโอกาสร้าวตามที่เดิมไหมนะครับเคยเกิดขึ้นที่ปากช่องอันนั้นเกิดจากการที่ผู้รับเหมาบอกเอ้ยผมทำตามขั้นตอนแต่พอผมไปตรวจเช็คแล้วเจอนะครับให้เห็นเลยว่าไม่ได้ทำหนึ่งไม่ทำตามขั้นตอนคือหนึ่งไม่ได้กรีดผนังนะครับพอไม่ได้กรีดผนังนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่สามารถแก้ปัญหาหรือป้องกันรอยร้าวได้อะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเรามาต่อกันครับอันนี้คือวัสดุนะครับในวันนี้นะครับใน20ปีที่อยากแนะนำนะครับหรือท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับท่านที่ตอบกันมานะครับก็สามารถตอบกันมาได้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีคำถามกันเยอะมากเลยทีเดียวห้องน้ำรั่วซึมจะแก้ไขอย่างไรจะป้องกันอย่างไร นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถามกันมาเยอะนะครับในรายการนะครับถามกันมานะครับแล้วก็ถามกันมาเสร็จนะครับบางท่านก็แก้แล้วก็ไม่หายนะครับจ้างช่างมานะครับทำไป3รอบแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่นะครับเจอปัญหาว่าการแก้ไขนั้นช่างคนหนึ่งบอกว่าแก้แบบนี้ช่างอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแก้แบบนี้นะครับก็แก้ตามกันไปแก้ตามกันมาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะครับก็ยังไม่หายสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะแก้ไขนะครับหรือสิ่งที่เราจะป้องกันนะครับมันมีขั้นตอนครับมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดในการที่จะแก้ไขหรือป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะต้องทำอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับใช้วัสดุที่ถูกต้องนะครับหลายครั้งครับเราทำเหมือนทำตามขั้นตอนเลยครับแต่ไม่ตามขั้นตอนนะครับเช่นรื้อพื้นนะครับทำระบบกันซึมขังน้ำอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับจากที่ผมทำมาเนี่ยครับผมไม่ค่อยไม่นิยมนะครับไม่นิยมขังน้ำทดสอบเพราะการที่ขังน้ำทดสอบเนี่ยบางครั้งนะครับการที่เราจะขังน้ำทดสอบมันต้องมีระยะเวลานะครับต้องมีระยะเวลาในการที่จะต้องรอให้วัสดุมันเซตตัวแล้วถึงจะขังน้ำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่พอทำเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ใส่น้ำขังอย่างเงี้ยนะครับวัสดุมันยังไม่แห้งมันยังไม่เซตตัว 100% นะครับพอมันยังไม่เซตตัว 100% นั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่นะครับจะทำให้คุณภาพของวัสดุนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบพอเราปลูกกระเบื้องทับเราทำอะไรลงไปนะครับอายุการใช้งานของมันก็จะไม่คงทนนะครับนั่นก็นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับผมนำภาพนี้นะครับมาแชร์ภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของขั้นตอนในการทำนะครับห้องน้ำหนึ่งห้องเมื่อเจอปัญหารั่วซึมนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก่อนนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือการที่เรารื้อกระเบื้องออกและทำระบบกันซึมให้ครบถ้วนคำว่าทำระบบกันซึมตั้งแต่หนึ่งพอรื้อเสร็จนะครับมีการปรับพื้นผิวนะครับมีการปรับพื้นผิวพอปรับพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการทำระบบกันซึมการทำระบบกันซึมนะครับมีตั้งแต่การซีลตามขอบพื้นชนผนังมีการทำระบบกันซึมเสริมแผ่นใยตามพื้นชนผนังมีการทำระบบกันซึมรอบท่อน้ำทิ้งนะครับหรือมีการสกัดแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลารอบท่อน้ำทิ้งนะครับหรือทำระบบกันซึมหรือเทปูนนอนชิงเตารอบท่อชักโครกเพราะจุดสำคัญสำคัญที่น้ำจะซึมลงมาคือตามรอบท่อชักโครกรอบท่อน้ำทิ้งรอบท่ออ่างล้างหน้าเห็นไหมครับและจุดหนึ่งที่เป็นอันตรายมากๆคือจุดที่เดินท่อเพื่อรองรับน้ำจากอ่างล้างหน้าเข้าสู่ผนังนะครับนะครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ว่าถ้าจุดใดจุดหนึ่งที่เราทำแล้วเกิดข้อบกพร่องน้ำมันจะค่อยๆซึมลงไปแล้วปัญหามันจะตามมาในภายหลังนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับกับการทำงานหลังจากที่เราทำระบบกันซึมแบบสมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะทำถึงจะทาซีเมนต์ทากันซึมทั้งหมดนะครับและปัจจุบันนะครับจากประสบการณ์ในการทำงานนะครับผมก็มีรายละเอียดเพิ่มเช่นนะครับที่ไปเจอมาเนี่ยนะครับมันมีท่อที่ฝังอยู่ในผนังในพื้นนะครับแล้วน้ำมันซึมลงไปนะครับทีนี้รอบๆท่อเราจะทำอย่างไรดีครับเราก็อาจจะต้องใช้วิธีใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นอัดลงไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำยาอีพ็อกซี่มันวิ่งไหลลงไปข้างใต้พออีพ็อกซี่มันวิ่งไหลลงไปข้างใต้เสร็จปั๊บนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราถึงจะทำการแก้ไขหรือเราถึงจะทำการทำระบบกันซึมด้านบนเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะใช้ในการทำระบบกันซึมห้องน้ำนะครับมันก็มีตั้งแต่หนึ่งนะครับอีพ็อกซี่ประสานในกรณีที่พื้นเราสกัดแล้วแล้วต้องมีการฉาบแต่งซ่อมเราจะทาอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็ใช้ปูนในการฉาบแต่งผิวซ่อม อันนี้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับอันที่สองเราอาจจะต้องมีคือปูนอนชิงเกลาไว้สำหรับในกรณีที่เราต้องเทปูนอนชิงเกลารอบท่อน้ำทิ้งหรือรอบท่อชักโครกซึ่งก่อนเทปูนอนชิงเกลาเราก็จะทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็เทปูนอนชิงเกลาลงไปนะครับในขั้นตอนของการทำงานนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในการทำงานแบบนี้นะครับพอหลังจากที่ทำแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็มาทำในส่วนของระบบกันซึมก็คือการที่ยิงซิลนะครับตัวโมดิฟายนะครับ KBC 10ตามขอบให้รอบพอยิงตามขอบเสร็จรอแห้งนะครับก็จะทาด้วยซีเมนทากันซึมซีเมนทากันซึมนะครับมันจะมีหลายรุ่นมากเป็นรุ่นที่ต้องผสม AB หรือเป็นรุ่นที่ผสมน้ำรุ่นที่ผสม AB ก็จะมีหลากหลายรุ่นอีกนะครับแต่เน้นว่าให้เป็นซีเมนทากันซึมนะครับซีเมนทากันซึมมันจะมีซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกและมีซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับทาลงไปแล้วก็เสริมแผ่นใยหลายท่านรู้จักการเสริมแผ่นใยแต่จริงๆแล้วคือใช้ตะข่ายไฟเบอร์ใช้ตะข่ายไฟเบอร์ก็ได้ครับถ้าท่านทำละเอียดและปราณีตแต่ผมเลือกใช้แผ่นใยเพราะแผ่นใยมันจะดูดซับแผ่นใยนะครับแผ่นใยอันนี้ครับแผ่นใยอยู่ข้างหลังผมนะครับแผ่นใยนะครับแผ่นใยมันจะทำหน้าที่ดูดซับนะครับซีเมนทากันซึมได้ดีแต่ถ้าดีกว่าแผ่นใยมันจะเป็นแผ่นเทปนี่ครับเป็นแผ่นเทปแผ่นใยเนี่ยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับมันจะต่างจากตะข่ายไฟเบอร์ตรงที่ว่าผมก็มีตะข่ายไฟเบอร์ให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูอยู่ข้างหลังนี้ก็สะดวกอันนี้ครับนี่คือตะข่ายไฟเบอร์ท่านต้องหาตะข่ายไฟเบอร์ที่มันนิ่มๆเพราะถ้ามันแข็งเวลาท่านพับนะครับมันจะโค้งอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงโค้งนี่แหละครับที่จะทำให้เกิดช่องว่างแต่แผ่นใยนะครับพอเราพับนะครับเราสามารถกดให้มันแนบได้และที่สำคัญนะครับแผ่นใยลองดูนะครับเรายืดออกนี่ครับยืดออกมันก็จะมีโอกาสหดกลับบางส่วนหรือถ้ายืดออกปุ๊บนะครับมันจะไม่ฉีกขาดมันก็จะไม่มีรูอยู่ดีอันนี้คือแผ่นใยเหนือกว่าแผ่นใยนะครับก็คือเป็นแผ่นเทปนี่ครับเป็นแผ่นเทปเป็นแผ่นเทปแบบนี้เห็นไหมครับมันจะยืดออกแล้วก็จะหดกลับมันจะมีความหนาแล้วก็ไปพับแบบนี้นะครับเข้าตามมุมก็จะทำให้เป็นการทำระบบกันซึมเสริมแผ่นใยตามมุมได้อย่างดีอ่ะนะครับนี่คือนะครับเริ่มจุดสำคัญเพราะจุดสำคัญนะครับพื้นชนผนังมันจะเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่จะทำให้เกิดรอยต่อและน้ำซึมลงไปได้อ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำนะครับทาซีเมนทากันซึมเต็มพื้นที่นะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือตามรอบท่อชักโครกนะครับท่อชักโครกท่อน้ำทิ้งนะครับถึงแม้เราจะทาอีพ็อกซี่แล้วก็เทปูนอนชิงเกลาแล้วเราก็ยังสามารถทาซีเมนทากันซึมแล้วก็ทำแผ่นใยเสริมไว้ตามรอบอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับเป็นการป้องกันหลายชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทาซีเมนทากันซึมเต็มพื้นที่แล้วถึงจะนะครับปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนนะครับนี่คือระบบกันซึมเพราะวัสดุในการทำระบบกันซึมมันก็จะมีวัสดุที่ประกอบกันในการทำงานหลายตัวนะครับในหลายๆผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมันจะต้องมีเชื่อมโยงในการทำงานกันนะครับนี่คือหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งปัญหาแล้วก็เป็นโซลูชันในการที่ผมทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามว่าถ้าเจอปัญหาห้องน้ำรั่วซึมลงไปด้านล่างการที่จะแก้ทั้งระบบนั้นจะต้องแก้อย่างไรนะครับการที่จะต้องแก้ทั้งระบบนั้นต้องแก้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอย่างไรนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านมีข้อสงสัยมีคำถามครับท่านสามารถแอดไลน์ไว้ได้นะครับไลน์ผมนะครับ ID line สัญชัยนะครับ ID line นะครับ @แล้วก็ SUNCHAI สัญชัยนะครับ @SUNCHAI นะครับแอดสัญชัยนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพส่งคำถามส่งคลิปมาสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้อันนั้นคือทางไลน์หรือจะจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ก็ได้นะครับไว้ปรึกษาไว้สอบถามไว้พูดคุยนะครับนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917 0698-893563อันนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่ท่านสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านสามารถสอบถามเรื่องของการแก้ปัญหาการใช้วัสดุนะครับหรือทีมงานที่จะทำตามขั้นตอนได้ไม่ว่าจะสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงปัจจุบันนะครับท่านสามารถสอบถามได้นะครับท่านอยากได้ช่างสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังจะบ้านก่ออิฐฉาบปูนพร้อมออกแบบสอบถามมาได้ท่านต้องการคนที่จะต่อเติมห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นก็สามารถสอบถามมาได้ท่านที่ต้องการทำแก้ปัญหารั่วซึมเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมสอบถามมาได้ครับที่เบอร์ผม0917893563ผมมีพันธมิตรที่จะรองรับให้กับท่านได้นะครับแล้วก็เน้นว่านะครับไม่ใช่ผู้รับเหมาจ้างผู้รับเหมานะครับผมเน้นว่าท่านเป็นผู้ที่เดือดร้อนท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านเป็นเจ้าของอาคารและต้องการใช้ทีมช่างทีมผู้รับเหมาโดยตรงสอบถามกันมาแต่ถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วผมก็จะแนะนำว่าถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วนะท่านปรึกษาผมได้นะครับเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนผมให้คำแนะนำการใช้วัสดุกับท่านแล้วท่านใช้ช่างท่านทำได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นการจ้างซ้ำอ่ะนะครับก่อนหมดเวลาครับอย่าลืมนะครับวันนี้ใครตอบถูกว่าผมจัดรายการครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นการจัดรายการทางวิทยุชุมชนนะครับครั้งแรกในเดือนอะไรบอกเดือนถูกรับไปเลยครับพยันแม่นางกวักทองมานะครับที่พักสงควรไม้บ้องของพระอาจารย์เกิ้งนะครับยันแม่นางกวักทองมาค้าขายนะครับค้าขายโชคลาภนะครับกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักให้กับทุกท่านได้ได้รับฟรีทุกท่านที่ตอบถูกว่าผมเริ่มจัดรายการครั้งแรกไม่ใช่รายการสดนะครับเป็นการจัดรายการครั้งแรกในเดือนอะไรตอบถูกแต่ก็ส่งกันมานะครับส่งมาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ทาง LINE แอดสัญชัยนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับให้ฟรีส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนท่านส่งมากี่ท่านก็ได้นะครับแต่หมดเวลาในการตอบคำถามคือ 11.00 นนะครับ 11.00 นหมดเวลานะครับหยุดก็เรียกว่าจบรายการ11นาฬิกาก็จบการรับตอบคำถามจากทุกท่านมานะครับก็สอบถามกันเข้ามาก็เรียกว่าร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะครับในการครบรอบนะครับ20ปีนะครับช่างรู้กูบ้านนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆวันนี้เป็นโซลูชันนี้นะครับจริงๆผมก็มีเตรียมไว้ว่าที่เราทำมาเป็นแบบไหนนะครับหมายท่านดูนะครับเดือนนี้นะครับเนื่องจากเป็นเดือนที่ครบรอบ20ปีนะครับผมก็อาจจะเอาภาพที่เคยทำมาโซลูชันแนวทางแบบนี้แหละครับมาแชร์นะครับหรือมาพูดคุยให้กับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการได้เห็นกันเป็นการทวนนะครับขั้นตอนแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะนำภาพของปัญหาวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปเดี๋ยวผมจะเตรียมคลิปและขอบคุณพี่ปุ๊กที่ให้คำแนะนำว่านะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าดูแล้วนะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ค่อยเอาคลิปมาแชร์กันตอนนี้พอเสียเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปขึ้นได้แล้วนะครับแต่ต้องเตรียมตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีจำกัดเรื่องของพื้นที่ในการเอาขึ้นนะครับอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางวิทยุ FM 97.0 MHz แล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
7: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันไทยขนานและสุวิชาพารักษา
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพ

0: ประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16-27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
3: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือ Single Command ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24 ชั่วโมงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24 ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจัดทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11 ตุลาคม 2569เวลา8:00 น.ถึง 16:00 น.เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนนโดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอก

0: ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพและจะจำสัญญาณไปที่เครือข่าย FM 102.5เมกะเฮิรตซ์คลื่นเพลงเพราะสิ่งกับผมนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการลูกสีเงินและลูกสารคันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อันดับแรกผมก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษและยะโสธรบางพื้นที่ด้วยนะครับที่สามารถรับฟังรายการของป่าแงมทั้ง2 วันเสาร์อาทิตย์ได้ไปพร้อมๆกับชาวกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้ปริมณฑลฝั่งทางตะวันตกไปจนถึงนครปฐมทางเหนือก็ไปถึงอยุธยาทางตะวันออกไปจนถึงฉะเชิงเทราพร้อมกับชาวอีสานใต้มาดูซิว่าข่าวคราวของโลกสารคันซึ่งเป็นการสรุปข่าวภายในประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้มีอะไรบ้างประกาศเป็นฉบับที่13แล้วนะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยน้ำท่วมขณะประกาศขนาดนี้ก็ยังมีแซวกันอีกก็ว่ากันไปนะว่าทำงานก็ต้องมีถูกตำหนิใช่ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเพื่อนฟังรายการนี้เป็นประจำก็จะรู้ว่าผมแซวเขาหนักกว่าอื่นอีกผมแซวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคือกรมเฟกนิวเห็นไหมเห็นไหมเรียงไหมนะมาช้ากับผมอีกนะที่ก็ทะเลาะกันในสื่ออยู่เนี้ยฮะเฟกนิวคืออะไรบอกว่าฝนตกก็ไม่ตกบอกฝนไม่ตกก็ตกนั่นแหละนะฮะฉะนั้นต้องกรองเอาเองคำว่าเฟกก็ต้องกรองหน่อยเข้าใจไหมต้องกรองหน่อยไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็เชื่อไปหมดเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดฉะนั้นโฟกัสวันนี้อยู่ที่ไหนโฟกัสวันนี้น่าจะอยู่ที่เบรกสุดท้ายผมจะหรือเบรกครึ่งกลางมีครึ่งกลางเพราะเตรียมมาเยอะเรื่องนี้อยากเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้ฟังว่ายังไงเล่าให้ฟังว่าปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวระหว่างไทยและกัมพูชาอีกแล้วทำไมถึงบอกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวภาพเดียวที่กองประกวดนางงามของกัมพูชาเอาไปใช้ภาพเดียวเท่านั้นเกิดสงครามทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นฉะนั้นเราไปดูประวัติการถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปมาอย่างน้อยเพื่อนๆสื่อมวลชนก็จะได้รู้ว่านี่แหละที่เรามีหลักฐานอะไรได้เราเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนจะมีสัญลักษณ์อะไรหนึ่งนกพิราบนู่นย้อนไปสมัยกรีก 2. มีภาพปากกาที่เป็นขนนกเพราะเราพอต้องเขียนใช่ไหมต้องบันทึกใช่ไหมเขียนขนนก 3. ก็มีกล้องถ่ายรูปภาพนิ่งจะเห็นอย่างนี้เป็นประจำภาคหลังจะเป็นกล้องวิดีโอฉะนั้นมาดูซิว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรตั้งแต่สมัยรุ่นเก้าดนกระหม่อมรัชกาลที่3 4และ5อ้าวคนอื่นไปดูอะไรก่อนไปดูข่าวราคาทองคำกันก่อนเนาะราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ60,000ที่จริงถ้าเพื่อนที่เคยเพิ่งฟังรายการนี้ก็จักจะบอกว่าอ่านแต่ต้นให้บวกเลยได้ไหมให้บวกไปเลยอ่านผมอ่านแต่ขายออกแล้วกันไอ้ซื้อเข้ามาเนี่ยบวกไปเลย 200ราคาทองคำแท่งขายออกวันละ67,850 บาทบวกอีก200จะขายออกราคาทองรูปพรรณขายออก68,650 บาทถ้าคุณขายออกประมาณสัก2,300ใจนะเห็นไหมฉะนั้นถ้าคุณจะมีทองอยู่กับตัวเพิ่งซื้อมาวันนี้เนี่ยฮะแล้วจะขายออกวันนี้เลยเนี่ยขาดทุนไปแล้วขาดทุนไปแล้วถ้าอยากได้กำไรโดยเฉพาะราคาทองรูปพรรณต้องรอราคาทองสูงถึง2,000 บาทนะถึงคุณถึงจะได้กำไรแฟนรายการประจำก็จะนึกออกไปดูเองก็ได้เห็นหน้าร้านทองแล้วจะรู้นะอ้าวมาดูข่าวๆกลุ่มตัวนิยมวิทยาก่อนดีกว่านะครับปรากฏว่าเป็นยังไงฉบับที่13แล้วเด้อ13แล้วเด้อส่วนข่าวประกอบอื่นๆไม่ต้องพูดถึงเนาะรัฐบาลไปช่วยอย่างเงินกันที่นายกอะไรมันยังกันอย่างนี้อันนั้นเป็นรูทีนกรมนั้นเป็นกรมป้องกันภัยช่วยยังไงนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นรูทีนที่เขาต้องทำอยู่แล้วทำไมทำสิไม่ทำสิแจ้งมาจะได้เป็นข่าวใช่ไหมแจ้งมาจะได้เป็นข่าวยกรีบนะฝนตกมาแล้วทำไมมีการทะเลาะระหว่างรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็โดนอ่ะก็ว่ากันไปมาเอาข่าวดิบๆก่อนดีกว่าฝนตกหนักมากตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่28ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อวานผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ไม่มีฝนตกเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ฝนตกหยุดงานไปสองวันจันทร์อังคารกรุงเทพมหานครหนักกว่าเพื่อนมันเพราะมันมีเป็นลอกหนึ่งลอกสองลอกสามเขาว่าจะโดนถึงสามละลอกปัจจุบันมี21จังหวัดนะกว่า84,000คนได้รับผลกระทบฉะนั้นผลกระทบนี้ตอน21จังหวัดแต่ผลกระทบที่มีผลกระทบทั้งประเทศรู้ไหมฝนตกน้ำท่วมครั้งนี้อะไรทำให้เกิดผลกระทบทั้งประเทศนี่ผลกระทบ21จังหวัดนี่จังจิ๊บๆนะเดาไม่ออกทีท่าก็เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังไงจากวันนี้วันอาทิตย์27กันยายนเลื่อนไปวันที่อาทิตย์ที่11ตุลาคมเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเห็นไหมนะคนที่ไม่มีท่วมก็โดนไปด้วยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กกต.เอ่ยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเอ่ยอาสาสมัครประจำหน่วยเลยอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งถ้าเป็นของกกต.เขาเรียกกปน.เนาะกปน.ตอนแรกผมคิดว่าการประปานครหลวงไม่ใช่กรรมการประจำหน่วยนะส่วนอันนี้เขาเรียกกกล.หรือเปล่าไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรเอาก็ไปนอไปก่อนแล้วกันนะเอาเรียกง่ายๆก่อนแล้วกันชุดไหนก็คุณนั้นแหละด้วยสุจิตโปร่งใสจึงเลื่อนไปวันที่11ตุลาคมเพื่อนๆหลายคนที่จ้องจะไปเลือกตั้งแหมจ้องไว้ก่อนเดิมเบอร์ไม่เปลี่ยนเด้อ109อ้าวส่วนศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอ่ะมาสรุปข่าวภายในประเทศก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีบัตรเลือกตั้งนี่แหละข่าวใหญ่จึงไม่อยากอ่านข่าวรัฐมนตรีข่าวส.ส.ในช่วงนี้เพราะรอวันพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมอาจจะไม่ได้อ่านข่าวส.ส.หรืออ่านข่าวรัฐมนตรีไปอีกนานเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องคดีบัตรเลือกตั้งบาโคที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินในสัปดาห์หน้าถือว่าเป็นหนึ่งในคดีการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของปี2569เพราะกระทบต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้งทั้งระบบนะกรรมการการเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดเพื่อปกป้องการปลอมแปลงและเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบเห็นไหมกกต.คิดอย่างนั้นคิดว่าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและตรวจสอบง่ายว่ามันปลอมหรือเปล่าบัตรนึงบัตรนี้ปรากฏจะไปตรวจสอบบัตรปลอมหรือไม่ปลอมได้คุณตรวจสอบเพื่ออะไรอย่างเช่นตั้งเงียบๆกาเบอร์109ปรากฏว่าก็รู้ว่าใครการ109บ้างเพราะตรวจสอบได้ไงเนี่ยคุณไปเฉลยเองว่าเพื่อการสะดวกในการตรวจสอบอะไรนะซึ่งฝ่ายค้านและนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าอาจจะละเมิดหลักการเลือกตั้ง ให้เป็นความลับเสียงจะเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ไปใช้สิทธิ์บัตรเลือกตั้งจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเขียนว่ายังไงเขียนว่าศาลรทน.ไม่เคยมีใครเขียนเต็มสักครับไม่ใช่ไปดูตามหนังสือพิมพ์ไปเลยแต่เวลาอ่านศาลรัฐธรรมนูญเด้อขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่พูดอย่างนี้เคยมีนักข่าวคนหนึ่งนักข่าวฝึกหัดคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่นักข่าวการเมืองท่านครับแก้ไขรอทนศาลรอทนว่าอย่างนี้ท่านว่าอย่างไรนักข่าวจะไปสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ได้นะต้องพูดคำเต็มนะเวลาสัมภาษณ์นะท่านครับรอทนบังคับก็พูดไม่ได้นะกกต.พูดได้คุ้นเคยแต่ศาลรอทนศาลงงแหล่งข่าวงงอ้าวประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคืออะไรหลักการเลือกตั้งลับและเสรีภาพของผู้ใช้สิทธิ์เสรีภาพของเราจะไปเลือกใครก็ได้เสรีภาพคือเปิดอกเปิดกว้างเสรีภาพคือไม่ว่ายากจนดีมีจนอะไรต้องมีเสรีภาพเท่ากันหมดหากบัตรโฆษณาตรวจสอบย้อมได้อาจถือว่าละเมิดสิทธิ์กกต.มีสิทธิ์ปรับรูปแบบบัตรเลือกตั้งเองหรือไม่โดยไม่ผ่านการแก้ไขกฎหมายผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาศาลอาจตัดสินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอาจกระทบต่อความชอบธรรมของส.ส.ทั้ง500คนจึงนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้งในวัน tomorrow ถึงพรุ่งนี้29เป็นวันชี้ขาดอาจจะไปการเลือกตั้งใหม่เพราะมันไม่โปร่งใสโอ้โหเพื่อนๆผมที่อยู่วงการการเมืองนัดผมว่าไปด้วยกันไหมนะฮะไม่บอกไปไม่บอกรู้ว่าไปอยู่แล้วแต่ตั้งเงียบส่วนข่าวเศรษฐกิจว่ายังไงข่าวเศรษฐกิจก็น่ากลัวมากนะครับเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศไทยนี่ไปกระจุกตัวอยู่ที่บางสินค้าสิเนาะบางสินค้าที่ส่งออกอุตสาหกรรมส่งออกดีที่สุดเพิ่มสูงขึ้นถึง 21% แหมพูดแล้วก็อยากไปเป็นนักอุตสาหกรณ์เหลือเกินนะมีการประชุมเยอะช่วงนี้มีการประชุมจะประชุมเห็นหน้าจอทีวีเยอะประชุมอิเล็กทรอนิกส์ประชุมนวัตกรแล้วก็เต็มไปหมดแต่เกษตรกรไม่เคยกล้าประชุมเชื่อเหอะเดี๋ยวท้ายข่าวจะรู้ว่าทำไมเกษตรกรไม่กล้าประชุมมีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ AI บอกสินค้าเกษตรแช่มาขยับไปไหนเลยเหตุผลที่อิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยสูงขึ้นถึง 21.6% ในเดือนกรกฎาคมเขาคิดอะไรเป็นไตรมาสเนาะ 21% นี่สูงมากนะเพื่อนๆสูงเยอะปัจจัยตามนี้นะลุงป้านะเพราะอะไรเพราะไทยเป็นฐานการผิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำให้ไทยผิดอะไรผิดฮาร์ดดิสก์แล้วก็ซอฟต์ดิสก์เข้าใจไหมชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกเพิ่มขึ้นทันทีเพราะบริษัทข้ามชาติต้องการนำไปผลิตAI อยู่ใน data center ก็ทำไม่ผิดส่วนข้าวยางพาราและผลไม้ต่างๆปรากฏว่าเกิดความอิ่มตัวอิ่มตัวส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอื่นวัตถุดิบก็ราคาสูงขึ้นใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ดีแต่อันนี้ไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทยโรงงานในประเทศไทยจ่ายภาษีให้เมืองไทยได้หรือเปล่านี่ไม่ใช่ผลิตปั๊บส่งออกผลิตปั๊บส่งออกผลิตปั๊บส่งออกปั๊บออกไปเราไม่ได้บริโภคอีกเราก็เลยได้ค่าแรงงานขั้นต่ำเข้าใจนะนึกเองตามเองแล้วกันให้มีนโยบายดึงดูดกันลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ S-curve EV AI chipทำให้อุตสาหกรรมด้านนี้โตส่วนอุตสาหกรรมด้านเกษตรไม่โตและที่กำลังมีปัญหามากที่สุดตอนนี้คืออุตสาหกรรมพลาสติกไทยพลาสติกไทยแม่เห็นทีจะบอกเพื่อนๆว่ารีบซื้อตัดสินใจซื้อถุงนะถุงอะไรบ้างอ่ะถุงข้าวแกงแกงร้อนถุงหูหิ้วรีบไปซื้อซะทำไมซื้อเป็นยังไงบ้างป้าแง้ม70สินใช้เนปต้าจากน้ำมันดิบได้รับผลกระทบหนัก 30% ใช้ก๊าซธรรมชาติกระทบหนักต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นต้นทุนปิโตรเคมีก็เพิ่มขึ้น 27% ต้นทุนการผลิตพลาสติกไปน้ำเพิ่มขึ้น 20% เม็ดพลาสติกขาดแคลนปัจจุบันหาได้เพียง 50% จากความต้องการปกติราคาพุ่งสูงขึ้น 70% ภายในไม่กี่สัปดาห์เม็ดพลาสติกบางชนิดเช่น PPE ปรับราคาจาก30บาทต่อกิโลกรัมเป็น60บาทต่อกิโลกรัมเป็นไงกระทบเยอะมั้ยกระทบถึงผลิตภัณฑ์ของพลาสติกผลกระทบราคาวัตถุดิบ ใครที่มีสต็อก4-5 เดือนก็คงจะไม่เป็นไรรีบระบายสต็อกไปสงครามมันยังไม่สงบเนาะจากพลาสติกอาจจะเปลี่ยนมาใช้อะไรกระดาษแก้วแทนมีการยกเลิกคำสั่งในการสั่งซื้อหลายโรงงานปิดตอนต้นปีก็บอกแล้วว่าปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วมีโรงงานงานหนึ่งกับบุงตะก้ารับรองรีบไปซื้อตะบุงตะก้าไว้เด้อเพราะอะไรมันจะแพงสั่งปิดกิจการเห็นไหมอ้าวน่าห่วงไหมน่าห่วงนะครับเพราะสงครามก็ยังไม่สงบนะส่วนเรื่องคดีความมีอะไรบ้างอัยการสั่งฟ้อง4 แก๊งค้ายาข้ามชาติเครือข่ายเอมินาขนเฮโรอีนขึ้นเครื่องบินจับกลุ่มคนไทย129คมจากเครือข่ายเว็บพนันสแกมเมอร์หลังถูกลาวกวาดล้างสู่กับไทยมาดำเนินคดีที่ไทยต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล็งเป้าเจนแซดปีเดียว 20,000 คดีมูลค่าความเสียหาย700 ล้านบาทคำว่าอาชญากรรมและคดีความพวกเว็บพนันสแกมเมอร์นี่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเอาไปพูดในองค์การสหประชาชาติ UNGA 81นะให้หวยด้วยถูกไม่ถูกไม่รู้ด้วยการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเอาไปบอกเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่าสงครามไม่ได้เกิดแค่ที่สนามรบสงครามไปเกิดที่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเห็นไหมวันพรุ่งนี้เมื่อวันสุดท้ายใช่ไหมวันนี้สิวันสุดท้ายที่จะมีการสปีดกันให้ครบทุกชาติ193ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจริงไหมอ้าวและข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งคือข่าวอะไรที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ข่าวนายกเดินทางกลับจากการประชุมสมัชชาแล้วบางแง่ไอ้นั่นไม่ใหญ่เท่าโอ้โหนี่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็ทะเลน2026เดินทางกลับประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่านั่นทำไมตั้งเหงียมไปพูดอย่างนั้นรัฐบาลไทยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเตรียมจัดการแถลงข่าวยกย่องเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์เห็นไหมที่สนามบินภูเก็ตจะทำอะไรกรุงเทพจะทำอะไรโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะซอฟต์พาวเวอร์ไทยแม่เมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วเนาะไม่ขอเล่าย้อนเนาะแต่เดินทางมาถึงไทย3:45หลังจากไปเที่ยวอะไรดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมโอ้ยอยากไปเหมือนกันเด้อเวลาผมเพื่อนๆนะฮะเพื่อนไปเที่ยวพร้อมกับลูกนะก็จะส่งภาพพวกนี้แหละมาให้ผมดูเพื่อนๆบอกว่านี่ฉันอยู่นี่นะกับลูกชายลูกสาวนะกับครอบครัวนะแม่มันอบอุ่นเสียเหลือเกินไปไหนก็ต้องไปได้ไปเที่ยวสักจึงหนึ่งเด้อดิสนีย์แลนด์พาลูกไปนี่มีความสุขอ้าวส่วนน้องเลยนี่มาถึงแล้วจะเป็นยังไงเมื่อคืนนั่งดูการสัมภาษณ์สดรายการทีวีทุกรายการทีวีของสหรัฐอเมริกาใครไม่มีภาพของน้องนี่นี่ขึ้นหน้าจอนี่โอ้ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เนเวอร์มายเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้เป็น impossible ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ขอใช้คำพูดของวง The Impossible ของพี่เชษฐาสิริสัญญาหน่อยนะผู้หลงรับนะเป็นอะไรอ่ะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความสุขมากแต่ละคนสัมภาษณ์จุดประเด็นแต่ละประเด็นว่ากันไปว่ากันไปว่าประเด็นนี้เป็นยังไงประเด็นนี้เป็นยังไงทำให้มีความรู้กว้างขวางมากขึ้นว่าน้องเขาได้รับความชื่นชมยังไงและreact ต้องเติมคำว่าชั่นหน่อยได้ไหม reaction แปลภาษาไทยว่าอย่างไรแปลภาษาไทยว่าปฏิกิริยาให้เพราะๆหน่อยปฏิกิริยาของนักดนตรีปฏิกิริยาของนักวิจารณ์เพลงปฏิกิริยาที่ดีสุดปฏิกิริยาของบิลบอร์ดอย่างนี้โอ้โหต้องมาเขียนนะโอ้โหน้องนี่เอาไปดูยูทูบเองนะถ้าเล่าวันนี้สงสัยตังเหงมต้องแอบไปทำข่าวบันเทิงแล้วล่ะออกบันเทิงแล้วล่ะแต่ที่แน่ๆที่ผมรู้ความลับมาความลับของในนี่ที่ผมรู้มาคืออะไรรู้ไหมนั่งอยู่นี่ไม่ไปเจอน้องนี่มีความลับอย่างไรตังเหงมรู้สิ พราะน้องเราเนี่ยตรงนิ้วที่อยู่ทั้งด้านซ้ายด้านขวาต้องด้านตรงปลายนิ้วเนี่ยโอ้โหนักดนตรีโดยเฉพาะเล่นกีตาร์เนี่ยนิ้วด้านกันทุกคนน้องเนเน่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเล่นครั้งแรกเจ็บนิ้วจนท้อเห็นไหมฉะนั้นนิ้วเนี่ยครับด้านแน่นอนนะนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นะแล้วทางด้านขวาที่จับปิ๊กก็เช่นเดียวกันนักกีตาร์ทุกคนนิ้วด้านนะรู้ความลับมาเลยน้องเนเน่ต้องนิ้วด้านอย่างแน่นอนถ้านิ้วไม่ด้านดีดกีตาร์บอดดีดกีตาร์เจ็บนะแต่น้องนี่นี่เขาเกินไปแล้วนะฮะผมว่าตรงปลายนี้เขาคงจะหนามากอ้าวยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจเพราะลุงหยำเองก็ตามข่าวคราวหนูตลอดดูคลิปเป็นร้อยน่าจะเป็นพันดูไปแล้วก็กลับวนไปกลับวนมาอีกเหมือนทุกคนที่ดูหนูแล้วก็ไม่สามารถละสายตาละความรู้สึกนั้นได้เอากลับมาไฮไลท์ของข่าวก่อนกลับมาไฮไลท์ของข่าวคือเรื่องของน้ำผึ้งหยดเดียวระหว่างไทยและกัมพูชาทำไมผมถึงบอกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเพราะภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้นภาพที่เอามาแสดงในงานประกวดนางงามของกัมพูชาเนี่ยถูกต้อง 99% มีผิดแค่ 1% เดียวเอ่ยผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าน้ำผึ้งหยดเดียวกล้องถ่ายรูปนะครับเข้ามาในสยามประเทศตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงประเทศไทยเนาะเพราะประเทศไทยมันเริ่มตึงขึ้นในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่นี่มันก่อนรัชกาลที่3ที่4ที่5สยามประเทศครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3พ.ศ.2388โดยบาทหลวงชางแป๊บติดบันเลกัวได้นำกล้องตาแกโลไปจากฝรั่งเศสเข้ามาเผยแพร่และก็เป็นที่นิยมกว้างขวางมากขึ้นในสมการที่4รัชกาลที่5ซึ่งหลังจากที่ค้นพบหรือผลิตกล้องได้แค่6ปีเองนะที่ฝรั่งเศสคิดแค่6ปีก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วทุกเทคโนโลยีนี้เดินทางจากปารีสมาถึงสยามประเทศในสมัยรัชกาลที่4พ.ศ. 2394ถึง2411พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์และส่งภาพไปเป็นของขวัญแก่ประมุขต่างๆของต่างประเทศเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของสยามประเทศในสมัยรัชกาลที่5พ.ศ. 2411ถึง2453การถ่ายภาพในยุคของพระองค์นั้นเฟื่องฟูมากพระองค์นิยมถ่ายภาพด้วยพระองค์เองและทรงเป็นตากล้องด้วยนะพระพุทธเจ้าหลวงเรานี่เป็นตากล้องเลยนะและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ก็นิยมถ่ายภาพเช่นกันถ่ายภาพทำไมแล้วรัชกาลที่3ทำไมไม่มีภาพถ่ายของพระองค์เลยอะสงสัยไหมล่ะคนอื่นไม่สงสัยเรื่องนี้เขาบอกว่ามีตังเงียมอะไรที่สงสัยคุณจะผ่านไปรัชกาลที่4ที่5เลยได้ไหมไม่ได้เข้ามาพระองค์ท่านก็ต้องถ่ายภาพรัชกาลที่3เลยสิปรากฏว่ารัชกาลที่3ไม่มีภาพถ่ายเลยในสมัยรัชกาลที่3ตรงมีพระชนมายุสูงแล้วและพระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคตในปี2394ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอยู่กับกล้องพระองค์ทรงสูงวัยแล้วเนาะและเวลาถ่ายภาพกล้องเมื่อก่อนต้องนั่งนิ่งๆนานๆนั่งหนิงจึงไม่สะดวกเพราะพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากเข้าใจไหมฉะนั้นรัชกาลที่4จึงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงอนุญาตให้ถ่ายภาพบรมฉายาลักษณ์เผยแพร่ไปต่างประเทศซึ่งพอมาถึงรัชกาลที่5ก็เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางถ้าเพื่อนๆอายุ50 60ปี70ปีขึ้นไปน่าจะประมาณขนาดนี้แหละอย่างที่เขาพูดถึงเลยน้องนี่ชอบไปเล่นดนตรีเพลงนั้นเพลงนี้เอาเล่าให้ฟังเลยก็ได้เวลาถ่ายรูปมาติดบัตรนักเรียนน่ะใช่ไหมบัตรอะไรล่ะรอนอใช่ไหมรอนอเดี๋ยวต้องคลุมผ้าคลุมอะไรช่างภาพโอ้ นิวเทคนิคของผมจำได้นิวเทคนิคจะต้องมาถ่ายตรงนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมากถ่ายภาพนี่ไฟแฟลชปั๊บปั๊บไฟแฟลชบางทีก็ครั้งเดียวก็หมดอ้าวไม่ขอเล่าต่อไปนึกภาพเองแล้วกันว่านั่นแหละถ่ายถ่ายภาพย้อนยุคก็ยังนั่นแหละครับภาพเขาว่าคลุมกล้องตาเดียวนะกล้องตาเดียวและภาพเก่าแก่ที่สุดในสยามประเทศที่หลงเหลืออยู่ก็คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งถ่ายด้วยวิธีดาเกโรไทป์ในปี2399ตึกซึ่งส่งไปให้ใครส่งไปให้สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษและภาพส่งไปให้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเฟียสแห่งสหรัฐอเมริกาฉันก็ทันสมัยเหมือนกันนะฉันมีภาพถ่ายนะเห็นไหมเนี่ยฉันมีภาพถ่ายนะในชุดฉลองพระองค์ราชภูธิตาภรณ์แบบโบราณทรงมหาพิชัยมงกุฎและถือพระแสงขันชัยศรีในภาพขององค์ท่านผู้ถ่ายคือบาทหลวงชองแปปติสฟรังซัวเดลานิดีส่งไปทางนู้นเลยและในปี2399พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีทรงถ่ายคู่กันแล้วส่งไปถวายประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐคือแฟรงกินเฟียสในปี2408พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่4โดยช่างภาพจอห์นทอมสันถ่ายที่ลานพระที่นั่งอนันตสมาคมถูกนำไปจัดแสดงที่ Exposition Universelle ที่กรุงปารีสในปี2410ในปี2404ภาพถ่ายแบบสเตริโอโคปิกคือแบบถ้ำมองที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นของรัชกาลที่4พร้อมสมเด็จพระเทพสิรินทรามาตรและพระรถ9พระองค์โดยช่างภาพชาวเยอรมันอันเดรเดโกเมเกอร์นี่ไงสงสัยถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วของเราฮิตมาแต่สมัยรัชกาลที่4ยังคำเห็นร้อยเดี๋ยวถึงนะการถ่ายภาพครั้งนั้นเขาบอกว่าสยามประเทศเปิดรับวิชาการตะวันตกใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อแสดงความทันสมัยต่อชาติมหาอำนาจนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมที่คนไทยเคยกลัวเคยหวาดผวาในการถ่ายภาพเพราะเมื่อก่อนการถ่ายภาพควรนำภาพนั้นไปทำคุณไสเจ้าของร่างจริงอาจถูกทำลายอาจเจ็บป่วยเห็นไหมหรือเสียชีวิตกลัวเทคโนโลยีสมัยใหม่และการถ่ายภาพก็ต้องใช้เวลานานและต้องนั่งหนิงหนิงอยู่นานทำให้ดูน่ากลัวและน่าเบื่อน่าเบื่อนี่พักกันสักครู่เดี๋ยวค่อยกระดึบไปว่าทำไมจึงเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวพักสักครู่แล้วจะพาไปที่กัมพูชาย้อนอดีตออกไปแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน

กลับมาทางนี้นะครับเพภารักษ์จะไปเข้ากับคนตัดฟืนเด้อรู้สึกเพภารักษ์จะเข้ากับคนตัดฟืนหรือไม่พรุ่งนี้รู้กันเพราะว่าจะมีการตัดสินนะฮะโดยศาลรัฐธรรมนูญศาลรอทอนอพูดอย่างนี้มันเหมือนเสียดสีกันเนาะนะถ้ากกต.เนี่ยเสียดสีได้นะศาลรอทอนอห้ามพูดนะตั้งยังต้องศาลรัฐธรรมนูญโอเคการถ่ายภาพในกัมพูชาเริ่มสมัยใดในเมื่อประเทศกัมพูชาในสมัยนู้นยังเป็นประเทศราชฎร์ของประเทศไทยอยู่เลยยังเป็นประเทศราชฎร์ของไทยอยู่เลยจะมีภาพถ่ายนี้คนก็สงสัยมันอย่างนี้เห็นไหมนะฉะนั้นไอ้ภาพนี้มาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิปะเงี้ยมโอ้เรื่องของประเทศไทยจบไปแล้วแต่เบรกทีแล้วก็ใช้ภาพเรื่องมาในกัมพูชาในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรศวรสี่ตรงกับประเทศโดยช่างภาพชาวฝรั่งเศสอีเมลจิเซลและจอห์นทอมสันซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการถ่ายภาพในราชสำนักและนครวัดนะซึ่งอิเมจิเซเป็นช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่ทำงานในไซง่อนบันทึกภาพราชสำนักกัมพูชาผู้คนและนครวัดในช่วงกลางศตวรรษที่19ส่วนจอห์นทอมสันเป็นช่างภาพชาวสกอตเดินทางมาถ่ายภาพนครวัดในปีค.ศ.1866และยังได้บันทึกภาพราชสำนักกัมพูชาและสยามด้วยฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับกัมพูชายังเป็นประเทศราชของสยามประเทศก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามีอำนาจเหนือกัมพูชาในปีคริสต์ศักราช1863ทั้งภาพตะวันตกจะสะท้อนภาพกัมพูชายังไงพร้อมการเปลี่ยนผ่านจากอิทธิพลของสยามประเทศไปสู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะภาพถ่ายเหล่านี้แสดงเห็นถึงความคล้ายคลึงกันของเครื่องแต่งกายและพิธีการทางราชสำนักระยางระหว่างสยามประเทศกับกัมพูชาในยุคนั้นในยุคแรกของภาพถ่ายของกัมพูชานะครับในปีคริสต์ศักราช1866จอห์นทอมสันได้ถ่ายภาพนครวัดและราชสำนักกัมพูชาในปีทศวรรษ1860ถึง1870อีเมลจีเซลถ่ายภาพราชสำนักสมเด็จพระนโรดมและสตรีกัมพูชาในเครื่องแบบกายแบบราชสำนักและหลังจากปีศักราช1863ช่างภาพฝรั่งเศสถ่ายภาพราชสำนักกัมพูชาในฐานะรัฐอารักขาของฝรั่งเศสนะการถ่ายภาพของกัมพูชาเนี่ยเรียกพอเตินเขมรที่สะท้อนการเปลี่ยนฐานอำนาจจากสยามไปสู่ฝรั่งเศสนะเราทำให้ช่วยทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมราชสำนักของกัมพูชาและความสัมพันธ์กับสยามประเทศในคริสตศตวรรษที่19นะปัจจุบันภาพเหล่านี้นะครับถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆระดับโลกเลยนะโอ้ยเยอะแยะมากมายอ่านไปไม่ว่าที่ออสเตรียหรือที่สหรัฐอเมริกานะครับความแตกต่างเป็นยังไงเหมือนดูเหรียญนะเหรียญแตกต่างไงของจริงของแท้เหรียญปรับห่อเป็นยังไงเนาะเนี่ยดูว่ามีงวงมีงามีช้างมีงามีลายสลักมีตำหนิตรงไหนนะลักษณะภาพถ่ายของกัมพูชาเครื่องแต่งกายและการจุดจัดองค์ประกอบภาพแตกต่างจากของไทยแจกต่างจากราชสำนักสยามอย่างสิ้นเชิงนะการแต่งกายในราชสำนักสยามในรัชกาลที่4รัชกาลที่5เน้นฉลองพระองค์เต็มยศแบบโอรานเห็นไหมจะเห็นรัชกาลที่4จะเห็นเป็นไงพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยสีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์การแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในมักจะใช้ผ้าจงเบนและสบายเฉียงมีความเรียบหรูและเป็นทางการภาพถ่ายมักใช้เพื่อการพูดและการประกาศพระเกียรติยศพบมันใช้ทางการทูตไงผ้าเสื้อผ้าก็ต้องกริบกรับนะเครื่องเต็มยศแบบโบราณก็ต้องเต็มปุ๊บปั๊บใช่ไหมส่วนทางกัมพูชาและเขมรล่ะในสมัยสมเด็จพระนโรดมล่ะเครื่องแต่งกายสะท้อนอิทธิพลเขมรโบราณเช่น
มงกุฎทรงสูงต่างจากของไทยนะมงกุฎทรงสูงที่เน้นเนี่ยเครื่องประดับทองคำผ้านุ่งยาวคล้ายสิ้นสตรีกัมพูชามาปรากฏในภาพผ้าสิ้นลายละเอียดและเครื่องประดับศีรษะที่ใหญ่กว่าแบบไทยภาพไทยเน้นเป็นเอเชียแปลกใหม่ตามสายตาของช่างภาพตะวันตกเข้าใจไหมไปเห็นแล้วก็เห็นอะไรเป็นเรื่องแปลกไงส่วนการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นยังไงภาพถ่ายของสยามประเทศจะจัดฉากในพระราชวังหรือสถานที่ราชพิธีมีการวางองค์ประกอบแบบสมมาตรเน้นความสง่างามและความเป็นทางการช่างภาพตะวันตกเช่นจอห์นทอมสันมักถ่ายภาพหมู่ของเจ้านายฝ่ายในและพระราชโอรสเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบตบเท้าผุดผับผุดผับส่วนกัมพูชาเป็นยังไงภาพถ่ายในยุคแรกของอิเมรจีเซและจอห์นทอมสันมักจัดองค์ประกอบด้านหลังเป็นนครวัดเป็นสถาปัตยกรรมโบราณเน้นเอกโซติกโดยเอกโซติกคืออะไรจะมาเล่าให้ฟังต่อเขาถ่ายแบบเอกโซติกนะราชสำนักกัมพูชามักถ่ายภาพในท่าสงบนั่งกับพื้นหรือยืนยิงรายโดยมีเครื่องแต่งกายและทอผ้าชาวบ้านในตลาดแตกต่างจากสยามที่เน้นภาพทางการมากกว่าของเราจะนั่งเป็นระเบียบปุ๊บภาพที่มีปัญหาภาพนั่งเป็นระเบียบเหมือนกันนี่คือความแตกต่างของภาพถ่ายถูกก็คือภาพถ่ายเครื่องแต่งกายของสยามประเทศเรามีราชภูติตาพรเต็มยศสบายเฉียงนุ่งโจงกระเบนส่วนกัมพูชามงกุฎสูงผ้านุ่งยาวเครื่องประดับทองคำส่วนองค์ประกอบภาพที่แตกต่างกันก็คือสยามประเทศเรานั้นมีความสมมาตรคำว่าสมมาตรคืออะไร composition นักถ่ายภาพทุกคนเวลาผมไปอบรมการถ่ายภาพบทแรกที่ผมจะต้องพูดให้ฟังก็คือ composition คือองค์ประกอบภาพต้องสมมาตรนะสมมาตรนะเหมือนที่วาดภาพมันต้องสมมาตรมีความสมดุลฉะนั้นเวลาจัดงานจัดงานอีเวนต์ต่างๆผมก็จะเน้นถึงความสมมาตรเห็นไหมเรื่องความสมมาตรฉากในพระราชวังเน้นความสง่างามส่วนกัมพูชานิยมถ่ายภาพฉากนครวัดด้วยท่าทางที่สงบเน้นความแปลกใหม่นะ จุดประสงค์ของสยามประเทศในการถ่ายภาพก็เพื่อการพูดและแสดงพระเกียรติยศนะในสมัยรัชกาลที่4ที่5นั้นนะในขณะที่กัมพูชาเน้นบันทึกเชิงชาติพันธุ์และเอกโซติกเอกโซติกคืออะไรมาอีกแล้วเด้อเอกโซติกก็คือศิลปะการนำเสนอโดยเสนอในรูปแบบลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมของดินแดนอื่นที่ห่างไกลและปากแปลกตามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างรูปแบบและความรู้สึกแปลกใหม่น่าหลงไหลหรือตื่นตาตื่นใจเอาเป็นช่างภาพสกอตแลนด์เนาะเขาเป็นช่างภาพจากฝรั่งเศสเนาะมาเห็นกัมพูชามาเห็นเขมรก็เลยถ่ายภาพในแนวตื่นเต้นไงความแปลกใหม่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของเขาไงมองวัฒนธรรมอื่นแบบอื่นวัฒนธรรมเขมรเนี่ยเป็นมุมมองของชาวตะวันตกที่มองวัฒนธรรมตะวันออกหรือชนพื้นเมืองผ่านความแปลกแตกต่างและเสน่ห์ที่คุ้นเคยมีการสร้างแบบจินตนาการของตัวเองลงไปของเราไม่ได้ดีล่ะแสงชุดเจ้าล่ะเข้าใจไหมเขาบอกว่ายังไงช่างภาพหรือศิลปินมักไม่ได้สะท้อนความจริงอันของแท้ของวัฒนธรรมนั้นแต่ใส่จินตนาการความพิศวงหรือความโรแมนติกเข้าไปในผลงานให้น่าดึงดูดการสะท้อนเชิงพูดยังไงเพื่อการจัดฉากพูดยังไงของเขาจัดฉากมากกว่ามันมูมันมีอะไรอย่างนั้นแหละของเรามันพิธีการเนาะดูภาพก็ดูเราถ่ายภาพส่วนเอ็กโซติกบอกว่ายังไงมองว่าทำอื่นเป็นวัตถุทางสายตาหรือความหลงไหลในความดั้งเดิมที่แปลกแยกจากวัฒนธรรมกระแสหลักของศิลปินเองศิลปินที่ช่างภาพเองมันไม่เหมือนผู้ชั้นนี่ว่าถ่ายเหมือนเชิงเปรียบเทียบนะครับฉะนั้นทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นทอมจอห์นสันก็คงจะคิดอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเข
ขาวิเคราะห์มาแล้วนะไม่ใช่ผมคิดเองนะเขาวิเคราะห์ว่าทั้งสองคนนี้ถ่ายภาพไปทํานองนี้นะส่วนภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขมรกัมพูชาเป็นภาพอะไรเมื่อเทียบกับพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4ของภาพเหมือนที่เขามีเด่นก็คือภาพนครวัดของจอห์นทอมสันซึ่งมีการจัดองค์ประกอบให้เห็นความยิ่งใหญ่ของปราสาทและปฏิมากรรมถ่ายมุมกว้างเน้นความอลังการของสถาปัตยกรรมถ่ายภาพนักบวชและชาวบ้านในบริเวณนครวัดแสดงถึงชีวิตร่วมกันกับโบราณสถานนะเห็นไหมเป็นหลักฐานภาพชุดแรกที่เผยแพร่ไปสู่ตะวันตกทำให้ยุโรปเริ่มสนใจนครวัดและวัฒนธรรมเขมรหรือมายึดซะเป็นอาณานิคมซะภาพนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือและนิตยสารทำให้กัมพูชากลายเป็นดินแดนแห่งความลี้ลับในสายตาของชาวยุโรปนะในขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4เน้นความสง่างามและพระราชอำนาจใช้เป็นสื่อทางการทูตนะยุคแรกๆถูกใช้เป็นภาพลักษณ์ใช่ไหมเนี่ยถ้าสะท้อนเข้าไปของเราอ่ะของเรามีเกียรติมียศเห็นดูก็รู้เนาะเห็นดูก็รู้ว่าเป็นรูปเป็นแบบนะเป็นรูปเป็นแบบนะและสักครู่นี้พูดถึงพระเจ้าณสมเด็จพระนโรดมสมัยรัชกาลที่3ความรัชกาลที่4สมัยก่อนที่5สมเด็จพระนโรดมคือใครสมเด็จพระนโรดมขึ้นครองราชในปีคริสต์ศักราช1860นะกัมพูชาอยู่ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศสในปี1863อีก3ปีนะจอห์นทอมสันก็เลยเริ่มถ่ายภาพบันทึกภาพตอนนั้นเพราะฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในเขมรหรือกัมพูชาเรียบร้อยแล้วสำหรับการลำดับราชวงศ์ของกัมพูชาราชวงศ์นโรดมนั้นนะสมเด็จพระนโรดมพระเสด็จพระนโรดมขึ้นครองราชด้วยการสนับสนุนจากสยามประเทศก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามีเป็นเจ้าอาณาจักรในปี1863สมเด็จพระนโรดมทรงเป็นองค์แรกที่ได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเห็นไหมเราเป็นคนสนับสนุนเขาได้ล่ะองค์ได้รับการอุปถัมภ์จากสำราชสำนักสยามเคยประทับอยู่ในกรุงเทพก่อนที่จะไปครองราชอยู่ที่พนมเปญเคยผนวดที่วัดบวรนิเวศวิหารจึงกลายเป็นกษัตริย์กัมพูชาองค์แรกที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสนะองค์ถัดมาคือสมเด็จพระศรีสุวรรณหรือนักองค์ศรีสุวัตนะนำหน้าเป็นนักองค์หมดทุกองค์นะครับสมเด็จพระนโรดมเนี่ยนักองค์ราชาวดีนะครับนักองค์ราชาวดีนะครับที่ไปขึ้นของราชองค์แรกนะอย่างองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับเคยอยู่สยามประเทศเช่นกันนะขึ้นครองราชต่อเนื่องจากเป็นพระอนุชาหรือเป็นน้องชายของสมเด็จพระนโรดมในรัชกาลจัดสนุนจากฝรั่งเศสเช่นกันองค์ต่อมาคือสมเด็จพระมณีวงศ์ซึ่งเป็นโอรสของนักองค์ศรีสุวัตหรือสมเด็จพระศรีสุวรรณนี่แหละครับเนี่ยเป็นต่อมาส่วนสมเด็จพระนโรดมศรีหนุเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละคนนี้ก็ชอบถ่ายภาพนะตั้งกองถ่ายภาพตรงฮอลลีวูดเยอะถ้าประวัติเรื่องโอ้โหนะสมเด็จพระนโรดมศรีหนุเนี่ยฮะพระเดชพระสุรุมศรีหนุเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมณีวงศ์ถ้าพูดเรียงตามลำดับขั้นแล้วก็เป็นหลานของสมเด็จพระศรีสุโอวนซึ่งอยู่สูงขึ้นไปเป็นปู่และเห็นไหมอันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นปู่อันนี้เป็นทวดนะเป็นหลานเป็นเหลนนะเป็นหลานเป็นเหลนนะอยู่ในแวดวงนี้หมดเลยนะนี่หมดเลยนะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งไทยและราชวงศ์ของนโรดม
มีทั้งสายเลือดและทางด้านการเมืองด้วยนะเพราะคงอุปถัมภ์นักองค์กัมพูชาหลายพระองค์นะอันนี้ไม่ขอเล่ารายละเอียดเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าคันมันมีปัญหาอีกจะมาเล่าให้ฟังนะฉะนั้นเมื่อพำนักอยู่ที่นี่ส่งผลในพิธีราชาพิเศษเครื่องราชพันธุ์และคำราชาศัพท์ของกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากไทยอย่างชัดเจนสะท้อนว่าความเป็นเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ทางราชวงศ์และการเมืองนะการใช้มงกุฎทรงสูงและเครื่องแต่งกายแบบราชภูติตาพรนั้นมาจากนี่นะรากศัพท์ของพระคำราชาศัพท์ของสำนักราชสำนักกัมพูชาก็มีรากศัพท์มาจากภาษาไทยเหมือนกันเห็นไหมก็นี่คือบรรยากาศของเขากับเราในช่วงนั้นตอนช่วงยังไม่มีปัญหากันด้วยนะภาพถ่ายของกัมพูชาเป็นยังไงขณะที่เราแพร่หลายในราชสำนักแต่ความแพร่หลายของกัมพูชาในช่วงแรกนั้นจำกัดอยู่ในกลุ่มของช่างภาพชาวฝรั่งเศสเช่นอีเมลจีเซและจอห์นทอมสันเท่านั้นช่างภาพเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพราชสำนักสมเด็จพระนโรดมนครวัดเพื่อเผยแพร่ในยุโรปภาพถ่ายจึงเป็นของหายยากมีไว้เพื่อแสดงอำนาจของฝรั่งเศสในอาณานิคมมากกว่าใช้ในชีวิตประจำวันถัดมาแล้วปีเขาเรียกว่าช่วงกลางของช่างของเรื่องกล้องเรื่องภาพประมาณปีพ.ศ. 2430ถึง2450หลังจากที่ฝรั่งเศสได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาถนนสถานทูตและภาพถ่ายก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นมีสตูดิโอถ่ายภาพของชาวฝรั่งเศสและจีนเปิดในพนมเปญและไซง่อนซึ่งเป็นถือว่า2 อย่างนี้ทั้งไซง่อนและพนมเปญถือว่าเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนที่เขาเป็นอาณานิคมเจ้าอาณานิคมหน่อยเนาะข้าราชบริพารและชนชั้นสูงกัมพูชาเริ่มนิยมถ่ายภาพในเครื่องแต่งกายราชสำนักโดยเรียนแบบฝรั่งเศสและสยามประเทศนะส่วนในช่วงของปลายรัชกาลที่5ประมาณสักปีพ.ศ. 2450ถึง2453การถ่ายภาพเริ่มลงมาแล้วลงมาประชาชนทั่วไปในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในงานพิธีและเทศกาลช่างภาพท้องถิ่นบางคนได้รับการฝึกจากช่างภาพฝรั่งเศสและเริ่มถ่ายภาพครอบครัวหรือภาพบุคคลนะอย่างไรก็ตามว่ายังไงอย่างไรก็ตามนะครับ ที่เขมรความนิยมยังจำกัดอยู่แค่ชนชั้นกลางและข้าราชบริพารไม่ถึงประชาชนทั่วไปของเราโอ้ถ่ายเยอะแยะผมยังมีรูปปู่รูปทวดผมอยู่เลยปู่ยังพอรูปทวดผมยังมีเลยรูปทวดผมมีเก็บไว้ที่บ้านอยู่เลยแม่ยังไม่ถึงระดับประชาชนทั่วไปเหมือนกับสยามประเทศนะเปรียบเทียบกับสยามประเทศแล้วเราเป็นสังคมเมืองแต่สังคมของกัมพูชาหรือเขมรนั้นเป็นสังคมของวัฒนธรรมอาณานิคมนะชนชั้นสูงใกล้ชิดกับฝรั่งเศสมากกว่าประชาชนทั่วไปฉะนั้นข้าราชบริพารของกัมพูชาจึงยงแต่งกายในพิธีไม่แพร่หลายเท่ากับประเทศสยามประเทศของเราเห็นไหมสยามประเทศของเราส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นปัญหาภาพถ่ายที่เกิดขึ้นนั้นน้ำพึ่งหยดเดียวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายน2569นี้เองในรอบพีเรียมมินารีมีการฉาย BTR แสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของเขมรภาพถ่ายของหญิงไทยจากจังหวัดกำแพงเพชรปีพ.ศ. 2449ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโรยย่อนโฟโตกราฟิกแกลสพลัสนิกาทีฟคอลเลกชันเป็นซึ่งภาพถูกตัดลายน้ำจากกรมศิลปากรว่าก่อนออกก็ได้ระบุแหล่งที่มาเป็นการละเมิดในมรดกวัฒนธรรมซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยเป็นการขึ้นทะเบียน Memory of the World ของยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 2017เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันการแต่งกายนาฏศิลป์ภาษาที่คล้ายกันแต่อันนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะภาพนี้เป็นภาพไทยแผ่นกระจกเนกาทีฟหรือแกสพลิสเนกาทีฟถ่ายเมื่อปีค.ศ.นี้มันเสียสมัยรัชกาลที่5ฉะนั้นเป็นเครื่องแต่งกายพื้นบ้านนุ่งสบายเฉียงนุ่งผ้าสิ้นใช่ไหมภาพนี้ไม่รับการอ้างอิงใช่ไหมเป็นภาพเดียวที่ถูกนำแสดงฉะนั้น
ก็เลยขอร้องว่าเผมรมาดูแลให้หน่อยได้ไหมภาพนี้ไม่ใช่ภาพของคุณภาพของคุณมีเยอะแยะฮะก็มีเยอะแยะเหมือนกันของเรานั่นแหละทำไมไม่เอามาเอาของเราไปใช้ในการโฆษณาจะทำให้ภาพของหญิงสาวกำแพงเพชรนะที่อยู่ในชุดนี้เข้าใจผิดได้นะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันนะเห็นไหมมาแตกต่างกันแล้วมาเอาว่าเออคือมันหลวงของฉันได้ยังไงสำหรับสัปดาห์นี้นะครับบ๊ายบายปูนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้